ด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะไปหยิบอุปกรณ์เลยนะคะเด็กๆแถวแรกกับหลังหันค่ะกับหลังหันเลยแล้วเด็กๆเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับผลงานของตนเองค่ะให้กับเพื่อนๆได้ฟังเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณครูพัฒน์มีผลงานของเด็กๆคนไหนค่ะนี่เลยค่ะผลงานของใครเอ่ยเชิญเลยค่ะหันหน้าไปให้เพื่อนๆดูเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องกีต้าค่ะ
0: น้องกีต้าค่ะวันนี้น้องกีต้าปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรลูก
1: เป็นสายรุ้ง
0: เป็นสายรุ้งยอดเยี่ยมเลยแล้วสายรุ้งอยู่ที่ไหนคะ
1: สายรุ้งที่อยู่ที่ก้อนเมฆ
0: อ๋อสายรุ้งอยู่ที่ก้อนเมฆยอดเยี่ยมเลยค่ะฝากผลงานไว้ที่คุณครูก่อนค่ะปรบมือให้น้องกีต้าด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถทำกิจกรรมปั้นนะคะเพื่อทำเป็นรูปต่างๆนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกๆคนเลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะได้ทำกิจกรรมศิลปะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่วันนี้คุณครูเปิดให้เด็กๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมุมหนังสือมุมบล็อกนะคะแล้วก็มุมบทวาดสมุดนั่นเองค่ะเมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลานะคะเด็กๆก็ช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อยเลยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปรู้จักกับกิจกรรมเกมการศึกษาที่วันนี้คุณครูเตรียมมานะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆกำมือค่ะแบมือกำมือแบมือ

0: 咩咁咁咁咁咁咁咩咩咩咁咁咁咩？ให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆวางเบาๆนะเดี๋ยวเจ็บนะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะมีเกมการศึกษาใหม่นะคะมาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยค่ะโดยเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพเหมือนอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตที่ภาพแรกของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรนะคะภาพบะหมี่ใช่ไหมคะมีเสียงเด็กๆตอบมาค่ะว่าเป็นภาพบะหมี่นั่นเองถูกต้องเลยค่ะนอกจากจะมีบะหมี่แล้วก็ยังมีเนื้อสัตว์แล้วก็มีผักอยู่ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยนะคะนี่เลยค่ะคือภาพอะไรคะคืออะไรลูกคืออะไรนะคะภาพนี้นะคะก็คือข้าวผัดนั่นเองเหมือนกับที่วันนี้เด็กๆได้ดูตัวอย่างของคุณครูเลยใช่ไหมคะเป็นข้าวผัดค่ะคุณครูผัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะเอ๊เด็กๆสังเกตเห็นอะไรนะเห็นอะไรคะ
1: ข้าว
0: ทอดอ๋อเด็กๆบอกว่าเห็นเป็นไก่เป็นน่องไก่แล้วมีอะไรอีกคะแล้วสีเขียวๆคืออะไรคะมีผักด้วยถูกต้องเลยมีไก่แล้วก็มีผักด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูต่อไปเลยค่ะคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะเด็กๆบอกว่าเห็นไข่ด้วยใช่ไหมคะนี่นะคะเป็นภาพโจ๊กนั่นเองในเช้าวันนี้มีใครรับประทานอาหารกับโจ๊กมาบ้างคะโอ้มีเด็กๆหลายคนเลยที่วันนี้รับประทานอาหารกับโจ๊กมาใช่ไหมคะคุณครูก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเรามาดูที่เมนูต่อไปกันเลยค่ะคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะคือไข่อะไรนะไข่เจียวถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพไข่เจียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะนี่เลยค่ะคือภาพอะไรเอ่ยปลาใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมากระจายภาพที่เหลือไว้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะเกมจับคู่ภาพเหมือนอาหารดีมีประโยชน์ค่ะเอเด็กๆคะอยากให้คุณครูพัดจับคู่ภาพไหนดีคะภาพปลาใช่ไหมคะเอปลาอยู่ตรงไหนนะอันนี้ถูกไหมคะ
1: ใช่
0: ถูกต้องคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะหาอีกหนึ่งภาพที่เป็นภาพที่เหมือนกันใช่ไหมคะเออยู่ไหนนะภาพปลาอยู่ไหนนะอันนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่ค
0: ่ะอันนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช
0: ่ใช่คุณครูพัดก็จะหยิบมาวางไว้เลยคุณครูพัดต้องวางยังไงนะคะวางชิดติดกันแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูพัดจะสาธิตอีกหนึ่งภาพค่ะภาพไหนดีนะ

0: ภาพที่มีเหมือนไข่ดาวอยู่ด้วยใช่ไหมคะหรือว่าไข่เจียว
1: ไข
0: ่เจียวได้เลยค่ะคุณครูพัดก็จะเลือกภาพไข่เจียวมาค่ะวางชิดติดกันได้ไหมคะไม่ได้ต้องเว้นระยะนิดนึงนะแล้วให้เด็กๆใช้นิ้วมือของเด็กๆในการวางแล้วก็กะระยะได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาจับคู่ภาพเหมือนให้คุณครูได้ไหมคะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องแก้มใสค่ะไหนน้องแก้มใสลองหาเหมือนกับภาพด้านบนให้คุณครูหน่อยค่ะได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูช่วยถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องแก้มใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่นะคะก็คือการสาธิตนะคะเกมจับคู่ภาพเหมือนอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะโดยเด็กๆนะคะก็จะสามารถเล่นเกมการศึกษานี้ได้นะคะหรือว่าอาจจะได้เล่นเกมการศึกษาเดิมนะคะที่เด็กๆได้เคยเล่นหรือว่าเคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าเมื่อเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงลูกก่อนเก็บต้องทำยังไงคะต้องยกมือให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบก่อนนะคะสำหรับเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เด็กๆอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถไปให้คำแนะนำในการเล่นให้กับเด็กๆได้นะคะและเมื่อคุณครูนะคะตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆเก็บเกมการศึกษาใส่ไหนลูกใส่ในตะกร้าแล้วคุณครูก็จะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนมาหยิบอะไรคะมาหยิบเกมการศึกษาใหม่ไปเล่นนะคะเด็กๆค่ะเวลาเล่นเกมการศึกษาเด็กๆจะต้องทำยังไงคะจะต้องแบ่งปันกันเพราะว่าเวลาที่เด็กๆเล่นด้วยกันเด็กๆก็จะต้องแบ่งปันกันเล่นนะคะได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่เมื่อเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วนะคะให้เด็กๆนั่งที่กลุ่มของเด็กๆให้เรียบร้อยเลยพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะแล้วนั่งให้เรียบร้อยเลยนะ

ผ้าไหมผ้าป่าอ่ะเด็กๆช่วยหาผ้าป่าให้คุณครูพัดหน่อยค่ะไหนเด็กๆลองดูซิผ้าป่าอยู่ที่ใครคะช่วยกัน

0: อ่ะมาวางเลยเดี๋ยวรอด้านล่างค่ะช่วงนั้นนะอ่ะวางเลยค่ะแล้วกีต้าร์วางเลย
1: นี่เป็นไข
0: ่
1: เจ
0: ีย
1: ว
0: ไข
1: ่
0: เจ
1: ีย
0: ว
1: แม่จะกินไข่เจ
0: ีย
1: ว
0: ภาพต่อไปค่ะภาพต่อไปเอาภาพไหนมาวางเลยคะอ่ะเอามาวางเลยครับน้องขนุนหยิบมาวางเลยวางได้เลยค่ะเดี๋ยวรอก่อนค่ะน้องขนุนหยิบมาวางเลยคะหยิบมาวางขนมหยิบภาพนี้อยู่กับใครคะไหนลองมองสิอยู่กับใครช่วยกันหาอ่ะมาตินเอามาวางเลยหมุนให้ถูกครับหมุนให้ถูกถูกต้องภาพต่อไปค่ะเอาภาพอะไรดีคะแบ่งกันครับมาวางเลยค่ะไหนลองดูสิภาพต้องการอยู่ที่ใครอีกครับมาตินเปิดไหมลูกเพื่อนจะได้ช่วยหาครับเปิดไว้เลยให้เพื่อนช่วยหาด้วยภาพต่อไปค่ะวางเลยครับวางวางใหม่อยู่ที่ใครคะมาตินมา

วางเลยครับเอามาตินวางเลยดูซิต้องวางให้เหมือนกันด้วยนะหมุนภาพนี้ให้เหมือนกับภาพนี้เลยนะตอนนี้มีอะไรอยู่ข้างบนมีผักอยู่ข้างบนไหนดูซิไม่เหมือนกันเอาโต้ช่วยคุณผักหน่อยเห็นไหมครับไม่เหมือนกันหมุนให้เหมือนกันให้คุณผักหน่อยวางเลยครับด้านนี้โต๊ะหลุดวางเลยครับใบสุดท้ายอยู่ที่ใครคะวางเลยค่ะวางให้เหมือนกันเลยขยับขึ้นมาลูกถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองเก็บหยิบเบาๆนะคะ

0: อภาพที่เป็นสีมาก่อนนะเอาภาพที่เป็นสีค่ะอันนี้เป็นภาพถ้าภาพเป็นสีดำแสดงว่าเขาเรียกว่าภาพเงาขยับขึ้นมาภาพสุดท้ายค่ะเอาภาพที่มีสีขึ้นมาเนาะอ่ะระหว่างทำดีค่ะมาดีอ่ะไหนบอกคุณครูภาพแรกเป็นภาพอะไรคะ
1: ส
0: ้มแก้วน้ำฟานส้มถูกต้องเลยเดี๋ยวใช่ค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันเก็บเบาๆนะคะใส่ในตะกร้าเก็บเบาๆวางเบาๆรอค่ะช่วยกันเก็บ

ือ3ภาพนี้อันไหนเล็กคะ3ภาพนี้อันไหนเล็กสุดมาวางมาวางตรงนี้ค่ะใช่ค่ะมาวางด้านนี้ค่ะเราจะไม่วางสุดเหมือนกันเหลือ2ภาพเอามาวางไว้ครับออโต้วางครับน้องมาตินเอามาวางตรงนี้เราต้องดูก่อนดูอัน2ภาพนี้2ภาพนี้อันไหนลึกกว่ากัน2ภาพนี้อันไหนลึกกว่ากันคะเอามาวางแล้วภาพสุดท้ายก็มาวางเลยเอามาวางโอเคถูกต้องไหมคะรูปแรกคือโอ่งอะไรโอ่งใบอะไรใบเล็กแล้วก็ใบอะไรใบใหญ่ถูกต้องเลยมีกี่อันนับสิคะมีกี่อันนับสิ1 2 3 4มีกี่ภาพคะ

เด็กๆคะกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วไปนั่งที่รอคุณครูได้เลยนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมนะคะเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะทั้งเกมการศึกษาใหม่แล้วก็เกมการศึกษาเดิมนะคะที่เคยเรียนรู้มาแล้วค่ะคุณครูพัฒน์สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะก็สามารถเล่นเกมการศึกษานะคะได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและสำหรับเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกมจับคู่ภาพเหมือนอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหนกันคะจะไปล้างมือแล้วก็จะไปรับประทานอาหารกันแล้วแต่ว่า

ก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารกันนะคะเดี๋ยวเรามาบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางก่อนดีไหมคะดีไหมคะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะช่วยกันร้องเพลงหมดเวลาแล้วก็บ๊ายบายเพื่อนๆด้วยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 1

วันนั้นยิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
3: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
2: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
4: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
3: ต้นกล้าเป็นอะไร
2: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
4: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
3: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

Ah!

เป็นแม่เกมเพื่อนๆครับวันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่หนึ่งใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้าเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

อนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกๆเกิดขึ้นแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นมันฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะหรือว่าจะไม่สบายอ๋อ

0: ีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้สีหกค่ะ
0: อ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว้ตัวเองมาเทียบดูนี่เองอ่ะฉลาดมากเลยจ้าฟาฟาดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟาฟาจริงๆด้วยรอยเท้าของแรปโบกับแรปบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่เอ๊ะแล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ได้นะง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอยเท้าคัตโต้

0: ห็นเหมือนของคาโต้เลยนี่นาไม่เป็นไรจ้าเด็กๆพวกเราลองตามรอยเท้านี่ต่อไปอีกสักพักก็จะเจอเจ้าของรอยเท้าเองละจ้า
1: ฮ่าฮ่ารอยเท้าหมดแล้ว
2: ฮ่าหรือว่า
1: ลุงโคโค
0: ่แต่ลุงโคโค่ไม่มีเท้านะจ๊ะ
1: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก

ใช่แล้วจ้าฟ้าฟ้าเจ้านี่เนี่ยเรียกว่าตุ๊กแกเหมือนกับเสียงร้องของมันเนี่ยแหละ

ดีมากจ้าเด็กๆการรู้จักให้อภัยกับผู้ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้า

0: ในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ตอนใครๆก็รัก
4: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
3: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
4: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
5: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
4: จ้ะ
5: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
4: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
4: ได้จ้ะ
3: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลย
5: ก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าจะช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร
2: ฮ่า

ีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
2: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
1: โอ้โห
2: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมากๆ
3: แป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
7: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
8: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย กันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
7: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า

0: แพลนช่วงปลายปีซาร่า
1: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
2: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
1: Really ไปค่ะ Let's go now
0: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
1: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
2: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปปลูกป้าน่ะ
2: ปลูกไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยว่ากิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเมื่อเรามาพบเจอกันเราจะทำอย่างไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถูกต้องเลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาร้องเพลงสวัสดีกันค่ะเพื่อเป็นการทักทายกันนั่นเองเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องแล้วก็ทำท่าทางด้วยนะคะคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ

0: การสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็ก
1: ๆสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะเมื่อเรานะคะพบเจอกันแล้วเด็กๆนะคะมีการกล่าวทักทายด้วยคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆสามารถทำได้ทุกคนเลยนะคะเพราะว่าคุณครูพัชสังเกตเห็นค่ะว่าเมื่อเด็กๆนะคะมาถึงที่โรงเรียนเวลาเด็กๆพบเจอคุณครูนะคะเด็กๆก็จะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครูนั่นเองค่ะแต่ว่านอกจากที่คุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ฝึกการทักทายกันนะคะด้วยการไหว้แล้วก็การกล่าวสวัสดีแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัชนะคะก็จะชวนเด็กๆค่ะได้มาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆอยากรู้หรือยังเอ่ยว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัชจะชวนเด็กๆมาพูดคุยอะไรคะอยากรู้หรือยังคะไหนใครอยากรู้แล้วบ้างยกมือ

0: ค่ะแสดงว่าตอนนี้เด็กๆที่น่ารักของครูพัฒทุกๆคนเลยพร้อมที่จะพูดคุยหรือว่าสนทนากันแล้วใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะคุณครูพัฒนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมค่ะที่เด็กๆชอบทําเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ในโรงเรียนก็มีกิจกรรมหลากหลายอย่างเลยนะคะที่เราค่ะได้ทําร่วมกันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือการเล่นการฟังนิทานหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆนะคะเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรเวลาที่อยู่ในโรงเรียนเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้นะคะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับข่าวเหตุการณ์ต่างๆนะคะหรือว่าหัวข้อที่คุณครูปลายทางกำหนดขึ้นมานั่นเองค่ะหรือว่าเรานะคะจะมาพูดคุยสนทนาในหัวข้อเดียวกันก็ได้ค่ะนั่นคือกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำในโรงเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีหน้าที่จะออกมาน้องหมุยหมุยค่ะเชิญเลยค่ะน้องหมุยหมุยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องหมุยหมุยชอบทํากิจกรรมอะไรคะ
1: เล่นสนามเด็กเล่นค่ะ
0: ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเอสนามเด็กเล่นของเราอยู่ตรงไหนนะลองชี้สิคะอยู่ตรงนู้นถูกต้องเลยแล้วเวลาที่น้องหมุยหมุยเล่นเล่นชอบเล่นอะไรคะ
1: เล่นสไลเดอร์ค่ะ
0: ชอบเล่นสไลเดอร์หรือว่ากระดานลื่นนั่นเองแล้วเวลาที่น้องหมุยหมุยจะเดินขึ้นสไลเดอร์หรือขึ้นกระดานลื่นต้องเดินขึ้นทางไหนคะ
1: บันไดค่ะ
0: ทางบันไดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเวลาลงมาล่ะคะ
1: สไลเดอร์ค่ะ
0: ก็สไลเดอร์ลงมาหรือว่าลื่นตรงกระดานลื่นลงมาใช่ไหมคะสนุกไหมคะ
1: สนุกค่ะ
0: น้องหมุยหมุยเล่นตอนไหนบ้างคะลูก
1: เล่นตอนกินข้าวค่ะ
0: อ๋อหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อ๋อน้องหมุยหมุยบอกว่าน้องหมุยหมุยเคยเล่นหลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วนั่นเองปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะบอกว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องหมุยหมุยชอบเล่นอะไรนะคะชอบเล่นสนามเด็กเล่นแล้วน้องหมุยหมุยนะคะก็เล่นได้ถูกวิธีเลยเพราะว่าเวลาที่เด็กๆนะคะจะเล่นกระดานลื่นหรือว่าสไลเดอร์ที่เด็กๆเรียกนะคะเด็กๆก็จะต้องเดินขึ้นทางบันไดนั่นเองถ้าเด็กๆเดินขึ้นตรงกระดานลื่นได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าจะเป็นยังไงลูกเดี๋ยวเด็กๆก็จะลื่นลงมาแล้วก็อาจจะเจ็บได้ดังนั้นเวลาที่เด็กๆจะเล่นกระดานลื่นหรือว่าสไลเดอร์เด็กๆก็ต้องเดินขึ้นบันไดให้ถูกวิธีด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่หันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกรอบนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: เดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่น้องเดมี่ค่ะเวลาที่น้องเดมี่อยู่ที่โรงเรียนน้องเดมี่ชอบทำกิจกรรมอะไรคะชอบทำอะไรคะ
1: เล่นสไลเดอร์
0: ชอบเล่นสไลเดอร์เหมือนกันเลยแล้วเวลาที่น้องเดมี่ไปเล่นสไลเดอร์น้องเดมี่เล่นกับใครคะ
1: เล่นกับเพื่อน
0: เล่นกับเพื่อนๆน่ารักมากเลยค่ะแล้วนอกจากชอบเล่นสไลเดอร์แล้วชอบเล่นอะไรอีกคะเวลาอยู่ที่โรงเรียนลูก
1: ชิงช้า
0: ชอบเล่นชิงช้ายอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าที่สนามเด็กเล่นของเราก็มีชิงช้าด้วยแล้วเราแข่งแรงๆได้ไหมคะไม่ได้ต้องแข่งแบบไหนลูก
1: ต้องแข่งเบา
0: ๆต้องแข่งเบาๆถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะเหมือนกับที่น้องเดมี่บอกเลยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆค่ะเล่นชิงช้าเราก็จะต้องแกว่งเบาๆนั่นเองพอถ้าแกว่งแรงๆจะเป็นยังไงคะใช่บางครั้งชิงช้าของเด็กๆอาจจะไปโดนเพื่อนแล้วเพื่อนๆก็อาจจะบาดเจ็บก็ได้หรือว่าถ้าเด็กๆแกว่งแรงมากๆเด็กๆก็อาจจะตกชิงช้าได้ดังนั้นเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเวลาเล่นก็ต้องแกว่งช้าๆนั่นเองยอด

0: เยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆของเรานะคะก็สามารถเล่นเครื่องเล่นสนามได้ถูกวิธีด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะเอว่านอกจากที่เด็กๆมาที่โรงเรียนเด็กๆจะได้เล่นสนามเด็กเล่นแล้วยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างเลยค่ะที่เราได้ทำร่วมกันนะคะอาจจะเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวต่างๆนะคะเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรก็สามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูฟังได้นะคะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะหน้าหาเพื่อนๆเลยลูกยืนตัวตรงยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะ
0: น้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ค่ะเวลาที่น้องกีตาร์อยู่ที่โรงเรียนน้องกีตาร์ชอบทำอะไรคะ
1: ชอบปั้นดินน้ำมัน
0: ชอบปั้นดินน้ำมันยอดเยี่ยมเลยค่ะเวลาที่เราจะปั้นดินน้ำมันเราต้องหยิบอะไรมาบ้างคะ
1: แผ่นลมปั้นกระป๋องดินน้ำมัน
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยค่ะถูกต้องเลยเวลาที่เราจะทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมันเด็กๆก็จะต้องหยิบแผ่นรองปั้นกับกระปุกดินน้ำมันใช่ไหมคะแล้วไปนั่งทำที่โต๊ะไหนคะ
2: โต๊ะตรงน
0: ี้อ๋อโต๊ะตรงนู้นก็คือโต๊ะสำหรับปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะแล้วเวลาที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วต้องเอาผลงานมาให้ใครดูลูก
1: เอาไป
0: เอาไปให้ใครดูก่อนนะคะ
1: เอาให้เพื่อนเอาเพื่อนก่อนเอาคุณครูให้ดู
0: อ๋อเอาให้เพื่อนๆแล้วก็ให้คุณครูดูด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วเราเอาดินน้ำมันมาปั้นที่บนโต๊ะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้หรอถ้าเอามาปั้นบนโต๊ะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ไหมลูก
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าโต๊ะเราจะเป็นยังไงลูก
1: เป็นสี
0: ถูกต้องเลยก็จะติดสีดินน้ำมันใช่ไหมคะก็จะเป็นสีสีเลยเวลาที่เล่นต้องเอาไปเล่นบนไหนลูกบนแผ่นอะไรนะที่หนูบอก
1: แผ่นรองปั้น
0: ที่แผ่นรองปั้นยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องกีตาร์หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะคุณครูพัฒจะให้กล่องนมกล่องเล็กค่ะกล่องนมกล่องเล็กนะเด็กๆมีกล่องนมของตัวเองหรือยังคะถือกล่องนมของตัวเองเลยนะกล่องนมกล่องใหญ่คุณครูพัฒขอมอบให้น้องสแตมมีกล่องนมกล่องใหญ่หรือยังครับถือกล่องใหญ่ๆไว้เลยคุณครูพัฒขอมอบให้น้องบาสิตครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับยืนตัวตรงเลยครับน้องบาซิดชื่อน้องอะไรครับ
3: บาซิดครับ
0: น้องบาซิดครับน้องบาซิดครับเวลาที่ทำกิจกรรมอยู่ที่โรงเรียนน้องบาซิดชอบทำกิจกรรมอะไรลูก
3: สไลเดอร
0: ์ชอบอะไรนะครับ
3: สไลเดอร
0: ์ชอบเล่นสไลเดอร์ใช่ไหมคะแล้วเวลาที่สนามเด็กเล่นเปียกน้องบาซิดไปเล่นได้ไหมครับไม่ได้เพราะว่าทำไมลูก
3: ต้องเล่นบันได
0: เพราะว่าถ้าไปเล่นตอนที่สนามเด็กเล่นเปียกจะเป็นยังไงลูก
3: จะล้มบาดเจ็บ
0: จะล้มบาดเจ็บยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องบาซิดหน่อยค่ะถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากสนามเด็กเล่นของเราค่ะเปียกนะคะของเล่นของเราก็อาจจะลื่นได้ดังนั้นเวลาที่เด็กๆจะไปเล่นสนามเด็กเล่นแล้วถ้าสนามเด็กเล่นเปียกไปเล่นได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆก็ต้องมีผ้ามาเช็ดหรือว่ารอให้สนามเด็กเล่นแห้งก่อนเด็กๆถึงจะเล่นได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะใครดีนะเอามือแตะผมเอามือแตะหูหูอยู่ตรงไหนนะแตะกันถูกหรือเปล่าเอ่ยเอามือแตะแก้มต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางบนตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมครับหันหน้าไปหาเพื่อน

0: เลยครับชื่อน้องอะไรครับ
1: หนูพี่ติวครับ
0: ชื่อน้องสแตมครับน้องสแตมครับเวลาอยู่ที่โรงเรียนน้องสแตมชอบทำกิจกรรมอะไรลูกชอบทำอะไรครับ
1: ชอบเล่นรถ
0: ชอบเล่นรถรถอยู่ที่มุมไหนนะมุมที่มีรถของเราอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนู้นคือมุมอะไรลูก
1: รถ
0: มุมบล็อกถูกต้องเลยค่ะมุมที่มีรถวางอยู่ก็คือมุมบล็อกนั่นเองน้องสแตมชอบเข้าไปเล่นใช่ไหมครับแล้วเวลาที่ได้ยินสัญญาณหมดเวลาต้องทำยังไงลูก
1: เก็บของเล่น
0: ต้องเก็บของเล่นน้องสแตมช่วยคุณครูเก็บได้ใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องสแตมหน่อยค่ะน้องสแตมนะคะบอกว่าเวลาที่น้องสแตมอยู่ที่โรงเรียนน้องสแตมชอบเล่นรถใช่ไหมคะอยู่ที่มุมไหนนะคะมุมบล็อกถูกต้องเลยและเมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาก็ต้องช่วยกันทำไมนะคะช่วยกันเก็บของเล่นด้วยเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กอีกหนึ่งคนค่ะคนสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วใครดีนะไหนใครยกมือบ้างนะน้องบาสครับน้องบาสหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสครับน้องบาสครับเวลาที่น้องบาสอยู่ที่โรงเรียนน้องบาสชอบทำกิจกรรมอะไรลูก
3: เล่นมุม
0: เล่นมุมมุมไหนที่น้องบาสชอบเล่นครับมุมบล็อกใช่ไหมครับ
3: ใช่
0: น้องบาสชอบต่อบล็อกเป็นอะไรลูก
3: ต่อบล็อกเป็นงู
0: ต่อบล็อกเป็นงูงูตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่นะ
3: ตัวใหญ่
0: อ๋อต่อบล็อกเป็นงูตัวใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับแล้วนอกจากต่อบล็อกเป็นงูแล้วน้องบาสเคยต่อบล็อกเป็นอะไรอีกลูก
3: เป็นบ้าน
0: เป็นบ้านด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าน้องบาสชอบเข้าไปเล่นที่มุมบล็อกนะคะแล้วก็ต่อบล็อกหรือว่าไม้บล็อกของเรานะคะเป็นสิ่งต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นงูหรือว่าบ้านนั่นเองแต่ว่าได้ยินสัญญาณหมดเวลาจะต้องทำยังไงครับ
3: เก็บ
0: อะไรลูก
3: เก็บของเล่น
0: จะต้องเก็บของเล่นยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะที่คุณครูเปิดให้เด็กๆค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเข้าเล่นได้ค่ะแต่ว่าเด็กๆจะต้องสังเกตอะไรลูกสังเกตที่ป้ายเปิดปิดของคุณครูถ้าป้ายของคุณครูเป็นสีเขียวแสดงว่าเปิดหรือปิดคะ
4: เป
0: ิดเข้าเล่นได้ไหมคะได้แต่ว่าถ้าป้ายของคุณครูเป็นสีแดงล่ะคะเล่นได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าคุณครูปิดใช่ไหมเอ่ยเวลาที่เด็กๆนะคะจะเข้าเล่นตามมุมเด็กๆก็อย่าลืมสังเกตป้ายเปิดปิดของคุณครูด้วยนะคะเด็กๆนะคะก็ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะที่สามารถออกมาพูดคุยนะคะหรือว่าสนทนาค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะที่เด็กๆชอบทำเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะเด็กๆอยากจะไปทำกิจกรรมต่อไปของเราแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะก็จะให้เด็กๆของคุณครูพัฒรวมถึงเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆคะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูแล้วหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้
1: วค่ะ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะมาให้เด็กๆค่ะได้รู้จักนะคะกับเครื่องให้จังหวะของดอในวันนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะที่มือของคุณครูพัฒน์มีอะไรอยู่เอ่ย
1: กล
0: ับ
1: ม
0: ือ กลับมือถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะจดจำเครื่องให้จังหวะของเราได้แล้วนะคะเพราะว่านี่ก็คือกลับมือ

0: นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวก่อนเลยค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะเด็กๆคะจังหวะที่เด็กๆได้ยินคือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องทำยังไงลูกเคลื่อนไหวแบบช้าๆเดี๋ยวฟังจังหวะต่อไปนะคะเด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเด็กๆก็ต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินเด็กๆก็จะต้องหยุดนิ่งเลยเด็กๆอยู่ในท่าไหนก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆหาพื้นที่เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าจะต้องระมัดระวังอะไรลูกระมัดระวังโต๊ะระวังอะไรอีกคะเก้าอี้แล้วก็ระวังใครด้วยเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆหาพื้นที่ของตนเองถ้าคุณครูพัดนับ1ถึง5เด็กๆจะต้องมีพื้นที่ของตนเองแล้วโอเคไหมคะได้ไหมคะได้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะครูพัดจะเริ่มนับแล้วนะ1 2 3หยุดหาพื้นที่เลยค่ะเอ๊ะใครยังตัวชิดติดกับเพื่อนนะคุณครูพัดขออนุญาตนะคะขยับออกมาลูกมาจะได้ไม่ชิดติดกับเพื่อนนะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนพร้อมไหมเอ่ยฟังจังหวะด้วยนะคะอยู่กับที่ก่อนนะคะลูกอยู่กับที่ก่อนค่ะสงว่าหยุดแล้วค่ะอุ๊ยมีใครหยุดนิ่งแล้วบ้างเอ่ยใครหยุดนิ่งนะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ทำท่าอะไรคะ
1: เป็นรูปห
0: ั
1: วใจ
0: ทำท่าเป็นรูปหัวใจยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะเด็กๆค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะพร้อมไหมเอ่ยตั้งใจฟังจังหวะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะมีใครหยุดนิ่งแล้วบ้างน้องการน้องการทำท่าอะไรคะทำท่าสไปเดอร์แมนยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันพร้อมไหมคะถ้าเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้แล้วนะคะหรือว่าเด็กๆอาจจะคลานก็ได้พร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งแล้วบ้างนะน้องขนมหวานทำท่าอะไรคะทำท่าอะไรคะ

0: ท่าอะไรนะลูก
1: ท่าน
0: กท่านกยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะแปลว่าหยุดแล้วค่ะมีใครหยุดแล้วบ้างเอ่ยน้องขนุนน้องขนุนทำท่าอะไรครับท่าอะไรครับแมงมุมโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องขนุนบอกว่าทำท่าแมงมุมเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมไหมเอ่ยบางจังหวะนะคะระวังค่ะลูกอุ๊ยจังหวะหยุดแล้วนะยอดเยี่ยมเลยค่ะหยุดนิ่งแล้วนะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เด็กๆมานั่งที่ของตนเองก่อนค่ะเด็กๆมานั่งที่ก่อนนะเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนั่งที่หรือยังเอ่ยนั่งที่กันแล้วน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดจะมีเพลงมาร้องให้เด็กๆฟังให้เด็กๆทำยังไงนะตั้งใจฟังแล้วเด็กๆลองคิดนะคะว่าเอ๊ะเด็กๆจะทำท่าทางประกอบเพลงแบบไหนดีพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวคุณครูจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะเพลงอาหารดีมีประโยชน์อาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ากับร่างกายของเราเดี๋ยวคุณครูพัชจะร้องให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วเด็กๆลองคิดหรือว่าลองจินตนาการดูนะว่าเด็กๆจะทำท่าทางอะไรพร้อมไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ากับร่างกายของเราพร้อมไหมคะเดี๋ยวต่อไปจะให้เด็กๆทำท่าทางประกอบเพลงพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นเลยอยู่กับที่ของตนเองได้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงกันเลยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางประกอบเพลงกันเลยค่ะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ากับร่างกายของเราอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเด็กๆสามารถทำท่าทางตามความคิดของเด็กๆได้เลยพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำท่าทางกันต่อเลยค่ะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ากับร่างกายของเรายอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยเอ๋หรือว่าเราจะมาทำท่าทางประกอบเพลงอีกหนึ่งรอบดีไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะอีกหนึ่งรอบนะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำท่าทางประกอบเพลงกันเลยค่ะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ากับร่างกายของเรายอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำท่าทางประกอบเพลงนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของตนเองได้ยอดเยี่ยมเลย

ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆนั่งลงที่พื้นค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยถ้าเด็กๆนะคะได้ท่านั่งที่รู้สึกสบายแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะ

เด็กๆคะเดี๋ยวให้เด็กนั่งขัดสมาธิเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิกันเด็กๆผู้หญิงระวังด้วยนะคะเวลานั่งนะเอากระโปรงปิดขาให้เรียบร้อยเลยพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะน้องกีตาร์ลูกนั่งขัดสมาธิเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำท่าทางแล้วก็นั่งสมาธิกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆไปนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งที่กันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆค่ะหลังจากที่เรานะคะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเสร็จแล้วค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะไปไหนเอ่ยถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะเด็กๆบอกว่าเป็นภาพอะไรนะเป็นภาพเด็กที่กำลังทำท่าแข็งแรงคะเป็นหน่วยอะไรลูกอ๋อเด็กๆบอกเอ๊ะหรือว่าเป็นหน่วยกินข้าวนะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาชี้ให้เด็กๆได้ดูกันค่ะแล้วให้เด็กๆสังเกตคำที่คุณครูพัดชี้ด้วยนะเด็กๆตั้งใจฟังคุณครูพัดก่อนนะคะหน่
1: วย
0: อาหารดีมีประโยชน
1: ์
0: ต่อไปให้เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะหน่
1: วย
0: อาหารดีมีประโยชน
1: ์
0: อีกหนึ่งรอบค่ะหน่
1: วย
0: อาหารดีมีประโยชน
1: ์
0: ถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะคุณครูพัดนะคะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะแล้วเดี๋ยวเราค่ะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเพลงที่คุณครูพัดนำมาฝากพร้อมไหมเอ่ยเพลงอาหารดีมีประโยชน์ค่ะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ากับร่างกายของเราเด็กๆคะเพลงนี้นะคะคุณครูพัดคิดว่าเด็กๆนะคะจะต้องเคยฟังแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเรานะคะก็ได้ทำท่าทางประกอบเพลงนี้ไปแล้วหรือว่าเพลงอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองเด็กๆคะเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
2: อาหารที่มีประโยชน์หรือว่าก็จะแข็งแรง
0: เป็นเพลงเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะที่กินเข้าไปหรือว่ารับประทานเข้าไปแล้วร่างกายจะเป็นไงลูกร่างกายก็จะแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ค่ะเกี่ยวกับอาหารที่ควรรับประทานและไม่ควรรับประทานนั่นเองค่ะเพราะว่าเรานะคะก็มีอาหารที่หลากหลายเลยเด็กๆนะคะก็จะต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหรือว่าอาหารที่ควรรับประทานนั่นเองเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีตัวอย่างของอาหารค่ะที่เด็กๆนะคะควรรับประทานมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะดูกันแล้วหรือยังคะเดี๋ยวเรามาดูที่อย่างแรกเลยค่ะว่าอาหารที่คุณครูพัดนำมาให้เด็กๆนะคะคืออะไรพร้อมไหมเอ่ยนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
2: ขนมปัง
0: คืออะไรคะเดี๋ยวเรามาดูที่อย่างแรกของเราเลยค่ะอย่างแรกของเราเลยนะคะคืออะไรคะคือนมถูกต้องเลยวันนี้ก่อนที่เราจะมาเรียนกิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กๆ ก็ไปดื่มนมกันมาแล้วใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือนมนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ควรที่จะดื่มนมก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยนะคะถ้าหากเด็กๆนะคะดื่มนมค่ะร่างกายของเด็กๆก็จะได้แข็งแรงแล้วก็มีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองนี่คืออะไรนะคะ
1: นม
0: นมก็เป็นอาหารนะคะที่เด็กๆควรที่จะดื่มนั่นเองค่ะต่อมาค่ะคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยคือขนมปังถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือขนมปังนั่นเองไหนมีใครเคยกินขนมปังบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่เคยกินหรือว่าเคยรับประทานขนมปังนั่นเองค่ะขนมปังนะคะก็เป็นอาหารอีกหนึ่งอย่างเลยที่เด็กๆนะคะควรรับประทานค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆรับประทานขนมปังนะคะร่างกายของเด็กๆก็จะได้รับพลังงานนั่นเองเด็กๆก็จะมีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะนี่คืออะไรนะคะ
2: ขนมป
0: ังขนมปังถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูอาหารอย่างต่อไปที่คุณครูนำมาฝากเลยค่ะซึ่งเป็นอาหารนะคะที่เด็กๆควรรับประทานนั่นเองค่ะคืออะไรนะต่อมาคืออะไรคะ
2: ค
0: ือแอปเปิ้ลใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะ เอ๊เด็กๆคะแล้วแอปเปิลที่คุณครูถืออยู่มีสีอะไรคะ

0: สีแดงถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือแอปเปิ้ลสีแดงนั่นเองแต่ว่าแอปเปิ้ลนะคะก็จะมีสีเขียวด้วยมีใครเคยเห็นบ้างคะมีเด็กๆหลายคนที่เคยเห็นใช่ไหมคะนี่ก็คือแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งแอปเปิ้ลนะคะก็คือผลไม้นั่นเองเด็กๆคิดว่าผลไม้มีประโยชน์กับร่างกายของเด็กๆไหมคะมีประโยชน์แสดงว่าแอปเปิ้ลนะคะก็เป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารอย่างต่อไปกันเลยค่ะว่าคุณครูพัฒน์นะคะนำอะไรมาฝากเด็กๆค่ะพร้อมไหมเอ่ยนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ผัก
0: ผักถูกต้องเลยที่คุณครูถืออยู่นะคะก็คือผักนั่นเองแต่ว่าผักชนิดนี้มีชื่อว่าอะไรนะโอ้โหเสียงใครตอบมาคะอ๋อได้ยินเสียงเด็กๆตอบมาว่านี่นะคะก็คือกะหล่ำปีนั่นเองถูกต้องเลยค่ะผักชนิดนี้ที่คุณครูพัดถืออยู่นะคะก็คือกะหล่ำปีค่ะเด็กๆพูดตามนะกะหล่ำปีอีกหนึ่งรอบค่ะกะหล่ำปีถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกะหล่ำปีนั่นเองซึ่งกะหล่ำปีนะคะก็เป็นผักเด็กๆควรรับประทานผักไหมคะควรรับประทานถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆรับประทานผักนะคะผักก็จะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าในตะกร้าที่คุณครูเตรียมมาที่เป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานหมดแล้วหรือยังคะยังไม่หมดเหลืออะไรอยู่นะเหลือผักอีกหนึ่งชนิดใช่ไหมคะอันนี้หรือเปล่านะนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตที่มือที่คุณครูพัดถืออยู่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: ผ
0: ัก ผักถูกต้องเลยค่ะโดยผักที่คุณครูถืออยู่นี้นะคะมีชื่อว่ากรีนโอ๊กค่ะมีใครเคยเห็นบ้างเอ่ยมีเด็กๆเคยเห็นหลายคนเลยแล้วมีใครเคยรับประทานบ้างคะแสดงว่าเด็กๆนะคะเคยเห็นแล้วก็เคยรับประทานผักชนิดนี้กันใช่ไหมคะนั่นก็คือกรีนโอ๊กนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าผักเป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานไหมคะควรรับประทานไหมลูกควรรับประทานมีเด็กๆคนไหนที่รับประทานผักเก่งบ้างคะยกมือค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพัดสังเกตนะคะว่าเด็กๆห้องคุณครูพัดค่ะสามารถรับประทานผักกันได้หลายคนเลยโดยเฉพาะน้องสแตมค่ะน้องสแตมรับประทานผักเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าคุณครูพัดสังเกตเห็นว่าเวลาที่น้องสแตมรับประทานอาหารกลางวันนะคะน้องสแตมก็รับประทานผักแล้วก็รับประทานข้าวได้หมดจานเลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารชนิดต่อไปที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคือไข่นั่นเองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือไข่ไก่ค่ะที่คุณครูพัดนำมาให้เด็กๆนะคะได้ดูกันค่ะเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าไข่ที่คุณครูนำมานำไปทำเมนูอาหารอะไรได้บ้างคะ
1: ไข่ต้ม
0: ไข่ต้มเอาไปทำอะไรอีกได้คะ
1: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวอะไรอีกลูก
1: ไข่เจ
0: ีย
1: ว
0: ไข่เจียวยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าไข่ไก่ของเราค่ะสามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยเด็กๆนะคะก็ควรที่จะรับประทานไข่ด้วยเพราะว่าไข่นะคะก็จะให้โปรตีนกับร่างกายของเรานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของอาหารค่ะที่เด็กๆนะคะควรรับประทานนั่นเองเพราะว่าอาหารเหล่านี้นะคะก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์ค่ะถ้าเด็กๆรับประทานร่างกายของเด็กๆจะเป็นยังไงคะแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะแต่ว่านอกจากอาหารที่เด็กๆควรรับประทานแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็มีตัวอย่างของอาหารที่ไม่ควรรับประทานมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยค่ะอาหารที่เด็กๆไม่ควรรับประทานนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็ก
1: ๆ
0: คืออะไรคะนี่นะคะก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะบะหมี
1: ่
0: กึ่งสำเร็จรูปอีกรอบนึงค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นเองถ้าเด็กๆรับประทานบ่อยๆดีไหมคะ
1: ด
0: ีไหมคะ
1: ไม่ดี
0: ถ้าเด็กๆ

0: ประทานบ่อยๆก็จะไม่ดีนั่นเองเพราะว่าอาจจะทำให้เด็กๆท้องอืดได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารชนิดต่อไปเลยค่ะว่าคุณครูนะคะมีอาหารอะไรมาให้เด็กๆได้รู้จักกันอีกค่ะอันนี้คืออะไรคะเด็กๆ
1: ขนมขบเขียว
0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือขนมขบเขียวนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะขนมขบเขียวถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือขนมขบเคี้ยวนั่นเองเด็กๆรับประทานบ่อยดีไหมคะไม่ดีถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของอาหารที่เด็กๆไม่ควรรับประทานค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อย่างต่อไปกันเลยค่ะคืออะไรนะคืออะไรคะลูกอมหรือว่าอมยิ้มเหมือนที่เด็กๆบอกเลยใช่ไหมคะนี่นะคะก็คือลูกอมนั่นเองค่ะมีใครเคยรับประทานบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่อาจจะเคยรับประทานหรือว่าเคยอมยิ้มหรือว่าลูกอมใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่เด็กๆรับประทานไปแล้วเด็กๆต้องอย่าลืมแปรงอะไรลูกแปรงฟันเพราะว่าถ้าเด็กๆรับประทานแล้วเด็กๆไม่แปรงฟันฟันของเด็กๆจะเป็นยังไงคะ
2: ก็จะปวดฟันก็ไม่ห้ามถอนฟัน
0: โอ้
2: ก็ร้อง
0: เจ็บถูกต้องเลยเด็กๆบอกว่าถ้าเด็กๆรับประทานลูกอมแล้วเด็กๆไม่แปรงฟันเด็กๆก็จะเจ็บอะไรคะเจ็บฟันฟันผุต้องไปหาใครลูกไปหาคุณหมอถูกต้องเลยเด็กๆนะคะถ้าเด็กๆรับประทานเด็กๆก็สามารถรับประทานได้แต่ว่าต้องอะไรลูกต้องแปรงฟันถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารอย่างต่อไปเลยที่เรานะคะไม่ควรรับประทานนะคะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรคะลูกถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือน้ำอัดลมนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆดื่มบ่อยๆเด็กๆก็จะ
2: ปวด
0: ท้องเด็กๆควรดื่มไหมคะควรดื่มไหมลูกไม่ควรดื่มเพราะว่าน้ำอัดลมนะคะถ้าเด็กๆดื่มไปเหมือนที่เด็กๆบอกเลยเด็กๆก็จะปวดท้องหรือว่าแสบท้องนั่นเองเด็กๆก็ไม่ควรที่จะรับประทานหรือว่าดื่มน้ำอัดลมนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างค่ะของอาหารที่เด็กๆนะคะไม่รับประทานนั่นเองเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าอาหารค่ะมีหลากหลายอย่างเลยให้เด็กๆนะคะได้เลือกรับประทานเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์คะ
2: ม
0: ีประโยชน์เพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายของเด็กๆจะเป็นยังไงลูก
2: แข
0: ็งแรงแต่ว่าถ้าเด็กๆนะคะทานอาหารหรือว่ารับประทานอาหารที่ไม่ควรรับประทานเด็กๆอาจจะฟันผุหรือว่าปวดท้องได้เด็กๆสามารถรับประทานได้นะคะแต่ว่ารับประทานน้อยๆเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ไหมลูกทำได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนาการเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆควรรับประทานและไม่ควรรับประทานค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำด้วยเด็กๆลองสังเกตที่บอร์ดของคุณครูพัดเลยค่ะคุณครูพัดนะคะมีบอร์ดมาให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัดจะให้เด็กๆสังเกตก่อนเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะที่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบนตรงนี้ค่ะคุณครูนะคะจะมีคำเขียนว่าอาหารที่ควรรับประทานเด็กๆลองสังเกตดูค่ะหน้าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเป็นหน้าทำอะไรอยู่คะทำหน้ายิ้มมีความสุขใช่ไหมคะแล้วอีกฝั่งนึงค่ะคุณครูมีคำนะคะเขียนว่าอาหารที่ไม่ควรรับประทานเด็กๆลองสังเกตดูค่ะหน้าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเขาทำยังไงคะเขาร้องไห้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะสังเกตค่ะจากรูปภาพนะคะหรือว่าคำที่คุณครูติดอยู่ค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะมาเลือกรูปภาพอาหารต่างๆค่ะถ้าเด็กๆหยิบภาพไหนแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานต้องไปอยู่ที่ฝั่งไหนคะฝั่งหน้าไหนฝั่งหน้ายิ้มใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นอาหารที่ไม่ควรรับประทานเด็กๆนำมาติดที่ไหนลูกที่หน้าอะไรคะที่หน้าร้องไห้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้อง ออโต้ครับน้องออโต้หยิบอาหารขึ้นมา1ภาพเลยภาพไหนก็ได้ครับหันหน้าไปให้เพื่อนๆดูด้วยลูกภาพที่น้องออโต้เลือกมาคือภาพอะไรครับ
2: น้องหมา

0: หรือว่าไม่ควรรับประทานคะเอ๊ะไหนลองออโต้ลองเอาไปติดสิครับว่าจะต้องติดที่ฝั่งไหนน้องออโต้ติดถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือน้องไมค์ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆก่อนค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องไมค์ค่ะ
0: น้องไมค์ค่ะเลือกรูปภาพ1รูปค่ะเอารูปไหนก็ได้ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยเอาให้เพื่อนๆดูก่อนลูกไหนลองให้เพื่อนๆดูก่อนสิคะภาพที่น้องไมค์ถือเป็นภาพอะไรคะภาพผักนั่นก็คือบรอกโคลีนั่นเองเด็กๆคิดว่าควรรับประทานไหมคะควรรับประทานไหมคะควรรับประทานไหนเอาไปติดที่ฝั่งไหนคะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องมาหน่อยค่ะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปแล้วค่ะใครดีนะเอามือไว้ที่ตักค่ะใครจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะหยิบภาพไหนให้เพื่อนดูได้นะคะเอาภาพไหนนี่คะ
3: น้องแมวค่ะ
0: หันหน้าไปให้เพื่อนๆดูได้ค่ะว่าน้องเลือกภาพอะไรเด็กๆค่ะลองดูสิคะที่น้องอ้องฟองถือคือภาพอะไรคะคือภาพนมใช่ไหมคะภาพนี้ก็คือภาพนมนั่นเองเด็กๆคิดว่าเด็กๆควรดื่มนมไหมคะควรดื่มเอ๊แล้วนมต้องไปติดตรงไหนนะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือแตะผมเอามือแตะหูใครจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินครับน้องมาตินเลือกภาพมา1ภาพครับหันไปให้เพื่อนๆดูด้วยครับน้องมาตินเด็กๆลองดูสิคะน้องมาตินเลือกเป็นภาพอะไรมาคะภาพอะไรลูกภาพส้มถูกต้องเลยซึ่งส้มนะคะก็เป็นผลไม้ใช่ไหมคะน้องมาตินคิดว่าเราควรรับประทานส้มไหมคะควรแล้วเราต้องติดที่ตรงไหนนะลองดูสิครับอุ๊ยควรรับประทานต้องอยู่ที่หน้าอะไรคะหน้ายิ้มไหนหน้ายิ้มอยู่ตรงไหนนะน้องมาตินหยิบส้มใหม่ครับส้มควรรับประทานต้องอยู่ที่ถูกต้องเลยปรบมือให้น้องมาตินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนมหวานค่ะมาเลยค่ะเลือกมา1ภาพค่ะเอาภาพไหนดีคะหยิบมาได้เลยค่ะหันไปให้เพื่อนๆดูเลยน้องขนมหวานถือให้เพื่อนๆดูได้ค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพอะไรคะ
4: ภาพปลาค่ะ
0: ภาพปลาถูกต้องเลยค่ะภาพนี้ก็คือภาพปลานั่นเองเด็กๆคิดว่าเด็กๆควรรับประทานปลาไหมคะควรเอ๊ต้องติดที่ตรงไหนคะน้องขนมหวานติดได้เลยค่ะน้องขนมหวานติดถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะได้แล้วค่ะเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปแล้วค่ะใครดีนะคุณครูพัชให้น้องกวินครับมาครับ

0: น้องกวินหยิบหนึ่งภาพเลยหันไปให้เพื่อนๆดูก่อนครับเด็กๆลองดูภาพที่น้องกวินเลือกค่ะเป็นภาพอะไรคะภาพเฟรนช์ฟรายถูกต้องเลยเด็กๆคิดว่าเด็กๆควรรับประทานเฟรนช์ฟรายไหมคะ
1: ไม่
0: ควรต้องอยู่ที่ภาพไหนคะต้องอยู่ที่อันไหนลูกชี้ถูกต้องเลยค่ะน้องกวินชี้แล้วก็ติดได้ถูกต้องเลยปรบมือให้น้องกวินหน่อยค่ะคุณครูพัดคะตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้ที่ตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือ
2: ค่ะ
0: น้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยเลือกมาหนึ่งภาพเลยหันไปให้เพื่อนๆดูเลยค่ะภาพที่น้องหมุยหมุยถือคือภาพอะไรคะลูกอมหรือว่าอมยิ้มเหมือนที่เด็กๆบอกใช่ไหมคะแล้วเราควรรับประทานไหมคะ
2: ไม่ค่ะ
0: ถ้าไม่ควรรับประทานต้องเอาไว้ตรงไหนคะวางได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะตัวแทนคนต่อไปค่ะเอามือไว้ที่ตาก่อนน้องบาสครับน้องบาสเอาภาพไหนดีครับหันหน้าไปหาเพื่อนเลยหันรูปภาพไปให้เพื่อนๆดูด้วยเป็นภาพอะไรคะขนมขบเขียวนั่นเองภาพนี้นะคะก็คือภาพขนมขบเขียวเราควรรับประทานไหมคะต้องเอาไว้ตรงไหนคะถ้าไม่ควรรับประทานต้องไว้ตรงไหนลูกยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะคนต่อไปค่ะน้องกันค่ะเชิญค่ะน้องกันเลือกภาพไหนคะหันไปให้เพื่อนๆดูได้ค่ะภาพที่น้องกันถือคือภาพอะไรคะ
1: ไข่
0: ภาพไข่นั่นเองซึ่งก็คือไข่ไก่นะคะเราควรรับประทานไข่ไหมคะควรรับประทานต้องเอาไว้ตรงไหนคะถ้าควรรับประทานต้องอยู่ตรงไหนหน้ายิ้มอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวคุณครูพัดช่วยน้องกันคะไข่เราควรรับประทานต้องอยู่หน้ายิ้มอยู่ตรงไหนนะปรบมือให้น้องกันหน่อยค่ะอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะน้องมีอาค่ะหยิบเลยค่ะหันไปให้เพื่อนๆดูเลยภาพนี้คือภาพอะไรคะถูกต้องค่ะนี่นะคะคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือภาพบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้องไปติดตรงไหนคะควรรับประทานหรือว่าไม่ควรรับประทานลูกไม่ควรใช่ไหมคะปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆนะคะก็สามารถบอกคุณครูได้ใช่ไหมเอ่ยว่าภาพที่เด็กๆเลือกเป็นภาพอาหารอะไรและเด็กๆนะคะก็สามารถบอกได้นะคะว่าเป็นอาหารที่ควรรับประทานหรือว่าไม่ควรรับประทานนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมเลยว่าเด็กๆนะคะควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับอาหารที่ควรรับประทานและอาหารที่ไม่ควรรับประทานค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยนะคะที่ตั้งใจทำกิจกรรมค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับกันค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีกิจกรรมนะคะมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเราจะต้องทำอะไรกันก่อนคะเราจะต้องมาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันค่ะ

เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาทำท่าแมงมุมลายกันเลยค่ะเอาแมงมุมเกาะไว้ที่หลังมือของเด็กๆเลยนะคะพร้อมไหมเอ่ยแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปรับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวอีกรอบหนึ่งนะคะ

0: ให้เด็กเอามือวางไว้บนตักค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณครูพัฒน์สังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆนะคะตั้งใจเตรียมความพร้อมในการขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันค่ะเด็กๆคะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะอย่างที่คุณครูพัฒน์บอกไปเลยว่ามีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะเด็กๆจะต้องหยิบอะไรคะหยิบแผ่นรองปั้นกับกระปุกดินน้ำมันถูกต้องเลยค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องหยิบกระดาษแล้วก็ทำอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ถูกต้องเลยเด็กๆอย่าลืมหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ด้วยนะคะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมใหม่ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรนะคืออะไรคะใช่หรือเปล่าเอ่ยกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือนั่นเองค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือกันก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรคะกระดาษถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เราจะใช้สีน้ำด้วยนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็ควรใช้เป็นกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษ100ปอนด์ก็ได้นะคะนี่นะคะก็คือกระดาษสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันนะคะว่าคืออะไรค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรลูกนี่นะคะก็คือแผ่นรองนุ่มนั่นเองเด็กพูดตามคุณครูค่ะแผ่นรองนุ่มอีกหนึ่งครั้งค่ะแผ่นรองนุ่มถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือแผ่นรองนุ่มนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็กระดาษหนังสือพิมพ์มาทำนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกระดาษนิตยสารหรือว่ากระดาษเหลือใช้ต่างๆได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะสีน้ำถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าสีน้ำของคุณครูนะคะตอนนี้ค่ะคุณครูนะคะใส่ลงไปที่ฟองน้ำนั่นเองนี่นะคะก็คือสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงถูกต้องเลยค่ะนอกจากจะมีฟองน้ำแล้วก็มีสีน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราเลยค่ะมีสีน้ำใช่ไหมคะสีอะไรคะ
1: ส
0: ีเหลืองแล้วก็มีฟองน้ำอยู่ด้วยนะคะเด็กๆเพราะว่าเรานะคะจะให้เด็กๆใช้ในการพิมพ์ภาพนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: ผ้า
0: ผ้าเช็ดมือถูกต้องค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูนะคะก็นำผ้าไปชุบน้ำไว้ให้เด็กๆได้ใช้ในการเช็ดทำความสะอาดมือเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะก็คืออุปกรณ์ค่ะที่เรานะคะจะใช้ในการทำกิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยนิ้วมือค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการทำให้กับเด็กๆได้ดูเลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะนำกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนะคะวางลงไปบนแผ่นรองนุ่มเลยค่ะคุณครูก็จะวางลงไปแบบนี้เลยไม่ได้เด็กๆสามารถเปลี่ยนนิ้วมือได้นะคะหรือว่าถ้าเด็กๆจะใช้นิ้วหัวแม่มือหรือว่านิ้วโป้งเหมือนเดิมเด็กๆก็ต้องเช็ดทำความสะอาด

1รอบนะคะแต่เดี๋ยวคุณครูพัชจะขอเปลี่ยนเป็นใช้นิ้วอะไรนะนิ้วอะไรคะนิ้วอะไรคะนิ้วชี้ถูกต้องเลยคุณครูพัชเปลี่ยนมาใช้นิ้วชี้นะคุณครูพัชก็จะกดลงไปบนฟองน้ำค่ะตอนนี้นิ้วคุณครูพัชเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะที่นิ้วชี้ของคุณครูเป็นสีเหลืองคุณครูพัชก็จะกดลงไปหรือว่าพิมพ์ภาพลงไปบนกระดาษเลยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะว่าคุณครูพัชจะทำเป็นอะไรค่ะอุ๊ยคุณครูพัชจะทำเป็นอะไรนะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆผลงานของคุณครูพัชค่ะอ๋อมีน้องมุ้ยบอกว่าเอ๊ะคุณครูพัชทำเป็นเก้าอี้หรือเปล่านะมีเด็กๆคนไหนคิดว่าเหมือนกับอะไรอีกคะอ๋อเด็กๆบางคนบอกว่าเป็นม้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นยีราฟใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถบอกความคิดหรือว่าจินตนาการของเด็กๆได้นะคะแต่ว่าที่คุณครูพัชพิมพ์ภาพออกมานะคะคุณครูพัชทำเป็นยีราฟคอยาวค่ะเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เราใช้อะไรคะใช้สีน้ำเสร็จแล้วเราจะต้องนำไปไหนลูกนำไปตากถูกต้องเลยเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆเลิกทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมใช้ผ้าในทำความสะอาดมือของเด็กๆด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปล้างมือนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือการสาธิตกิจกรรมที่3ของเรานะคะโดยในวันนี้ค่ะคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยกี่กิจกรรมคะอย่างน้อย2กิจกรรมถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็สามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆได้ค่ะในวันนี้เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าคุณครูเปิดมุมอะไรบ้างคะมุมอะไรคะมุมหนังสือมุมวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกมุมประสบการณ์ต่างๆที่เด็กๆสนใจได้นะคะแต่ว่าเมื่อเด็กๆนะคะได้ยินสัญญาณหมดเวลาจะต้องทำยังไงลูกต้องเก็บของเล่นเข้าที่ให้คุณครูเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้เด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆเข้าเล่นตามมุมเด็กๆอย่าลืมแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะสำหรับเด็กๆห้องคุณครูพัชนะคะเมื่อเด็กๆ เก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วจะต้องทำยังไงคะจะต้องมาเข้าแถวถูกต้องเลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆ เก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วมาเข้าแถวได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็มาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะกับหลังหันแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์เลยค่ะเชิญเลย

เด็กๆค่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะให้เด็กๆเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเก็บได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็มีตัวอย่างผลงานของเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะมาให้เด็กๆได้ดูกันได้ค่ะนี่เลยค่ะผลงานของใครเอ่ยของใครคะดูที่สัญลักษณ์สิของใครลูกน้องไม้เชิญค่ะน้องไม้หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยน้องไม้ขาน้องไม้วาดภาพสีเทียนเป็นอะไรคะ
1: เป็นคนเดินออกไปเล่น
0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องไม้นะคะบอกว่าวาดภาพเป็นคนกำลังออกไปเล่นนั่นเองยอดเยี่ยมเลยค่ะ

เดี๋ยวน้องไม้ฝากผลงานไว้ที่คุณครูพัดก่อนนะคะปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นะคะที่เด็กๆสนใจค่ะอย่างน้อย2กิจกรรมได้นะคะและเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วค่ะเด็กๆก็จะได้เล่นอะไรคะได้เล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆถูกต้องเลยค่ะเมื่อเด็กๆได้ยินสัญญาณหมดเวลานะคะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมเก็บของเล่นให้กับคุณครูพัดด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆไปล้างมือค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเกมการศึกษาค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่มาฝากเด็กๆนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆยกหนวดหมึกของเด็กๆขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้แขนของเด็กๆกลายเป็นหนวดหมึกแล้วนะพร้อมไหมคะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหลเล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นแล้วก็ยักหมึกผูกโบเอาหมึกผูกโบไว้เลยนะน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะวางเบาๆนะคะเดี๋ยวเจ็บนะลูกนะเด็กๆค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมนะคะจัดหมวดหมู่ค่ะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะจะเป็นเกมจัดหมวดหมู่อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้สังเกตภาพบนเกมการศึกษาเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆภาพแรกของคุณครูเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรลูกภาพแก้วน้ำถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพแก้วน้ำนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะต่อมาค่ะนี่เลยค่ะเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพถ้วยนั่นเองถูกต้องค่ะถ้วยหรือว่าชามนะคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยนะคะภาพต่อมาค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะคืออะไรคะช้อนถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพช้อนนั่นเองค่ะคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะสำหรับภาพที่เหลือนะคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยเพราะว่าภาพที่เหลือนะคะก็จะมีภาพช้อนภาพแก้วแล้วก็ภาพซ่อมเหมือนที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปใช่ไหมคะคุณครูพัดก็จะวางกระจายไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาจัดหมวดหมู่กันค่ะเอเด็กๆคะอยากจัดหมวดหมู่อะไรดีคะเป็นภาพไหนดีคะภาพแก้วได้เลยค่ะคุณครูพัดก็จะหยิบภาพแก้วขึ้นมาค่ะภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้ด้านบนค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็ต้องมาสังเกตภาพที่เหลือค่ะว่าภาพที่เหลือมีภาพแก้วอยู่อีกบ้างหรือเปล่ามีอยู่ไหมคะมีอยู่คุณครูพัดก็จะหยิบไปอันนี้หรือเปล่านะไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่
0: ใช่ไหมคะใช่ไหมลูกใช่คุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะภาพแก้วของคุณครูพัดหมดหรือยังคะยังอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่อันนี้ไหมคะใช่คุณครูพัดก็จีบมาเลยค่ะแล้วคุณครูพัดก็จะนำไปจัดหมวดหมู่ไว้ด้วยกันถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเด็กลองสังเกตภาพที่เหลือภาพแก้วของเราหมดแล้วหรือยังคะหมดแล้วถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือการจัดหมวดหมู่อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดจะสาธิตอีกหนึ่งภาพค่ะเอาเป็นภาพอะไรดีคะภาพช้อนได้เลยค่ะเอช้อนอยู่ไหนนะนี่หรือเปล่าถูกต้องไหมคะคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆหนึ่งคนค่ะออกมาช่วยกันจัดหมวดหมู่ภาพนะคะใครดีนะน้องยารินดาค่ะไหนลองมองสิคะว่ายังมีภาพช้อนอยู่ไหมเอ่ยอยู่ตรงไหนคะนำไปวางได้เลยค่ะลองมองจากภาพที่เหลือสิยังเหลือภาพช้อนไหมคะเอามาวางได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดช่วยนะหันให้ด้านเดียวกันแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องยารินดาหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะนี่นะคะก็คือการสาธิตนะคะเกมจัดหมวดหมู่อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้ได้นะคะหรือว่าเด็กๆค่ะจะทบทวนเกมการศึกษาเดิมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมเลยนะคะเมื่อเด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงคะ ยกมือถูกต้องเลยคุณครูนะคะก็จะเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็อย่าลืมสังเกตการเล่นเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยนะคะถ้าหากเด็กๆมีข้อสงสัยในการเล่นค่ะคุณครูนะคะก็ให้คำแนะนำในการเล่นเกมการศึกษาให้กับเด็กๆได้นะคะและเมื่อเด็กๆนะคะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องนำตะกร้ามาไว้ที่ไหนคะมาไว้ที่มุมเกมการศึกษาแล้วให้เด็กๆนะคะหยิบเกมการศึกษาในตะกร้าใหม่ไปเล่นได้เลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะเก็บเก้าอี้เข้าที่เรานั่งให้เรียบร้อยได้เลยค่ะน้องมาด้านนี้ได้เลยลูกน้องมาเอาเก้าอี้ไว้ด้านนี้

อ่ะภาพต่อไปมีอะไรบ้างคะไหนลองดูซิเอามากระจายไว้เลยช่วยกันกระจายค่ะเอามาวางตรงนี้ลูกช้อนถ้าช้อนต้องวางแถวใหม่ใช่ไหมคะอ่ะมาวางแถวใหม่เลยแล้วลองดูสิคะว่าภาพที่เหลือมีภาพช้อนอีกไหมคะถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวอันนี้ลองดูซิไหนลองเอากระจายให้หมดเลยเอากระจายให้หมดเลยค่ะน้องขนุนภาพอะไรนะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้เอาออกไปก่อนครับเอาภาพนี้ออกไปก่อนลูกน้องสแตมป์เอานี้ออกไปก่อนเอาภาพเอานี้ออกไปก่อนครับถูกต้องเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องภาพต่อไปเราจะเอาภาพอะไรดีคะตอนนี้มีส้อมแล้วช้อนแล้วเหลือภาพอะไรเดี๋ยวเราดูซิคะอ่ะภาพชามอ่ะ

0: มาอย่าพลาดเลยค่ะมาวางเลยน้องบาสให้เพื่อนช่วยได้นะนี่ไหมคะเราจะยังไม่วางชิดติดกันเราเป็นระยะนิดนึงมาวางต่อเลยค่ะมาวางตรงนี้ลูกมาวางด้านนี้เลยเป็นระยะนิดนึงถูกต้องไหมคะมีภาพอะไรบ้างลูกส้มอันนี้ล่ะช้อนอะไรคะถ้วยหรือว่าชามแล้วอันนี้นะคะแก้วน้ำถูกต้องเลยวางเบาๆนะวางเบาๆอยู่เบาๆลูกข้างหลังเลยเก่งมากครับเดี๋ยวขอตัวแค่หนึ่งคนใครดีนะ
1: แก้ม
0: เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเก็บให้เสร็จก่อน

เอาภาพต่อไปเลยค่ะภาพอะไรคะมาวางตรงนี้เลยเอาช่วยกันวางขยับมาตรงนี้ไหนลองดูซิภาพโจ๊กคือไหนคะภาพโจ๊กคือไหนกวินเอามาวางเลยลูกเอาวางหมุนด้านถูกต้องเอาวางชิดติดกันถูกต้องภาพต่อไปเลยค่ะ

างได้เลยภาพนี้คืออะไรคะวงกลมใช่ไหมขยับมาตรงนี้เลยน่าถูกต้องไหมคะถูกต้องเอาภาพต่อไปเลยค่ะต่อไปอะไรดีคะเอามาวางเลยครับเอามาวางได้เลยขยับอุ้ยเวลาย่าให้คุณครูนิดนึงเวลาย่านิดนึงโอเคน้องขนุนเอาไปวางกับเพื่อนเลยน้องขนุนหยิบไปวางกับเพื่อนน้องขนุนหยิบแล้วเอาไปวางกับเพื่อนวางด้านนี้ใช่ครับขนุนลูกถูกต้องเลยต่อมาค่ะเว้นระยะถูกต้องอีกนิดนึงทำเหมือนกันไหมเอาชุดติดกันชุดติดกันถูกต้องมีรูปอะไรบ้างคะอะไรห้าเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยม

ราต้องวางจานข้าวผัดให้เหมือนกันด้วยเห็นไหมคะผักอันนี้อยู่ตรงนี้ลองดูซิเหมือนกันเปล่าหมุนภาพให้ดูนะคะแก้มใส่ก็ได้ค่ะช่วยคุณพัดหมุนภาพให้เหมือนกันหน่อยเห็นไหมไม่เหมือนกันหมุนภาพให้

0: ุก
1: ข้าวผัดไก่ไข่เจียวยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาแล้วนะคะเด็กๆค่ะเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วมานั่งที่ได้เลยนะคะ
2: เก็บเบาๆลูกช่วยกัน

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆหลายๆคนนะคะก็จะได้เรียนรู้ทั้งเกมการศึกษาใหม่นะคะแล้วก็ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆค่ะเคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะโดยเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมจัดบทหมู่อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกๆคนเลยค่ะที่ตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลายเลยนะคะมีทั้งหมด5กิจกรรมเลยค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกิจกรรมที่2กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะในวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆควรรับประทานและอาหารที่เด็กๆไม่ควรรับประทานนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆค่ะจะต้องเลือกรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะเพื่อให้ร่างกายของเด็กๆเป็นยังไงคะแข็งแรงถูกต้องเลยค่ะสำหรับอาหารที่เด็กๆไม่ควรรับประทานนะคะเมื่อเด็กๆรับประทานแล้วค่ะเด็กๆก็ต้องอย่าลืมแปรงฟันให้สะอาดด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะเรานะคะควรที่จะรับประทานในปริมาณที่น้อยนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่4ของเราในวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะก็ตั้งใจค่ะในการทำกิจกรรมนะคะศิลปะสร้างสรรค์ค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะคนเลยคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยค่ะสำหรับกิจกรรมของวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึง

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: วันนี้เสนอตอนรูปอะไรเอ่ย

0: ีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊ะแล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องอ่ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้ะฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะโอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ะไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊ะรูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะ

0: 합니다. นี่มันรูปอะไรกันนะรับบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟ้าฟ้าตอบเป็นรูปอะไรกันนะก็รูปของฟ้าฟ้านี่เองอะ
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
0: ฮ่าฟ้าฟ้านะฟ้าฟ้าแหมทีนี้คุณหนูก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างฮะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: อนอารมณ์ไหนนะ
1: ภูผาวิ่งจับตะวันให้ได้สิ
2: ภูผาเราอยู่ตรงนี
3: ้วิ่งกันช้าๆสิภูผาวิ่งไม่ทัน
2: โอ้ยเจ็บนะมาวิ่งชนต้นกล้าทำไม
1: ขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจต้นกล้าไม่เป็นไรนะนิดหน่อยเองเขาไม่ได้ตั้งใจ
3: มาภูผาช่วยเราไปพักนั่งกินขนมกันก่อนนะจะได้ใจเย็นขึ้น
1: ก่อนกินฉีดแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือก่อนด้วยนะ
2: โอ้ยขนมหกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาชนตอนนี้เตะบอลใส่อีกต้นกล้าไม่ไหวแล้วนะ
1: ต้นกล้าใจเย็น

0: ทั้งสองคนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะดีขึ้นไหม
1: รู้สึกดีเลยอารมณ์โกรธหายไปหมดแล้วถ้าวันหลังเรารู้สึกโกรธอีกเราจะทำตามที่ตะวันบอกนะขอบคุณตะวันนะที่อยู่ข้างๆตอนที่เรารู้สึกกลัวพอได้ระบายออกมารู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังแอบรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ
0: ไม่เป็นไรจ้ะค่อยๆเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับนะเราจะได้มีความสุขเพื่อนๆก็เช่นกันนะจ๊ะลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เราอารมณ์แบบไหนแล้วถ้ารู้สึกโกรธหรือสังเกตว่าเพื่อนกลัวก็ลองเอาวิธีที่ตะวันแนะนำไปลองใช้ดูนะถ้าทุกคนดีขึ้นแล้วเราไปเล่นต่อกันดีกว่า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว
2: อ้าว

0: Huh?
1: Oh?
0: Huh?

Hmm?

นี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

ำลังทำอะไรกันอยู่นะจ๊ะทั้งคู่กำลังเล่นเปียโนให้ลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ฟังอยู่นี่เองแล้วเสียงเปียโนเนี่ยมีอะไรบ้างนะรับโบ้รับบี้

0: เก่งมากเลยเก่งทั้งคู่เลยนะจ๊ะเอ๊ะนั่นใครมาน่ะอ้าวนั่นฟาฟากับแคทโต้นี่นา
1: สวัสดีแรบบี
2: ้สวัสดีแรบโบ
1: ้สวัสดีจ้าน
0: ี่แรบโบ้กับแรบบี้เขากำลังเล่นเปียโนกันอยู่นะจ๊ะ

0: เพราะมากจ้าเพราะมาก
1: อยากฟังเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยจังเลย
0: นั่นสิฟาฟากับแคทโต้มีเครื่องดนตรีอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าแล้วทำยังไงกันดีนะนั่นมันกะลามะพร้าวนี่นาแคทโต้จะเอามาทำอะไรนะเนี่ย

0: แล้วเสียงนั่นมาจากไหนกันแน่นั้นเนี่ย
1: โอ้แค่ใบไม้ธรรมดาก็เอามาเป่าเป็นเพลงได้ด้วยนะเนี่ย

0: ลองอีกทีนะลองฝึกดูก่อน
1: ครับ
0: มีเสียงแล้วล่ะฟาฟา
2: เย้
0: แบบนี้ก็มีเครื่องดนตรีกันครบทุกคนแล้วนะสิถ้าอย่างนั้นพวกเราก็สนุกกันได้เต็มที่แล้วใช่ไหม
1: เย
0: ้นอกจากใบไม้และกะลามะพร้าวแล้วยังมีอีกหลายอย่างรอบๆตัวเลยนะที่เอามาเคาะจังหวะและเกิดเสียงดนตรีได้เด็กๆลองไปทดลองกันดูนะคะเผื่อจะได้เครื่องดนตรีใหม่ๆไว้เล่นกันวันนี้เวลาหมดแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
1: โอ้ซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะพระองค์ทรงแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ผ่านพระราชกรณียกิจในการดูแลรักษาป่าทั่วเมืองไทยที่ภาคเหนือท่านทรงทำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ส่วนที่อีสานท่านทรงทำโครงการป่ารักน้ำโครงการเหล่านี้เปลี่ยนพื้นที่ที่แห้งแล้งมากๆให้กลายเป็นป่าเขียวชอุ่มเลยนะ
1: เราไปดูกันดีกว่าว่าท่านปลูกป่าได้ยังไง
3: บ้านกุดนาขามจังหวัดสกลนครพุทธศักราช2526
4: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มาเฮ็ดอีหยังกันกลางถนนดีเด้อที่หลบทัน
1: ขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
5: อ้าวนึกว่าผู้ใดบักจอยสิไปสาย
4: ว่าสิไปหาเฮ็ดงานที่กรุงเทพแล้วพวกเจ้าล่ะมาเดินอีหยังกลางแดดฮ้อนๆจังซี
5: ่ค่อยสิไปเฮ็ดงานคือกันงานปลูกป่าน่ะ
4: อีหยังนะปลูกป่าบ้าไปแล้วบ่แล้งๆจังซี่สิปลูกเฮ็ดหยังปลูกไปก็ตายหมดเจ้าบ้าบ่ไปหางานในเมืองกับหมู่เฮาดีกว่าบักเถิง
5: บ่ไปดอกเจ้าบ่ฮู้แล้วว่าปีที่แล้วน่ะพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำที่บ้านถ้ำติ้วแล้วเพิ่มที่กุดนาขามบ้านเฮาเนี่ยให้คนมาปลูกต้นไม้และดูแลป่าเฮ็ดเป็นอาชีพและมีรายได้ด้วยผ่านไปปีเดียวเห็นป่าสีเขียวเต็มไปหมดมีคนสมัครเข้าร่วมหลายเลย
4: ค่อยก็ว่าจะไปด้วยจะช่วยท่านเฮ็ดให้หมู่บ้านเฮามีป่าสีเขียวบ้างทีนี้พวกเฮาก็บ่ต้องไปเฮ็ดงานเฮ็ดการที่อื่น
6: บักจอยไปกันเถอะ
4: เจ้าไปผู้เดียวเถอะ
6: อ้าวอีหยังวะเนี่ย
4: เอ็งดูสิพระราชินีท่านมาช่วยหมู่บ้านเฮาแล้วหมู่เฮาเป็นคนที่นี่แท้ๆจังไดถึงบ่ช่วยกันอีกอย่างถ้าต้นไม้มันปลูกขึ้นก็แสดงว่าไร่นามันเฮ็ดได้คอยก็อยากเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่คือกันบักเถิงบักเถิงโว้ยไปไปด้วย
2: นึกยังไงถึงอยากปลูกต้นไม้เนี่ย
7: ผมเห็นพระพันปีทรงปลูกป่าก็เลยอยากช่วยบ้างครับเมืองไทยจะได้มีต้นไม้เยอะ
2: ๆดีมากเลยแต่ท่านไม่ได้ทรงทำแค่เรื่องป่านะในท้องทะเลก็ทรงมีโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งและท่านก็ยังทรงนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9ทำเกษตรแบบผสมผสานมาสร้างความตัวอย่างให้ประชาชนด้วยนะแล้วนี่ดูนี่ในหลวงรัชกาลปัจจุบันและพระราชินีก็ทรงต่อยอดโดยพระราชทานจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ในหลายพื้นที่ทำให้คนที่ว่างงานหรือต้องกลับภูมิลำเนาได้มีงานทำเลี้ยงชีพต่อไปได้ด้วยนะ
1: หนูอยากเห็นมากเลยค่ะกลับบ้านไปต้องขอให้คุณแม่พาไปดูซะแล้ว
2: เป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9
8: นี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำไมได้โครงการนี้นะกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
9: ทุเรียนในรสเนี่ยสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
8: พูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็คุณครูทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกคือกิจกรรมอะไรนะคะกิจกรรมอะไรคะลูกกิจกรรมสนทนาค่ะและเหตุการณ์ค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะในทุกๆวันเลยจะคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันค่ะเราจะต้องมาร้องเพลงอะไรกันก่อนคะร้องเพลงสวัสดีกันก่อนถูกต้องเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีแล้วก็ทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องแล้วก็ทำท่าทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3สวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่คุณครูนะคะบอกให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักเด็กๆจะต้องวางแบบไหนคะวางเบาๆถูกต้องเลยถ้าเด็กๆเอามือวางบนตักแรงๆจะเป็นยังไงลูกจะเจ็บถูกต้องเลยดังนั้นเวลาที่คุณครูบอกให้เด็กๆเอามือวางบนตักเด็กๆก็วางเบาๆแบบนี้เลยได้ไหมคะได้น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะโดยวันนี้นะคะคุณครูค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศนั่นเองค่ะคุณครูพัดอยากจะทราบนะคะว่าที่บ้านของเด็กๆหรือว่าระหว่างทางที่เด็กๆมาโรงเรียนสภาพอากาศที่เด็กๆพบเจอเป็นยังไงบ้างค่ะบางคนนะคะอาจจะรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนหรือว่าบางคนนะคะอาจจะเจอฝนตกก็ได้เด็กๆนะคะสามารถออกมาเล่าให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาข่าวนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศในวันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นสภาพอากาศที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนของเด็กๆค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะกวินครับน้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
1: ชื่อน้องกวินครับ
0: น้องกวินยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องกวินขาที่บ้านของน้องกวินมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ร้อน
0: อากาศร้อนเวลาที่น้องกวินรู้สึกว่าอากาศร้อนทำยังไงลูก
1: ห่มผ้า
0: ห่มผ้าเวลาที่ร้อนน้องกวินห่มผ้าด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่ว่าถ้าเวลาที่น้องกวินรู้สึกว่าร้อนน้องกวินสามารถเปิดอะไรได้
1: เป
0: ิ
1: ด
0: ที่เย็นๆอะไรคะ
1: เปิดแอร์
0: เปิดแอร์หรือว่าเปิดพัดลมก็ได้จะช่วยให้น้องกวินรู้สึกเย็นขึ้นนั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆรู้สึกร้อนแล้วเด็กๆห่มผ้าจะยิ่งร้อนใช่ไหมคะถ้าเด็กๆรู้สึกร้อนเด็กๆสามารถเปิดอะไรได้ลูกเปิดแอร์หรือว่าเปิดพัดลมได้แต่ว่าเด็กๆเปิดเองได้ไหมคะใครต้องเป็นคนเปิดให้คะให้คุณพ่อหรือว่าคุณแม่เปิดให้นั่นเองเพราะว่าแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็พัดลมค่ะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็กๆยังไม่สามารถที่จะเปิดเองได้นะคะเพราะอาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆนั่นเองเวลาที่เด็กๆจะใช้ต้องให้ใครเปิดให้คะคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องกวินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าสภาพอากาศแต่ละพื้นที่ค่ะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างบ้านของน้องแก้มใสนะคะบอกว่าที่บ้านอากาศเย็นส่วนบ้านของน้องกวินบอกว่า

0: อากาศร้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะที่จะออกมาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศนั่นเองค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเขาหอมค่ะน้องข้าวหอมหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรนะคะ
2: น้องข้าวหอม
0: น้องข้าวหอมค่ะ
2: น้องข้าวหอมค่ะ
0: น้องข้าวหอมค่ะที่บ้านน้องข้าวหอมมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: เย็น
0: อากาศเย็นแล้วเวลาที่น้องข้าวหอมรู้สึกว่าอากาศเย็นน้องข้าวหอมจะทำยังไงคะ
2: ห่มผ้า
0: ห่มผ้าเอที่บ้านของน้องข้าวหอมมีผ้าห่มสีอะไรคะ
2: สีขาว
0: มีผ้าห่มสีขาวแล้วเวลาที่น้องข้าวหอมห่มผ้าห่มเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงคะจะต้องทำยังไงลูกเวลาห่มผ้าเสร็จแล้วเหมือนกับเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนเลยจะต้องทำยังไงคะจะต้องเก็บใช่ไหมคะจะต้องเก็บหรือว่าพับนั่นเองน้องข้าวหอมช่วยคุณพ่อคุณแม่พับผ้าห่มด้วยไหมคะ
2: ช่วย
0: ช่วยน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะเวลาที่อยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะอยากน้องข้าวหอมเลยบอกว่าช่วยคุณแม่หรือว่าคุณพ่อนะคะพับผ้าห่มหรือว่าเก็บผ้าห่มด้วยปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปแล้วค่ะเด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องไมค์ค่ะเชิญเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องไม
0: ค์น้องไมค์ค่ะ
2: น้องไมค์ค่ะ
0: น้องไมค์ค่ะสภาพอากาศที่บ้านของน้องไมค์เป็นยังไงคะ
2: ฝนตก
0: ฝนตกแล้วเวลาที่ฝนตกน้องไมค์รู้สึกยังไงบ้างลูก
2: ต้องห่มผ้า
0: ต้องห่มผ้าเพราะว่าเวลาที่ฝนตกอากาศก็จะเย็นนั่นเองน้องไมค์บอกว่าที่บ้านฝนตกใช่ไหมคะตกแรงไหมคะลูก
2: แรง
0: ตกแรงมากเลยแล้วน้องไมค์เวลาที่ฝนตกน้องไมค์ออกไปข้างนอกบ้านไหมคะ
2: ไม
0: ่ไม่ออกเพราะว่าอะไรลูก
2: เพราะว่ามันเดี๋ยวไม่สบาย
0: เดี๋ยวจะไม่สบายยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเวลาที่ฝนตกเหมือนที่น้องมายบอกเลยว่าเรานะคะจะไม่ออกไปนอกบ้านหรือว่านอกอาคารเพราะว่าเด็กๆจะเป็นยังไงลูกเวลาที่เด็กๆโดนฝนจะเป็นยังไงคะอ๋อเด็กๆบอกว่าจะหนาวแล้วก็จะไม่สบายด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมายหน่อยค่ะครับที่บ้านของน้องออโต้มีสภาพอากาศเป็นยังไงลูก
2: อากาศเย็น
0: อากาศอะไรนะคะ
2: อากาศเย็น
0: อากาศเย็นเวลาที่น้องออโต้รู้สึกว่าอากาศเย็นทำยังไงลูก
2: ห่มผ้า
0: ห่มผ้าและผ้าห่มของน้องออโต้สีอะไรครับ
2: สีชมพู
0: สีชมพูและเวลาที่ห่มผ้าห่มเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำยังไงลูก
2: เก็บ
0: จะต้องเก็บน้องออโต้พับผ้าห่มเองได้ด้วยใช่ไหมครับได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าคุณครูพัชสังเกตเห็นนะคะว่าตอนที่น้องออโต้ค่ะนอนกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องออโต้ก็สามารถพับผ้าห่มแล้วก็เก็บที่นอนเองได้ด้วยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนนะคะน้องบาซิสครับน้องบาซิสหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับยืนตัวตรงครับชื่อน้องอะไรครับ
4: บาซิสครับ
0: น้องบาซิสครับน้องบาซิสลองหันมองเพื่อนๆสิยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องบาซิสครับที่บ้านน้องบาซิสมีสภาพอากาศเป็นยังไงลูก
2: ฝนตก
0: ฝนตกฝนตกแรงไหมครับไม่แรงและเวลาที่ฝนตกน้องบาซิสรู้สึกเป็นยังไงบ้างลูก
2: ร้อน
0: รู้สึกร้อนหรอเวลาที่ฝนตกจะเป็นยังไงคะ
2: อาจจะบาด
0: อ๋ออะไรนะคะ
2: อาจจะไม่สบาย
0: อ๋อถ้าฝนตกอาจจะไม่สบายหรือว่าอากาศเย็นส

0: สบายใช่ไหมคะ
1: แล้วเวลาที่น้องบาซิสจะต้องออกไปข้างนอกตอนฝนตกต้องทำยังไงลูก
2: ต้องบอกแม่ใส่เสื้อพันผ้า
1: อ๋อต้องบอกให้แม่ใส่เสื้อกับอะไรนะ
2: ก็ใส่ลม
1: ใส่อะไรนะลูกใส่เสื้ออะไรนะครับ
2: ใส่เสื้อฝนตก
1: อ๋อใส่เสื้อฝนตกก็คือเสื้อกันฝนใช่ไหมครับเสื้อที่น้องบาซิสหมายถึงก็คือเสื้อกันฝนนั่นเองไหนเด็กๆคนไหนมีเสื้อกันฝนบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่มีเสื้อกันฝนของตนเองใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกแล้วฝนตกเด็กๆ ก็ต้องอย่าลืมใส่เสื้อกันฝนด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆเปียกฝนนั่นเองปรบมือให้น้องบาซิสหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะเอ๊ะใครดีนะน้องหมุยหมุยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะเวลาที่น้องหมุยหมุยอยู่ที่บ้านสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
4: อากาศร้อนค่ะ
1: อากาศร้อนแล้วเวลาที่น้องหมุยหมุยรู้สึกว่าร้อนทำยังไงคะ
4: เปิดพัดลมค่ะ
1: เปิดพัดลมใครเป็นคนเปิดให้คะ
4: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเปิดให้ยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่คุณครูพัดบอกไปเลยนะคะว่าเวลาที่เด็กๆค่ะจะเปิดพัดลมหรือว่าเครื่องปรับอากาศนะคะจะต้องให้ผู้ปกครองของเด็กๆค่ะอาจจะเป็นคุณพ่อหรือว่าคุณแม่นะคะในการเปิดให้นั่นเองเพราะว่าถ้าเด็กๆเปิดเองจะเป็นยังไงคะเด็กๆอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะดังนั้นก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆเป็นคนเปิดให้ค่ะเหมือนอย่างที่น้องมือมุ้ยบอกเลยว่าเวลาที่รู้สึกร้อนก็จะเปิดอะไรนะคะเปิดพัดลมถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องมือมุ้ยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะคุณครูพัชค่ะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะที่เมื่อเด็กๆค่ะออกมาหน้าชั้นเรียนหรือว่าหน้าห้องของเรานะคะเด็กๆค่ะก็สามารถพูดคุยหรือว่าสนทนานะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศได้ค่ะสำหรับเด็กๆปลายทางนะคะคุณครูพัชก็ขอชื่นชมเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็สามารถออกมาพูดคุยสนทนาข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆได้ค่ะคุณครูพัชนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะมาทบทวนเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัดก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะกลับมือถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือกลับมือนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดจะใช้กลับมือเป็นเครื่องให้จังหวะของเราค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวก่อนเลยค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังแล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมเราตั้งใจฟังนะ

0: เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าเราจะเคลื่อนไหวแบบไหนลูก
1: ช้า
0: ช้าแล้วถ้าจังหวะนี้ล่ะคะจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเราจะเคลื่อนไหวแบบไหนลูกแบบเร็วๆแล้วถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะหยุดถูกต้องเลยถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแต่ว่าวันนี้ค่ะนอกจากที่คุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะคุณครูพัดนะคะยังมีอุปกรณ์มาให้เด็กๆด้วยเพราะว่าวันนี้ค่ะเราจะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมารู้จักกับอุปกรณ์ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรลูกคือไม้บล็อกนั่นเอง

ของเราซึ่งก็คือ mind block เคลื่อนไหวไปด้วยถ้าเด็กๆเอา mind block ไปโดนเพื่อนเพื่อนจะเป็นยังไงคะเพื่อนก็จะเจ็บดังนั้นเวลาเคลื่อนไหวเด็กๆต้องระวังเพื่อนๆเราเดินใกล้ชิดกับเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้ต้องระวังนะพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำอุปกรณ์หรือว่า mind block ไปแจกให้กับเด็กๆ เลยเด็กๆคนไหนที่ได้ mind block แล้วให้เด็กๆถือไว้ก่อนนะคะคุณครูให้เด็กๆหยิบคนละกี่ชิ้นคะคนละ1ชิ้นนะเด็กๆหยิบ mind block อันไหนก็ได้ค่ะตามที่เด็กๆต้องการเลยแต่ว่าให้หยิบคนละ1ชิ้นนะคะเติมที่น้องไม้เลยค่ะหยิบได้เลยค่ะวันนี้ตะกร้าของเราหนักเดี๋ยวคุณครูพัดช่วยถือให้ค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆค่ะรับของจากผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะด้วยนะคะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ไมค์บล็อกกันครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะได้กันครบทุกคนแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวกันค่ะแต่ว่าเด็กๆค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราจะต้องหาอะไรคะหาอะไรลูกหาพื้นที่ของตนเองพื้นที่ของเด็กๆจะชิดติดกับเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆยืนชิดติดกันเด็กๆอาจจะชนเพื่อนได้เด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะนับ 1-3 เด็กๆต้องหาพื้นที่ของตนเองให้เรียบร้อยนะคะถ้าพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยค่ะ 1 2 3อุ๊ยตอนนี้ให้เด็กๆหยุดหาพื้นที่ของตนเองก่อนนะคะไหนคุณครูพัชดูก่อนใครชิดติดกับเพื่อนน้องบาซิสหาพื้นที่ใหม่ครับชิดกับเพื่อนลูกเดี๋ยวชนกันนะน้องสแตมหยุดได้เลยครับยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนน้องมิอายอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนนะคะเราจะเคลื่อนไหวอยู่ตรงไหนคะอยู่กับที่ของตนเองพร้อมไหมคะเอ๊เด็กๆคะคุณครูพัชได้ยินเสียงใครนะถ้าเด็กๆคุยกันเด็กๆจะได้ยินจังหวะจากครูพัชไหมคะไม่ได้ยินเด็กๆตั้งใจฟังจังหวะของคุณครูก่อนนะพร้อมไหมคะพร้อมตั้งใจฟังนะคะอยู่กับที่ก่อนนะครับ

เอ้ยสังวะหยุดแล้วค่ะสังวะหยุดแล้วนะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะแบบอยู่กับที่นะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะถ้าเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถทำอะไรได้บ้างคะเดินทำอะไรได้อีกลูกคลานพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเด็กๆระวังเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วนะน้องบาซิลครับจังหวะหยุดแล้วครับยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆต้องถือไม้บล็อกแล้วก็หยุดนิ่งเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆยืนขึ้นก่อนค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะลองให้เด็กๆค่ะเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์โดยที่เราจะไม่ใช้มือของเราจับอุปกรณ์เราจะเคลื่อนไหวแบบไหนได้นะเด็กๆอาจจะเอามาไว้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าเด็กๆอาจจะกอดไว้ก็ได้แต่ว่าเราจะไม่ใช้อะไรจับคะไม่ใช้มือจับพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันนะคะรอบนี้เราจะไม่ใช้มือแล้วนะยอดเยี่ยมเลยค่ะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วไหนคุณครูพัดดูซิว่าเด็กๆเอาอุปกรณ์วางไว้ตรงไหนกันบ้างโอ้โหเห็นน้องบาสเอาอุปกรณ์มากอดไว้เลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเหมือนกับข้อตกลงที่คุณครูพัดบอกเลยว่าเราจะไม่ใช้มือจับอุปกรณ์ใช่ไหมคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคุณครูพัดจะเปลี่ยนที่แล้วนะเด็กๆเปลี่ยนที่วางอุปกรณ์ของเราได้นะคะหรือว่าเปลี่ยนที่วางไม้บอกได้ค่ะพร้อมไหมคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆคะถ้าอุปกรณ์ของเด็กๆคนไหนตกเด็กๆหยิบขึ้นมาได้นะคะถ้าตกแล้วหนูก็หยิบขึ้นมาได้เลยไม่เป็นไรค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะนำอุปกรณ์มาคืนคุณครูพัฒน์ได้ไหมคะแต่ว่าเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆคืนคุณครูเด็กๆไปเข้าแถวผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวเลยค่ะเด็กๆไปเข้าแถวผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวเลยเดี๋ยวรอคุณครูก่อนนะคะไปเข้าแถวก่อนลูกไปเข้าแถวเลยค่ะเข้าแถวเลย
1: หนูเข้าแถวตรงนี้ก่อน
0: ถอยหลังนิดนึงค่ะมาค่ะหนุนยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนำไม้บล็อกใส่ลงไปในตะกร้าเด็กๆคนไหนเก็บไม้บล็อกให้คุณครูแล้วเด็กๆไปหาพื้นที่นั่งเพื่อผ่อนคลายกันเลยนะคะเชิญเลยค่ะวางแล้วหาที่นั่งได้เลยค่ะ

เด็กๆค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมานั่งสมาธิกันค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงแล้วก็ทำท่าด้วยนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้นะคะนั่งที่ได้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะ

0: ู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวให้พูดทบทวนชื่อหน่วยการเรียนรู้ตามคุณครูได้ไหมคะพูดตามคุณครูนะหน่
1: วย
0: อาหารดี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์อีกหนึ่งรอบค่ะหน่
1: วย
0: อาหารดี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะและในครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆควรรับประทานและอาหารที่ไม่ควรรับประทานนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมเอ่ยว่ามีอาหารอะไรบ้างที่เด็กๆควรรับประทานเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ี
1: ผ
0: ัก มีผักมีอะไรอีกคะมีผลไม้มีอาหารอะไรอีกนะที่เด็กๆควรรับประทานเหมือนที่เด็กๆไปดื่มมาเมื่อสักครู่นี้เลยคืออะไรคะนมถูกต้องเลยเด็กๆก็จะต้องดื่มนมด้วยเพราะว่านมก็มีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะแสดงว่าเด็กๆก็จดจำได้ใช่ไหมคะว่ามีอาหารอะไรบ้างที่เด็กๆควรรับประทานค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารนั่นเองค่ะเพราะว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอาหารมีประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดจะมาร้องเพลงให้เด็กๆฟังค่ะเอเด็กๆจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วคุณครูพัดร้องเพลงอะไรให้เด็กๆฟังคะ
2: ร้อง
0: เพลงอะไรนะ
2: โ
0: อ้ร้องอ้องฟองจำได้ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาร้องเพลงอาหารดีมีประโยชน์ให้เด็กๆฟังค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังนะแล้วก็ช่วยคุณครูพัดปรบมือด้วยก็ได้ได้ไหมคะได้เดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและน้ำ

0: ปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ากับร่างกายของเราอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเด็กๆน่ารักมากเลยช่วยคุณครูพัดปรบมือกันทุกคนเลยค่ะอีกหนึ่งรอบนะอาหารดีนั้นมีประโยชน์คือผักสดและเนื้อหมูปูปลาเป็ดไก่ไข่นมผลไม้นานาล้วนมีคุณค่ากับร่างกายของเรายอดเยี่ยมเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเพลงที่คุณครูพัดนำมาฝากเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกับอาหารเองเกี่ยวกับอะไรนะคะอาหารที่มีประโยชน์ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าอาหารที่มีประโยชน์นะคะเหมือนกับในเนื้อเพลงเลยมีเนื้อหมูปูปลาแล้วก็มีผักผลไม้ต่างๆด้วยใช่ไหมคะเหมือนกับที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาหารที่เด็กๆนะคะรับประทานหรือว่าอาหารที่เด็กๆกินนะคะจะมีประโยชน์อะไรบ้างโดยคุณครูพัชนะคะก็นำรูปภาพค่ะมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้ถูกต้องเลยค่ะภาพที่คุณครูนำมาฝากนะคะก็เป็นภาพร่างกายแข็งแรงนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะรับประทานอาหารและเป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานนะคะหรือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงคะแข็งยอดเยี่ยมเลยมีเด็กๆหลายคนเลยที่รับประทานอาหารกันมาแล้วนะคะนอกจากการที่เด็กๆนะคะจะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วนะคะเด็กๆค่ะก็ควรที่จะรับประทานอาหารให้ครบทั้งหมด3มื้อเลยใน1วันเราจะรับประทานอาหารกี่มื้อคะ3มื้อถูกต้องเลยนั่นก็คือตอนเช้าตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นนั่นเองถ้าเด็กๆนะคะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อร่างกายของเด็กๆก็จะแข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็จะได้รับสารอาหารหรือว่าได้รับพลังงานนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะมีภาพต่อไปมาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลองสังเกตดูค่ะว่าภาพที่คุณครูนำมานะคะจะเป็นภาพอะไรพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตที่ภาพกันได้เลยค่ะนี่เลยค่ะภาพอะไรคะคืออะไรคะตาถูกต้องเลยเอ๊ดวงตาของเด็กอยู่ตรงไหนคะไหนเด็กๆลองชี้ให้ครูดูหน่อยได้ไหมคะอยู่ตรงนี้ถูกต้องเลยเอานิ้วมือของเด็กแตะเบาๆนะคะนี่ก็คือตาหรือว่าดวงตาของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าภาพนี้คุณครูเขียนว่าอะไรนะภาพนี้นะคะก็คือประโยชน์ของอาหารอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะนั่นก็คือบำรุงสายตานั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังกันค่ะเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูพัชชี้ด้วยนะคะบำรุงสายตาอีกหนึ่งรอบค่ะบำรุงสายตาถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพประโยชน์ของอาหารนั้นก็คือบำรุงสายตานั่นเองค่ะเพราะว่าผักผลไม้บางชนิดนะคะถ้าเด็กๆรับประทานหรือว่ากินเข้าไปค่ะก็จะช่วยบำรุงสายตาให้กับเด็กๆนั่นเองสายตาของเด็กๆนะคะก็จะดีเอเด็กๆคะเด็กๆรู้หรือเปล่าเอ่ยว่ามีผักหรือว่ามีผลไม้อะไรคะที่เด็กๆรับประทานเข้าไปหรือว่ากินเข้าไปจะบำรุงสายตาคะคืออะไรนะมีอะไรคะที่บำรุงสายตาของเราเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าส้มถ้าเด็กๆรับประทานก็บำรุงสายตามีใครเคยรับประทานส้มบ้างคะหนูมีเด็กๆหลายคนเลยที่เคยรับประทานส้มส้มเป็นลูกยังไงนะลูกกลมๆไหนมีใครเคยรับประทานส้มแล้วอยากออกมาเล่าให้ครูฟังบ้างน้องยาดินดาออกมาเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: ค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องลินดาค่ะ
0: น้องยาลินดาน้องยาลินดาค่ะส้มที่น้องยาลินดาเคยกินหรือว่าเคยรับประทานลูกของส้มเป็นยังไงคะ
1: ลูกของส้มมันอร่อย
0: เป เป็นลูกยังไงกลมๆหรือว่าเป็นแบบไหนคะ

0: กลม
1: ๆกลมๆแล้วน้องมิอาก็บอกว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะแล้วส้มที่น้องมิอากินหรือว่ารับประทานมีสีอะไรคะ
0: สีส้ม
1: สีส้มแล้วมีสีอะไรอีกนะ
0: มีสีน้ำตาล
1: แล้วก็มีสีน้ำตาลด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องมิอานะคะบอกว่าเคยเห็นส้มนะคะที่มีสีส้มแล้วก็สีน้ำตาลอยู่ด้วยใช่ไหมคะรสชาติส้มที่น้องมิอาเคยรับประทานเป็นยังไงคะ
0: หวาน
1: หวานยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องมิอาหน่อยค่ะหรือว่าน้องยาลินดานั่นเองเหมือนที่น้องมิอาบอกเลยนะคะว่าส้มที่น้องมิอาเคยรับประทานค่ะมีรสชาติที่อร่อยด้วยแล้วก็หวานด้วยใช่ไหมคะไหนมีใครเคยรับประทานส้มบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่เคยรับประทานหรือว่าเคยกินส้มนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะส้มนะคะก็เป็นผลไม้นะคะที่ถ้าเด็กๆรับประทานเข้าไปก็มีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าประโยชน์ของอาหารที่เด็กๆรับประทานจะมีประโยชน์อะไรบ้างพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะลูกถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆไปสังเกตภาพกันเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะภาพอะไรคะอ๋อเด็กๆบอกว่ากำลังปัสสาวะอยู่หรือเปล่าเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรอีกคะภาพปัสสาวะใช่ไหมคะภาพที่คุณครูนำมาฝากนี้นะคะก็คือภาพที่เป็นประโยชน์ของอาหารอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะนั่นก็คือช่วยในการขับถ่ายนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาอ่านให้เด็กๆฟังค่ะเด็กๆตั้งใจฟังนะแล้วก็สังเกตคำที่คุณครูพัดชี้ด้วยค่ะช่วยการขับถ่ายอีกหนึ่งรอบนะคะช่วยการขับถ่ายถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพของประโยชน์ของอาหารค่ะที่ช่วยในการขับถ่ายนั่นเองค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆรับประทานอาหารนะคะหรือว่ารับประทานผักผลไม้ก็จะมีส่วนช่วยในการขับถ่ายนั่นเองการขับถ่ายก็คือการที่เด็กๆนะคะไปอุจจาระหรือว่าไปอึที่ห้องน้ำนั่นเองถ้าเด็กๆนะคะรับประทานผักหรือว่าผลไม้นะคะก็จะช่วยในการขับถ่ายเพราะว่ามีเด็กๆคนไหนบ้างคะที่ตอนเช้าๆไม่ได้ขับถ่ายมาจากที่บ้านคะถ้าเด็กๆหลายคนเลยใช่ไหมคะที่ตอนเช้าๆอาจจะไม่ได้ขับถ่ายมาจากที่บ้านหรือว่าไม่ได้อุจจาระมาจากที่บ้านนะคะเด็กๆค่ะลองรับประทานผักหรือว่าผลไม้ดูนะคะเพราะว่าผักกับผลไม้ค่ะก็มีส่วนช่วยนะคะในการขับถ่ายของเด็กๆนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือประโยชน์ของอาหารที่เด็กๆนะคะรับประทานค่ะเพราะว่าอาหารที่เด็กๆรับประทานนะคะก็จะมีประโยชน์หลากหลายเลยเด็กๆนะคะก็ควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับอาหารที่เด็กๆควรรับประทานใช่ไหมคะเดี๋ยวในวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะได้มาพูดคุยนะคะหรือว่าสนทนากันค่ะเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูซิว่าหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้กันไปแล้วค่ะเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารนะคะเด็กๆจะสามารถตอบคุณครูได้หรือเปล่าเอ่ยว่าประโยชน์ของอาหารที่เด็กๆรับประทานจะมีประโยชน์บ้างมีเด็กๆคนไหนหน้าที่อยากออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากับคุณครูพัดคะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนเด็กๆคนไหนจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับน้องบาสหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อน้องบาสครับ
1: ชื่อน้องบาสครับน้องบาสครับน้องบาสรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าอาหารมีประโยชน์ยังไงครับ
2: อร่อย
1: นอกจากอาหารที่เรารับประทานหรือว่ากินไปแล้วจะอร่อยจะมีประโยชน์อะไรอีกนะ
2: แข็งแรง
1: แข็งแรงถูกต้องเลยน้องบาสบอกว่าถ้าเรานะคะรับประทานอาหารหรือว่ากินอาหารร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงลูกแข็งแรงเด็กๆอย่างปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะ

0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องบาสนะคะบอกว่าถ้าเด็กๆนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ร่างกายของเด็กๆก็จะแข็งแรงนั่นเองเด็กๆคะเวลาที่เด็กๆนะคะเดินมาหาครูพาร์ทเวลาเดินกลับไปเด็กๆต้องเดินระมัดอาหารมีประโยชน์ยังไงคะ
1: ร่างกายแข็งแรง
0: ร่างกายแข็งแรงถูกต้องเลยแล้วถ้าน้องขนมหวานอยากจะตัวสูงๆเราจะต้องดื่มอะไรด้วยคะ
1: นม
0: ดื่มนมถูกต้องเลยถ้าเด็กๆนะคะอยากและนมที่เด็กๆนะคะควรรับประทานก็คือนมจืดนั่นเองไหนมีใครดื่มนมจืดได้บ้างคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆดื่มนมโรงเรียนก็เป็นนมรสจืดใช่ไหมคะเด็กๆสามารถดื่มกันได้ทุกคนเลยปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเด็กๆสามารถบอกได้นะคะว่าเด็กๆนะคะชอบรับประทานอาหารอะไรสามารถบอกคุณครูได้นะใครดีนะคนต่อไปชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอองฟองค่ะค่อยๆเดินมานะคะระวังลื่นลูกสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ยืนตัวตรงเลยค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าอาหารมีประโยชน์ยังไงคะ
2: รู้ว่ากินคนแบบมาแล้วจะตัวโต
0: กินอะไรนะคะ
2: ผลไม้แล้วจะตัวโต
0: อ๋อเด็กๆบอกว่ากินผลไม้ก็จะช่วยให้ตัวโตด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าผลไม้นะคะก็เป็นอาหารที่เด็กๆควรรับประทานหรือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองแล้วผลไม้ที่น้องอองฟองชอบรับประทานคืออะไรคะ
2: คือสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี
0: ่ชอบรับประทานสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่ใช่ไหมคะรสชาติมันเป็นยังไงลูก
2: มันอร่อยสดชื่น
0: โอ้อร่อยเวลาที่รับประทานหรือว่ากินเข้าไปก็จะสดชื่นด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะน้องอองฟองนะคะบอกว่าชอบรับประทานผลไม้ใช่ไหมเอ่ยแล้วก็น้องอองฟองยังบอกอีกด้วยนะคะว่าถ้ารับประทานผักหรือว่าผลไม้จะทำให้ทำไมนะคะจะทำให้โตใช่ไหมคะเพราะว่าผักผลไม้ก็เป็นอาหารนะคะที่ช่วยให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงแล้วก็เจริญเติบโตนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยขามีอาหารอะไรที่น้องหมุยหมุยชอบบ้างคะ
4: ส้มค่ะ
0: ชอบรับประทานส้มส้มรสชาติเป็นยังไงลูก
4: เปรี้ยวฉ่ำค่ะ
0: เปรี้ยวอะไรนะคะ
4: เปรี้ยวค่ะ
0: อ๋อรสชาติเปรี้ยวถูกต้องเลยเพราะว่าส้มนะคะที่เด็กรับประทานนะคะอาจจะมีรสเปรี้ยวหรือว่ารสหวานนะคะแล้วแต่สายพันธุ์นั่นเองแล้วน้องหมุยหมุยรู้หรือเปล่าคะว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปจะมีประโยชน์ยังไงคะ
4: มีประโยชน์มีวิตามินซีค่ะ
0: อ๋อมีวิตามินซีถูกต้องเลยค่ะแล้วน้องหมุยหมุยนอกจากที่จะชอบรับประทานส้มแล้วยังชอบรับประทานอะไรอีกด้วยคะ
4: บรอกโคลีค่ะ
0: อะไรนะ
4: บรอกโคลี
0: บรอกโคลีชอบรับประทานผักใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: แล้วเวลาที่น้องหมุยหมุยรับประทานผักเข้าไปน้องหมุยหมุยรู้หรือเปล่าคะว่าจะช่วยอะไรคะ
4: ช่วยแข็งแรงค่ะ
0: ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงถูกต้องเลยนอกจากการที่เด็กๆนะคะรับประทานผักหรือว่ากินผักแล้วนะคะจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงค่ะยังช่วยในการขับถ่ายอีกด้วยนะคะปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็สามารถบอกคุณครูได้ค่ะว่า

หารนะคะมีประโยชน์อย่างไรคะเพราะว่าเรานะคะก็จะรับประทานอาหารกันทุกๆวันเลยเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมเลยค่ะว่าเด็กๆนะคะควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่ามีอาหารอะไรบ้างที่เด็กๆควรรับประทานค่ะสำหรับอาหารที่เด็กๆไม่ควรรับประทานนะคะถ้าเด็กๆรับประทานไปแล้วต้องอย่าลืมแปรงอะไรด้วยคะแปรงฟันแล้วเด็กๆกินหรือว่ารับประทานเยอะได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆสามารถรับประทานได้แต่ว่ารับประทานในปริมาณที่น้อยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของอาหารนั่นเองค่ะโดยประโยชน์ของอาหารนะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือการทำให้ร่างกายแข็งแรงบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยในการขับถ่ายด้วยค่ะแต่ว่าประโยชน์ของอาหารนะคะยังมีอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะทำให้ร่างกายของเด็กๆนะคะเจริญเติบโตหรือว่าช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหนออีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะเด็กๆค่ะก็ต้องอย่าลืมนะคะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่แล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะว่าวันนี้ค่ะคุณครูมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆบ้างค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะมาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆมาทำท่าทางตามคุณครูนะคะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วกัดปลายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วแมวเหมียวร้องเรียกหาชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วแมงมุมลายไต่ขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามเอามือไว้ตรงไหนเอ่ยทำเป็นดอกบัวสวยงามไหมนะคะเอามือวางไว้บนตักค่ะตอนนี้นะคะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักนะเด็กๆค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะคุณครูค่ะมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมอะไรจำได้ไหมเอ่ยกิจกรรมปั้นถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆเลือกทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะต้องหยิบอะไรบ้างคะกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กเลือกทำกิจกรรมปั้นก็ต้องหยิบกระปุกดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นด้วยนะคะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนจากดินน้ำมันนะคะเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะสำหรับกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆต้องอย่าลืมเลยนะคะว่าเด็กๆค่ะจะต้องปั๊มสัญลักษณ์นะคะก่อนที่จะนำกระดาษนะคะไปวาดภาพผลงานของเด็กๆค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะคือกิจกรรมใหม่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมร้อยลูกปัดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้มาสังเกตนะคะอุปกรณ์ที่เรานะคะจะใช้ในการร้อยลูกปัดกันค่ะเริ่มจากอุปกรณ์แรกของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคือเชือกนั่นเองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือเชือกค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆสังเกตที่ปลายเชือกทีละด้านเลยนะคะเริ่มจากด้านบนที่คุณครูพัฒน์ถืออยู่ตอนนี้เลยค่ะนี่นะคะก็คือปลายเชือกด้านบนที่คุณครูถืออยู่นะคะคุณครูนะคะใช้กาวค่ะอีกด้านนึงค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็

ใช้ลูกปัดค่ะในการร้อยนะคะที่ปลายเชือกไว้นั่นเองค่ะนี่นะคะก็คืออุปกรณ์แรกของเราค่ะนั่นก็คือเชือกนั่นเองนะคะและอุปกรณ์ต่อมาค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะลูกปัดถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือลูกปัดนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีลูกปัดนะคะหลากหลายสีเลยให้เด็กๆนะคะได้เลือกใช้ค่ะเด็กๆนะคะสามารถหยิบลูกปัดนะคะสีที่เด็กๆชื่นชอบได้เลยค่ะนี่นะคะก็คือลูกปัดนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการร้อยลูกปัดนะคะให้กับเด็กๆได้ดูค่ะเด็กๆนะคะก็หยิบเชือกขึ้นมาก่อนเลย1เส้นแบบนี้ค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะหยิบลูกปัดนะคะร้อยลงไปเลยค่ะนี่นะคะเด็กๆนำรูของลูกปัดนะคะร้อยลงไปที่เชือกแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะตอนนี้ลูกปัดของคุณครูพัดนะคะก็ร้อยลงไปที่เชือกเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะใช้มือจับที่ปลายเชือกแบบนี้ค่ะแล้วลูกปัดของเด็กๆก็จะลงไปอยู่ไหนลงไปอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยเห็นไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดร้อยให้ดูอีกนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วเอามือจับที่ปลายเชือกแล้วลูกปัดของเด็กก็จะหล่นมาอยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะเด็กๆนะคะสามารถร้อยลูกปัดนะคะจนหมดความยาวของเชือกได้เลยค่ะหรือว่าตามความยาวที่เด็กๆต้องการได้เลยนะคะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะเด็กๆนะคะอาจจะทำเป็นกำไลข้อมือหรือว่าสร้อยคอก็ได้แล้วแต่ความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้นะคะโดยในวันนี้แต่เมื่อได้ยินสัญญาณหมดเวลาก็จะต้องช่วยกันเก็บของเล่นยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันค่ะเพราะว่าเด็กๆของคุณครูพัดนะคะตอนนี้ก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วก็มาเข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจได้เลยเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยถ้าพอแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้เลยค่ะแล้วมาเข้าแถวนะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆสนใจเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยค่ะกับหลังหันแล้วเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะลูก

0: เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ค่ะ
1: แล้วค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมา1คนค่ะออกมาเล่านะคะว่าวันนี้ค่ะเด็กๆเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อะไรกันบ้างค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะใครจะออกมายกมือค่ะน้องยาริดาค่ะด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: กิจกรรมร้อยหลอด
0: ร้อยอะไรคะ
1: ร้อยลูกปัด
0: ร้อยลูกปัดยอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากร้อยลูกปัดแล้ววันนี้ทำกิจกรรมอะไรอีกคะ
1: ทำ
0: อีกหนึ่งกิจกรรมที่หนูเลือกทำคืออะไรคะ
1: เลี้ยมัน
0: อ๋อปั้นดินน้ำมันยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้น้องยารินดาหรือว่าน้องมีอาบอกว่าทำสองกิจกรรมนั่นก็คือร้อยลูกปัดแล้วก็ปั้นดินน้ำมัน

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรร
1: มแพะไม่มาเอามือปิดปากลูดซิปปิดหูสองหูปิดตา
0: ภาพใครลูก
2: ภาพ
0: เด็กนักเรียนถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพเด็กนักเรียนนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะนำไปวางนั่นก็คือเรานะคะจะสังเกตจากความสูงของเด็กผู้หญิงค่ะเด็กๆค่ะเด็กลองสังเกตภาพเด็กผู้หญิงนะคะที่คุณครูเตรียมมาความสูงมากที่สุดคะภาพไหนคะภาพนี้หรือเปล่าเอ่ยภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องคุณครูพัฒน์ก็จะหยิบไปวางเรียงลำดับไว้เลยค่ะและภาพสุดท้ายก็คือภาพนี้คุณครูก็จะนำมาวางไว้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคุณครูพัดเรียงลำดับภาพสูงไปต่ำถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยเด็กๆสังเกตได้จากความสูงของเด็กผู้หญิงเลยนะคะเพราะว่าคุณครูค่ะเรียงจากสูงมาต่ำนั่นเองถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกเล่นเกมการศึกษานี้ได้นะคะเพราะว่าคุณครูค่ะมีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้เล่นแล้วก็เรียนรู้กันนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นได้นะคะทั้งเกมการศึกษา

ษาใหม่แล้วก็เกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมเลยนะคะว่าเมื่อเด็กๆค่ะเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของเกมการศึกษาของเด็กๆด้วยนะคะแล้วเด็กๆเมื่อคุณครูตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเก็บอะไรลูกเก็บเกมการศึกษาใส่ในตะกร้าให้เรียบร้อยแล้วตัวแทนเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะก็จะต้องมาหยิบเกมการศึกษาใหม่ที่มุมเกมการศึกษาเลยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะให้เวลาเด็กๆปลายทางได้ไปปฏิบัติกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะสำหรับเด็กๆห้องคุณครูพัชนะคะคุณครูพัชค่ะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วก็นั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะ

็กๆลองเอาภาพเกมการศึกษามาวางไว้เลยค่ะเอากลับบ้านได้ค่ะน้องสแตมค่ะเอามาวางไว้บนนี้เลยไหนเราลองดูสิคะเดี๋ยวเราช่วยกันมองเด็กๆช่วยกันดูค่ะว่าภาพเด็กผู้หญิงนี้ภาพไหนเป็นภาพที่มีความสูงสูงที่สุดคะภาพไหนไหนลองเอามาวางให้ครบทั้ง4ภาพเลยภาพไหนสูงสุดคะลองดูซิไหนภาพไหนลูกสูงที่สุดนะภาพที่น้องแก้มใส่ชิ้นถูกต้องเลยน้องแก้มใส่หยิบมาเลยค่ะหยิบภาพมาเลยมาวางด้านบนนี้ก่อนค่ะสามภาพที่เหลือเราเอาไว้ข้างล่างก่อนลองมองสามภาพที่เหลือค่ะสามภาพที่เหลือนี้อันไหนสูงที่สุดคะหยิบมาวางตรงนี้เลยค่ะแล้วเหลือกี่ภาพคะสองภาพน้องแสดงวางภาพก่อนลูกวางไว้ก่อนครับเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยกันดูลูกน้องกีต้าวางไว้ค่ะน้องแก้มใสช่วยคุณครูดูสิคะสองภาพนี้ภาพไหนเป็นภาพที่สูงกว่า

เดี๋ยวครูพัดช่วยขยับมาวางทีละรูปเก่งมากแล้วก็วางอีกอันนึงแล้วออโต้วางวาง

บะหมี่อันหนูต้องปรบมือให้ตัวเองค่ะเดี๋ยว

เด็กๆเล่นเกมถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้านะคะเด็กๆคนไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะ

อนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นะคะนั่นก็คือเรียงลำดับภาพสูงต่ำนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยค่ะสำหรับเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เด็กๆค่ะอาจจะยังสับสนนะคะในการเล่นเกมการศึกษาค่ะคุณครูนะคะก็ให้คำแนะนำแล้วเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นได้อย่างถูกต้องเลยค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาร้องเพลงค่ะหมดเวลาไปเพื่อบ๊ายบายใครคะบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันร้องเพลงหมดเวลาเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมน่ารักมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3วันนี้

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับเปเป้กำลังเก็บมะเขือเทศมาช่วยเปเป้นับมะเขือเทศกันหน่อยครับว่ามีกี่ลูกเฉลย1 2 3 4 5มะเขือเทศของเปเป้มี5ลูกครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง1
1: โอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
2: แครอทครับ
1: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
3: แครอทค่ะ
1: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
3: ฮะวิตามิน A
1: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
3: เบต้า
1: เบต้าแคโรทีน
3: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
1: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
2: วิตามิน A
3: บำรุงสายตา
1: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปูนปูนปูนปูนฮ่าปูนฮ่าปูนปูน
1: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปูนปูน

0: ก
1: นายคือใครเนี่ย
0: ฉันชื่อ DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วย
2: เมื่อ30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
4: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
3: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
5: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยอย่า

0: ก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
2: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมภูผาถึงไม่เป็นนะภูผากินเยอะกว่าเราอีก
0: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เป๊ะเป็ดน้อย
4: ตอนพลังมด

Oh, wow.

嘿嘿嘿嘿，哦哦哦。

จ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ได้เสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีค่ะกำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: ฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนต่อเป็นอะไรบ้างจ้ะเนี่ย
1: เฮ้บ้านครับ
0: ฟ้าฟ้าต่อเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะแล้วแคทโต้ล่ะต่อเป็นรูปอะไร
2: อ๋อรถครับ
0: น่ารักจังเลยแคทโต้ฟ้าฟ้าแคทโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟ้าฟ้าแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟ้าฟ้าแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: บี
1: ้เอ๊ะฟาฟาว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แรปโบ้แรปบี
1: ้จ๊ะแรปโบ้กับแรปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งอุ๊ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมแรปบี้นี่นา
0: ฮะแรปโบ
2: ้แรปบี้ฟ้าฟ้า
0: แคทโต
1: ้อ้าวไม่ต้องงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
0: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
1: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะไหนแรปบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแรปบี้สิจ๊ะ
0: เอ๊ะแรปบี้ฟ้าฟ้าเฮ้ยแรปบี
1: ้ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ

0: แค่แก้วกระดาษหรือกระป๋อง2ใบแล้วก็เชือกจ้าขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้ง2ใบเลยนะแบบนี้จ้าแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
1: อ่ะโทรศัพท์โทรศัพท์ของแคทโต
2: ้ฮ่าแรบบี้ฟ้าฟ้า
1: แรบโบแคทโต้
2: ได้ยินแล้ว
1: ได้ยินแล้ว
2: สนุกจังเลย
1: ได้ยินแล้ว
0: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออดมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6.เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาตก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะฮะเปิดได้มั้ยฮะเปิดได้นะฮะเอาละ
2: เอาละเอาตรงไหน
1: อยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมาอย่างฮะมาแล้วนะฮะเอาละครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้างๆ
2: ก
1: ็
2: จุ่มบุก
1: เปิดได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณาอย่างหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ใช่ไหม
1: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเร็วเร็วเร็วเอาดูเฮฮาเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: รีบเอาไป
0: บล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
1: คุณนู้นติ้งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
3: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
1: ่ไม่ต้องห่วงเลย
3: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ไม่ห่วงหรือไม่รู
3: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
1: นี่นะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งเดียว เลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรับเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูกๆ
3: คือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
1: ของตัวเอง
3: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้น แต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหา อะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
1: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
3: เออโทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
1: แล้วอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเอฮาไหมฮะ
3: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
1: ตั้งค่า
3: ตั้งด้วย
1: ตั้งด้วย
3: ครับแล้วก็บอกว่าสมมติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
1: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
2: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
1: ติดบ้างแต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
2: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าน
1: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
4: ะ
1: เราซื้ อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
4: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์ตอนช่วงโควิด
1: ครับ
4: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
1: ตั้งไหมฮะตั้ง
4: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
1: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
4: ค่ะ
1: คือมันส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
3: ่
1: เท
3: ่
1: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้ง2คนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
3: สนุกมากเพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
1: จริงหรือเปล่า
3: จริงครับ
1: นี่เหมือนกันด้วย
4: ค
1: ่ะพ่อนี้ไม่ตั้ง
4: อัน
1: น
4: ี
1: ้ฝ่ายแม่ต
3: ั้
1: ง
3: ใช่พ่อก็ไม่เป็นมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
1: อะไรนะ
2: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
1: เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับ ผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหมฮะ
3: ผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
1: อันเกมอะไรฮะ
3: โซลิแท
1: ร์โซลิแทร
3: ์ครับถอดไพ่อ่ะที่ไม่ถ
1: อดเหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
3: ก็ติดนะเล่นทุกวันนะสมวัย
1: สมวัยนะฮะ
3: ครับผม
1: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
3: เล่นเกมอะไร
2: หม้อไฟแสนสุกค่ะ
1: อะไรนะ
2: หม้อไฟแสนสุกกับคัลเลอร์ทามค่ะ
1: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
3: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอ่ะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อย
2: หม้อไฟแสนสุก
1: ไอ้มัน
3: เล่นยังไง
1: เล่นยังไงเล่น
2: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่ต์แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
3: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
1: โลกเรามาถึงจุดนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
2: แล้วก
1: ็ผมไปไม่ทันแล้วอะไร
2: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ต์ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพานเลื่อนค่ะ
1: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเง
2: ี้ยมันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านเราสามารถเลื่อนไปได้ทุกอย่าง
1: ครับ
2: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
3: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
1: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
3: รับไข่
1: ได
3: ้เกมที่แบบว่าใครโด
1: นยิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
3: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
1: ครับต้องแฮปเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
2: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อค่ะ
1: ครับผมอ้าวแล้วพี่รัตเห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
3: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมุติวันนึงก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
1: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
4: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
1: ตอนนี้เอาตอนเนี้ย
4: ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
1: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
4: ั่
1: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยลูกเลยชอบตอนนี้ติดไอ้อะไรนะ
5: บัวลอย
1: ใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่าง

0: นี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
1: ไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยเล่นเหรอ
1: ไม่ค่ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไง
2: ค
0: ือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
1: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
0: เป็นเกมอะไร
1: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
0: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ตอนเนี้ย
1: ไม่ค่อยเล่น
0: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
1: แล้ว
0: นะ
1: แต่ว่ายังเล่น
3: ไม่
1: ร
3: ู้ว่าม
1: ันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
3: เขาไม่มีเวลาค่ะ
0: เขาเวลาไปทำอะไรฮะ
3: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลง
0: อันนี้หาอีกทางหนึ่งนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้สองครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมนำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับนะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเอง
4: ฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามได้ยังไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
0: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
5: พร้อมครับ
0: พร้อมมั้ยจ๊ะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมมั้ยจ๊ะ
1: พร้อมค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
6: ไป
0: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกม
4: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4. เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึ๋งดึ๋งต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่งตรงข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีม ก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็น

0: ของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
1: หักตารูปคนละอัน
2: ลุ้นดูคล่องไหลลื่นนะฮะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
1: แล้วก็มีเสียง
3: ได้ไหมได้แล้วได้แล้ว
4: ว้าว
2: เฮ้ยฝั่งนู้นเสร็จแล้วฮะไม่น่าต่อไปครับต่อไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังๆนะฮะวางมือเลยนะฮะ
1: แล้วก็เสียง
2: เห็นอย่างนี้แล้วมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮะได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
1: ลูกบอลใหม่ปุ๊บก็เสียง
2: เร็วมาก
1: ปุ๊บ
2: ไหนบอกให้
1: เล่นเกมถูกแล้วตุ้มต่อลูก
2: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเฮฮาที่รักนะฮะ
1: ใช่สิ่งลูกหวีด
4: ปลาบอลใหม่ค่ะ
1: ปลาบอลใหม
2: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายๆ
1: ใช่
4: แล้วก็เสียงเช
2: ีย
4: ร
2: ์คุณพ่อเชียร์
1: สิ่งลูกหวีด
2: ลูกทำไป
4: เสียงนกปีกอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
2: นี่เขาเสียงปรบมือผิดพลาดนะผิดพลาดจริงๆฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
1: ช้าไป
2: นิดนึงนะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะแต่ขับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหารเดี๋ยวนะฮะมาทำอย่างนี้เอาละครับทั้ง2ครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูตบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูตได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้กี่ลูกนะฮะช่วยกันเอ้ยตึ๊ดเอ้ย
4: ล
2: งเหรอลงเฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี
5: ่เส้นแดงคือไม่ได
2: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูตบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีมอัลติเมทออโต้นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูตบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto
0: ยินดีด้วยนะครับ
2: เอาล่ะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่ 5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
3: ได้หลายอย่าง
2: ได้หลายอย่างเลย
4: บัวลอย
2: ฮะบัวลอย 5,000 บาทเอาละครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับและนี่คือผู้ชนะของเรา Ultimate Auto ครับส่วนทีมเฮฮากาแล็กซี่ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะฮะเอาละครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและครูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับ

0: คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมหรือไม่ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
1: ไม่ม
0: ีไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอาแล้วกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่สองคนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรู้ซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ
0: ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละคร
1: ับ ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์
0: อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ
2: หยุดจริงๆโอ้โหมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
3: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
2: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
3: ปกติไม
2: ่แม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่มากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ
3: ์ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กิน ก็เริ่มแบบก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
2: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุธนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเอง
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดปรานเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะ อย่างอาหารรสจัด
1: จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับ อาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

เน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลา

0: ขณะนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่
1: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าให้มียาคืนอีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได้
2: ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆ
2: แต่เขาก็ไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่เอาพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

านข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือ เราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นบางคนเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: คุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะ
1: ห
2: รือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับการง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอะไรเงี้ยเหรอครับ
1: ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
0: ์
1: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
0: บรอกโคลีอย่าง
1: น
0: ี้
1: นะครับนะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
0: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ
1: ้
0: า
1: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันต้องมีคะน้าปลาหมึกคะน้ามันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกัน
0: คือ3ไตรมาสคือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
1: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักไปเคี้ยวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเพราะจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
0: ครับ
1: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
0: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
1: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
0: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
1: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่า

0: ่าบางทีมันออกในน้ำในท้องท้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะว่าเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
0: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปครับ
1: ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
0: ใช่ครับที่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
1: ครับผม
0: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
0: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยครับกาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
0: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
1: ็
0: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไห
1: ม
0: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีสุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยหนึ่งก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรสักบ้าง
1: นี่เทคนิค
0: ครับใช่เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าเช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยหนึ่งกินข้าวต้มสักถ้วยหนึ่งกินก๋วยเตี๋ยวสักชามหนึ่งแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณลง
0: ลดลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับค
0: ุณก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่ครับ
0: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั่นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอ
0: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะคะเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค
1: ุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
0: คงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
1: า
0: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
0: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
1: ่
0: นะครับฟูลครีมทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
1: ้
0: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
1: ก็กินนมทั่วไปได้
0: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
1: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับหลายคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกกุนเชียงอะไรพวกนี้นี
0: ่
1: เป็นยังไงบ้าง
0: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
1: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเง
0: ี้ยนะครับเราก็คงไม่ค่อยแนะนำ
1: ครับ
0: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
1: ่ปลาเปอร์เฮลสดๆมาอาหาร
0: เราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
1: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลา

0: มาถึงคำถามย้อนนี้ครับคุณหมอมะพร้าว
1: ครับ
0: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วแต่ไม่ลูกผิวขาวตายตัวเองยังเลย
1: ถูกบ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวงามครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
0: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆ
1: เด็กมะพร้าว
0: มันจะทำให้เหมือนจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็อารมณ์ขึ้น
1: แม่สมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงเนี่ยครับ
0: ครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
1: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้เนี่ยไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
0: ครับ
1: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับ
0: มี
1: นมมีเนื้อสัตว
0: ์เนื้อสัตว
1: ์ของสดมีผลไม้กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี้เรากินอาหารนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
2: นี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออกกำลังกาย
3: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
2: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได
3: ้เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
2: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้

0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันพุธ28เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้1ชั่วโมงเต็มเราลัดคิวอาจารย์หมอมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนะคะเป็นรายการสดดังนั้นคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้และวันนี้นะคะรีวิวกับอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอแอร์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยานะคะอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอเอสนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์อุศนาวันนี้อาจารย์มาก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะมีคำถามมีปัญหาอย่างอาจารย์เอสนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเลือดแล้วก็อื่นๆก็ได้ด้วยหมด
1: โรคเลือดโรคมะเร็งครับผมแล้วก็โรคในเด็ก
0: ค่ะตอนนี้หลายคนบอกว่ามะเร็งไม่น่ากลัวเท่าโควิดนะ
1: ใช่ครับ
0: หลายคนจะกังวลใจส่วนอาจารย์แอสทุกเรื่องทุกโรคเกี่ยวกับอาจารย์หมดเลยนะ
2: อ๋อยินดีครับก็ดีเราก็จะรับรู้รับฟังแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ของผมแลเรื่องของการตรวจทางรังสีวิทยาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็ก

0: เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI อุลตราซาวด์นะครับภาพทางการแพทย์ทุกอย่างนะครับรวมถึงการนำรังสีมาใช้รักษาในโรคมะเร็งด้วยนะครับ
1: นะคะเรียกได้ว่าทุกโรคก็ต้องพึ่งพาแผนกของอาจารย์แอร์นะคะในการที่จะตรวจดูวิเคราะห์ให้เห็นแบบภาพชัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ช่วงนี้โควิดก็มาด้วยครับอาจารย์ที่ตูช่วงนี้หมอรังสีแพทย์ก็ทำงานกันหนักเยอะทีเดียวเลยครับที่เราจะดูภาพทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆในกลุ่มที่เป็นโรคโควิดด้วยจะคัดกรองโรคด้วยนะครับรวมถึงช่วยในการติดตามการรักษาด้วยครับ
1: ค่ะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามอยากถามช่วงนี้ทราบดีว่าหลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลเลยบางคนถามว่าเป็นแบบนี้จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลไหมหรือสารพัดสารพันคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยนะคะถามได้ย้ำว่านี่คือรายการสดดังนั้นการรีบถามก่อนใครคุณจะได้รับคำตอบภายในรายการอย่างแน่นอนถ้าไปถามตอนท้ายๆเนี่ยบางทีคุณหมออาจจะตอบไม่ทันนะคะช่องทางในการที่คุณผู้ชมจะถามคำถามได้2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้ว023547105 023547ผู้ชมผ่านช่องทางนี้ถ้าไม่ดูเฉยๆแล้วเรากดแชร์จะทำให้มีคนได้รับความรู้นะคะจากรายการนี้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากเลยนะคะช่วยกันแชร์คนละแชร์แล้วก็ถามคำถามได้คุณผู้ชมสามารถฝากรายละเอียดข้อมูลนะคะซึ่งต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะเพศอายุนะคะน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะบอกเล่าคร่าวๆเท่าที่จะทำได้นะคะจริงๆแล้วรายละเอียดเนี่ยสำคัญแล้วก็ถ้าแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่จะทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะมีข้อมูลในเบื้องต้นในการให้คำแนะนำคำวินิจฉัยในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมได้นะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ระหว่างที่เรารอคำถามสดๆจากทางบ้านนะคะคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดนะคะตัวเองก็กดแชร์เหมือนกันนะคะอาจารย์ทุกครั้งที่ทำรายการก็จะกดแชร์เพราะว่าอยากให้บอกว่าถามให้ลูกอายุ7เดือนเท่านั้นเองค
0: ่
1: ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ22เมษายนที่ผ่านมานี้เองบอกว่าตอนเย็นเนี่ยนั่งเล่นกับลูกสาวอยู่ดีๆนะคะแล้วลูกสาวเนี่ยนั่งหงายหลังค่ะหัวฟาดพื้นโอ้โหเหตุการณ์นี้แหละคนเคยเจอบอกว่าดึงแขนไว้คุณแม่พยายามรั้งแต่ไม่ทันนะคะน้องร้องไห้อยู่แป๊บหนึ่งหยุดร้องไปพอเช้าวันรุ่งขึ้น23เมษายนน้องมีอาการไข้ขึ้นตัวร้อนนะคะเช็ดตัวให้อาการเริ่มดีขึ้นตัวร้อนอย่างเดียวไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่อาเจียนน้องนอนทั้งวันต่อมา24เมษายนตอนเช้าไข้น้องขึ้นสูงอีกนะคะก็เลยพาไปอนามัยแถวบ้านไข้นะคะวัดได้อยู่ที่40องศาเช็ดตัวทานยาไข้ลดเนี่ยเหลือ39นะคะกลับมาบ้านนะคะตกค่ำประมาณ 2-3 ทุ่มอาเจียนหายใจยากเลยพาไปพ่นยาที่โรงพยาบาลกลับบ้านก็นอนหลับถึงเช้าวันที่25น้องงอแงซึมไม่อาเจียนร้องไห้แล้วก็เกร็งดิ้นนะคะพาไปเดินเล่นจนหลับถามว่าอาการที่เล่ามาเนี้ยน้องเสี่ยงที่จะเลือดคั่งในสมองไหมคะกลัวแต่ว่ายังไม่กล้าพาไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้กลัวเรื่องของโควิดนะคะอาจารย
2: ์ฟังดูไม่เหมือนนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นเลือดคั่งที่สมองเนี่ยเขาน่าจะมีอาการแตกต่างจากนี
1: ้
2: แล้วเพราะอาการที่เขาเป็นเนี่ยก็คือเป็นไข้นะครับมีไข้สูงแล้วก็มีเบื่ออาหารซึมลงคลื่นไส้อาเจียนใช่ไหมครับอาการเนี่ยฟังดูแล้วน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสทั่วไปมากกว่า นะครับเพราะถ้าเกิดเขามีอาการคั่งเลือดคั่งในสมองเนี่ยอาการที่น่าจะมีก็คือตำแหน่งศีรษะด้านหลังลงก็อาจจะเป็นมองไม่เห็นนะครับมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับมีอาการซึมมากปลุก ไม่ตื่นนะครับแล้วอีกอันนึงในเด็กอายุ7เดือนที่กระหม่อมยังไม่ปิดก็จะเห็นกระหม่อมโป่งขึ้นมา นะครับอันนั้นน่าจะเป็นอาการมากกว่านะแต่ปกติเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คือถ้าความสูงของเขาเนาะ7เดือนให้เขานั่งอยู่บนพื้นล้มลงไปความสูงเขาเท่ากับตัวเขาสั้นๆเนา
1: ะ
2: ส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีภาวะรุนแรงถึงขั้นมีเลือดออกในสมองถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก
1: ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่คุณแม่เล่าให้ฟังก็หมายความว่าน้องอาจจะเหมือนอักเสบหรือว่า
2: ก็เป็นหวัด
1: ไข้อะไรธรรมดา
2: อะไรธรรมดาใช่
1: นะคะอันนี้ต้องรอดูอาการไปสักแค่ไหนยังไง
2: คือปกติถ้าเกิดเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยไข้น่าจะมีประมาณ 2-3 วันอาการจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่สำคัญก็คือเขาน่าจะต้องกินข้าวได้นะครับดื่มน้ำได้ปัสสาวะออกได้ดีนะครับอันนั้นน่าจะเป็นที่ควรจะต้องดูแลมากกว่าเพราะไข้

0: เนี่ยจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งถึงจะลงนะ
1: ครับค่ะดังนั้นคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจนะคะช่วงนี้ก็พยายามเช็ดไข้ให้ไข้น้องไม่สูง
0: ครับ
1: น้องจ้ะน้อง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะตอนนี้เริ่มมาแล้วเดี๋ยวไปทางหมายเลขโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าแอบเห็นมาแล้วนะคะคำถามจากคุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยอายุ45ปีน้ำหนัก90สูง145คุณนุ้ยบอกว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะให้เคมีมาแล้ว3ครั้งอยากทราบว่าอาหารที
0: ่นะครับเม็ดเลือดขาวที่ต่ำมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นอาหารที่ควรจะต้องกินนะครับก็ควรจะต้องกินอาหารที่สุกด้วยความร้อนนะครับอย่างน้อยเก็บไว้ไม่ควรนานเกิน 1-2 ชั่วโมงนะครับก็คือทำใหม่ๆสดสุกเสร็จแล้วก็รับประทานเลย
2: ครับผม
0: นะครับอาหารทานได้ทุกอย่างนะครับถ้าสุกด้วยความร้
2: อ
0: นนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไข่ไก่นะอะไรอยากกินอะไรกินได้หมดแค่ต้องสุกด้วยความร้อนนะครับถ้าเป็นผลไม้อยากกินจะต้องเป็นผลไม้ที่สามารถปลอกเปลือกได้นะครับถึงจะกินได
1: ้
0: ที่ไม่ควรกินก็อาหารไม่สุกส้มตำปลาร้าอะไรทั้งหลาย
1: แหละพวกนี้เป็นของโปรดอันนี้ต้องงดก่อนเลย
0: งดเลยครับผมพวกที่อาหารไม่สุกที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ควรจะต้องงดไปก่อนนะครับไม่ได้มีของแสลงอะไรที่เป็นข้อห้ามยกเว้นในเรื่องของอาหารที่ไม่สุกด้วยความร้อนนะครับ แนะนำให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบางคนเขาจะเชื่อกันว่ากินอาหารโปรตีนสูงไปให้อาหารเซลล์มะเร็งใช่ไหม
2: มีคนบอกว่าไม่ให้กินไข่อะไรจริงไหมครับอาจารย์
0: ไม่จริงหรอก
2: กินได้
0: จริ
2: ง
0: เน
2: ี่
0: ยเราต้องการโปรตีนเพื่อที่จะไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวเพราะว่าคนไข้ที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเม็ดเลือดขาวจะต่ำลงจากตัวยาเคมีบำบัด
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเพิ่มโปรตีนให้สูงขึ้นเพิ่มเพื่อร่างกายจะได้มีวัตถุดิบในการสร้างเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดเขาจะได้สามารถที่จะรับยาเคมีบำบัดได้ตามกำหนดนะครับส่วนในเรื่องของวิธีการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันเนาะก็คือหลีกเลี่ยงในเรื่องการติดเชื้อนะครับปัจจุบันก็แนะนำกันอยู่แล้วเนาะใส่หน้ากากล้างมือนะครับที่เราทำกันอยู่สำหรับการป้องกันโควิดนี่แหละเป็นการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดนอกจากนั้นก็คงจะต้องระวังในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของถ้ามีไข้ขึ้นนะครับมีจุดเลือดออกตามตัวหรือว่าเหนื่อยง่ายซีดก็อาจจะต้องไปหาหมอก่อนกำหนดเพื่อจะได้รับเลือดรับยานะครับที่ตามอาการ
2: ครับอาจารย์ถามงี้ครับจำหลังจากที่ให้ยาเคมีบำบัดนานแค่ไหนอะครับเม็ดเลือดขาวจะขึ้นมาในระดับปกติบางคนอยากกินสลัดผักสดหรืออะไรเงี้ยครับเมื่อไหร่เราจะปลอดภัยถึงเป็นภาวะปกติแล้ว
0: คือจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องเช็คเลือดก่อนนะครับถึงจะสามารถถึงว่ารักษาจนครบใช่ไหมจ๊ะอ๋อถ้าเกิดอาจารย์ถามว่ารักษาจนครบจบกระบวนการ
2: ไปแล้ว
0: จบกระบวนการแล้วเนี่ยปกติก็คือประมาณถ้าจะให้ภูมิคุ้มกันขึ้นมาปกติจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ6เดือน
2: ประมาณ6เดือน
0: ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติในเรื่องของอาหารถ้าเกิดเราอยากกินอาหารอย่างที่อาจารย์ว่าอาจจะ3เดือนลองดูอีกทีนึงถ้าเกิดบางอย่างอาจจะเริ่มกินได้นะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะกดแชร์รายการเยอะมากนี่ต้องขอบคุณผู้ชมหลายท่านนะคะเพราะว่าอันนี้ถือเป็นช่องทางนึงที่ทำให้เหมือนเรายกโรงพยาบาลไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมเนาะแล้วที่สำคัญ1ชั่วโมงตรงนี้ถ้าใครเคยมาโรงพยาบาลจะรู้เลยว่าโอกาสที่จะอาจารย์จะมานั่งอยู่นิ่งๆแล้วแบบตอบคำถามให้เราอยู่ตลอดหน้าจอล็อกตัวอาจารย์ไม่ให้ไปไหนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากแต่ละเคสบางทีเจอคนไข้แป๊บเดียวนะคะอาจารย
0: ์
1: โอ้ดังนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะยกโรงพยาบาลไปไว้ใกล้ๆบ้านคุณนะคะมีคำถามจากคุณณไทยวันนี้เป็นรายการสดถามมามีคำตอบคุณณไทยถามเรื่องมะเร็งเหมือนกันค่ะบอกว่ากรณีมะเร็งเต้านมผ่ายกเต้านะคะแล้วก็เคมีแล้วอยากทราบว่าทำไมบางคนก็ฉายแสงบางคนก็ไม่ต้องฉายแสงมีอะไรเป็นข้อกำหนดคะว่าต้องฉายแสงรวมถึงจำนวนครั้งที่ต้องฉายแสงด้วยนะคะจำนวนครั้งเคมีเท่ากันแต่ฉายแสงไม่เท่ากันเป็นเพราะอะไรคะ
2: ครับก็ผมตอบงี้ครับว่าในการรักษาโรคมะเร็งนะครับการฉายแสงหรือการใช้รังสีรักษาครับเข้ามามีบทบาทในการที่จะช่วยในการฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับแต่ทีนี้การจะฉายไม่ฉายการจะให้ยาเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดนะครับจะทำอย่างใดอย่างเดียวหรือว่าทำอย่างอื่นประกอบด้วยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะหรือว่าทางการแพทย์เราเรียกว่าสเตจจิ้งนะครับของตัวโรคมะเร็งครับ
1: ครับ
2: โดยถ้าสมมติว่ามันมีเช่นมีต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้โตอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคิดว่าโรคมันจะค่อนข้างเป็นค่อนข้างระยะค่อนข้างมากครับการฉายแสงมักจะมีประโยชน์ในการที่จะช่วยจะกำจัดเซลล์มะเร็งเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการใช้การเทคนิคในการใช้รังสีรักษาปัจจุบันนะครับมันมีวิธีการในการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับหลักการก็คือว่าเราต้องการที่จะฆ่าเซลล์มะเร็ง

0: นี่ลักษณะของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันต่างจากเซลล์ปกติในเรื่องของไซเคิลหรือวัฏจักรของการแบ่งตัวครับเทคนิคของการฉายแสงเนี่ยเราจะเลือกเฟสหรือระยะเวลาในการที่จะจัดการกับเซลล์มะเร็งเพื่อเช่นเซลล์มะเร็งกำลังแบ่งตัวเราจะรีบจัดการกับมันให้มันตายในขณะที่เซลล์ปกติเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการแบ่งเรียกว่าแบ่งสัดส่วนหรือว่าแฟกชั่นของการฉายนะครับเพื่อจับจังหวะให้ได้ว่าไซเคิลหรือวัฏจักรของการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเป็นช็อตเนี้ยเราจะเลือกช็อตที่เราจะจัดการกับเซลล์มะเร็งให้เซลล์มะเร็งตายได้มากที่สุดแล้วก็เซลล์ปกติสามารถที่จะรีแพร์หรือว่าสมานกลับมาได้ดีที่สุดก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมจะต้องสปลิตหรือว่าแยกการฉายเป็นหลายๆวันเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเราฉายไปโครมเดียวปุ้งเนี่ยอาจจะทุกอย่างจะตายไปหมดเลยเซลล์ดีก็ตายเซลล์มะเร็งก็ตายนะครับอันนี้ไม่ดีเราต้องการให้เซลล์มะเร็งตายในขณะที่เซลล์ปกติเนี่ยอยู่รอดมากที่สุดหรือว่ารีแพร์หรือว่ากลับมาได้ดีมากที่สุดก็เลยเป็นเทคนิคของการแบ่งในการฉายนั่นเองนะครับ
1: ซึ่งแต่ละเคสแต่ละกรณีก็ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันครับก็ขึ้นอยู่กับหน้างานเลยครับว่าระยะไหนcoverage หรือการเป็นประเภทไหนเซลล์มะเร็งเป็นประเภทไหนด้วยอย
1: ่
0: างเงี้ยครับแล้วก็เราใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยครับใช้เครื่องมืออะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก่อนที่คนไข้จะได้รับการฉายแสงจริงในรังสีแพทย์แล้วก็ทีมนะครับก็จะอธิบายว่าเราจะกำลัง
2: ตายแล้วเรายังมีการให้ยาเคมีบำบัดหรือยากลุ่มใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็น targeted therapy ก็คือเป็นยาจำเพาะสำหรับชนิดของเซลล์มะเร็งนั้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเขามีตัวรับฮอร์โมนฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเราสามารถที่จะให้ยากลุ่ม
1: มันมีอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ก็มีหลายอย่างเนาะครับผมอันหนึ่งที่ปัจจุบันพบกันแน่นอนก็คือมีความผิดปกติของพันธุกรรมก็คือมีประวัติพี่น้องในครอบครัวเนาะก็คือเป็นพี่น้องฝ่ายหญิงในครอบครัวที่เป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกันนะครับเราอาจจำเป็นจะต้องตรวจดูความผิดปกติของพันธุกรรมชนิดนึงที่เจอนะครับก็ถ้าเกิดใครสักประมาณ 3-4 ปีก่อนที่แองเจลินาโจลี่เนาะตัดเต้านมสองข้างเพราะว่าเขาเจอความผิดปกติของยีนตัวนี้เนาะของพันธุกรรมอันนี้นะครับดังนั้นก็เป็นอันที่หนึ่งนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการให้นมบุตรเขาก็บอกว่ามีเหมือนกันก็คือการให้นมบุตรลดความเสี่ยง
0: ครับ
1: มีหลายปัจจัยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูจริงๆแล้วก็หมั่นตรวจนี่แหละเป็นอะไรที่ดีที่สุด
0: ถ้าเรามีความเสี่ยงอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราว่าเช่นมีญาติสายตรงเป็นอย่างเงี้ยเราจะต้องเรียกว่าเข้าสู่การคัดกรองเร็วขึ้นอาจจะต้องหมั่นสังเกตสังการตัวเองเช่นอาจจะต้องทั้งดูทั้งคลำเต้านมคลำรักแร้สองข้างด้วยว่ามันมี
1: จ่อนะคะ023547105แล้วก็ในแฟนเพจ Rama Channel ถ้าจะถามคุณผู้ชมค่ะเข้าไปถามในไลฟ์สดที่เรากำลังไลฟ์นะคะคุณผู้ชมพิมพ์ถามคำถามในนั้นได้เลยแล้วก็อย่าลืมข้อมูลและรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยมีคุณวรวรรณมีคุณนิตยานะคะคุณพรทิพย์ฝากสวัสดีขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19อายุ58ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรนะคะถามมาแค่นี้นะคะบอกว่าน่าจะ58ปีเนี่ยสามารถรับวัคซีนได้58ถ้าฉีดวัคซีนอันนี้ก็ต้องเป็น
2: 58ก็
1: ซิโนแวคไหมคะ
2: ซิโนแวคครับปัจจุบันเขาจะแนะนำให้ฉีดซิโนแวคครับจริงๆแอสตราเนี่ยก็สามารถฉีดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าแอสตราเขาแนะนำในคนที่อายุเยอะทางรัฐบาลก็เลยอยากที่จะเก็บแอสตราไว้สำหรับคนที่อายุค่อนข้างเยอะนิดนึง
0: ตัวเลขอยู่ที่59ขึ้นไปนะครับ
1: เดี๋ยวพอดีว่าคุณพนาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคือแพ้ยาตัวนี้ค่ะนะคะ
2: แพ้ยาซิปไพรแอคโซนนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
1: นะบอกว่าหากรับวัคซีนเข้าไปแล้วจะมีผลข้างเคียงเหมือนที่เป็นข่าวไหมนะคะ
2: ครับผลข้างเคียงที่เป็นข่าวก็มีหลายข่าว
1: มีหลายเคสมาก
2: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เอาขอแสดงตัวตนและให้กำลังใจเลยว่าหมอแอร์นี่ฉีดเรียบร้อยทั้งสองครั้งนะครับ
2: ฉีดเหมือนกัน
0: ซีโนแวคอาจารย์
2: ฉีดเหมือนกัน
0: อาจารย์ก็เรียบร้อยเหมือนกันจะมีปัญหาอะไรไหมครับ
2: มีเจ็บครับโดน
1: เจ็บ
2: นั่นเลยครับ
0: โดนเพื่อนพยายามแขนหรือเปล่า
2: ครับ
1: พอแบบฉีดเสร็จก็มีเพื่อนมาติแขนดีแน่อะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอะไร
2: อย่างอื่น
0: นะครับเพราะคุณหมอส่วนใหญ่ที่ฉีดก็มีอายุตั้งแต่วัยรุ่นอย่างผมกับอาจารย์เอส
1: เดี๋ยวไม่คิดว่าอะไรนะคะวัยรุ่น

0: ดูแล้วก็อาจจะมีซีเนียร์กว่านี้ก็เท่าที่ดูเนี่ยภาวะซ้ำซ้อนก็น้อยมากเลยครับก็ยังยืนยันว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นที่มันก็มีคำแนะนำเหมือนกันครับอาจารย์ว่าเช่นการนอนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะฉีดเนี่ยก็สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อการอย่ามีภาวะขาดน้ำเป็นต้นนะครับบางท่านก็อาจจะงดกาแฟก่อนฉีดก็อาจจะช่วยได้นะครับเพราะนั้นก็เหมือนดูแลสุขภาพทั่วไปอีกอันนึงก็คือว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ท่านไม่เป็นโควิดถ้าท่านเป็นไปแล้วหรือว่ามีความเสี่ยงก็อาจจะไม่ได้ฉีดตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูแลสละตะแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้มันน่าจะมากกว่าความเสี่ยงที่เรากำลังพูดถึงกันนะครับ
1: แล้วอันนึงที่เขาเรียกอะไรข่าวไม่ออกเยอะเท่าไหร่ก็คือจริงๆตัวโควิดเองถ้าเกิดเราติดโควิดเนี่ยปัญหาที่เจอจากวัคซีนที่เขากังวลกันก็คือเป็นเส้นเลือดอุดตันใช่ไหมครับ
2: ลิ่มเลือดใช่ไหมคะ
1: ใช่ตัวโควิดเองเนี่ยมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงมากเกิดประมาณ 10-15% เลยด้วยซ้ำถ้าเทียบกับวัคซีนจริงๆเนี่ยโอกาสที่มีความผิดปกติจริงๆก็คือเป็นหลักประมาณ1ในล้านหรือว่าอาจจะ1ในแสนอะไรแค่นั้นนะครับก็คือคิดดูแล้วฉีดวัคซีนอาจจะคุ้มกว่าโควิดก็ไม่เป็นโอกาสเกิดลิ่มเลือดลดลงไปตั้งเยอะนะครับก็ยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนอยู่ดี
2: ค่ะคือถ้ามีโอกาสได้ฉีดตอนนี้หมอพร้อมเขาเปิดให้ลงทะเบียนนะคะก็ลงทะเบียนแล้วเหมือนจะเลือกได้เมื่อวันมีคุณผู้ชมมาถามเหมือนกันบอกว่ารามาเราเปิดให้ประชาชนคนทั่วไปสามารถฉีดได้หรือยังเพราะว่าเหมือนกับเขาจะมีให้เลือกแต่ว่าพอบอกเลือกรามาแล้วเหมือนยังไม่เปิดให้บุคคลภายนอกฉีดไหมคะอาจารย์
0: คงต้องติดตามเป็นระยะนะครับเพราะเรื่องของวัคซีนเนี่ยที่เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือก็ตั้งสตินะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ไม่แพนิคหรือกลัวกันมากจนเกินไปนะครับก็ชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับถึงแม้ก็ดูรามาชาแนลเนี่ยดีมากเลยนะครับเพราะเราจะมาอัปเดตในสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากกว่าพยานอันตรายต่อประชาชนนะครับ
2: ค่ะมีคุณวรวุฒินะคะบอกว่าอยากทราบว่าการฉีดวัคซีนแต่ละชนิดควรมีระยะห่างกันกี่อาทิตย์เช่นไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนป้องกันโควิดนะคะแล้วก็คุณวรวุฒิถามเพิ่มเติมด้วยและคนไข้ที่ทำซีทีสแกนแล้วแพ้สารทึบแสงบางตัวสามารถฉีดวัคซีน
1: ชนิดเชื้อตายเหมือนซีโนแวคเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าควรจะฉีดห่างกันอย่างน้อย 2-4 สัปดาห
2: ์
1: ครับครับซีโนแวคก็คือเป็นวัคซีนเชื้อตายเช่นเดียวกับตัวไข้หวัดใหญ
2: ่
1: นะครับก็จะประมาณคล้ายๆกันก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉีดวัคซีนชนิด2ชนิดนี้เนี่ยควรจะต้องห่างกันประมาณ 2-4 สัปดาห์
0: ครับอาจารย
1: ์ให้ร่างกายสร้างภูมินิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดมันใกล
0: ้มันน่าหนึ่งก็คือมันน่าจะเจ็บปวดค่อนข้างเยอะแล้วมันบางทีมันดูสังเกตภาวะแทรกซ้อนอะไรต่างๆเน
2: ี่
0: ยมันประเมินยากสมมติว่ามีอาการอันไม่พึงประสงค์เราจะประเมินยากอีกเหมือนกันว่าตกลงมันเป็นจากตัวไหนกันแน่เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราต้องโฟกัสดีๆนะครับว่าเราเอา priority ว่าเราจะเอาอะไรนะครับแล้วก็เราเข้าถึงอะไรได้เร็วกว่านะครับเพราะนั้นก็ลำดับไปทีละขั้นตอนน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับเห็นด้วยครับก็ไม่ควรจะมาฉีดพร้อมกันนะแต่ถ้าเกิดถามสามารถฉีดได้เพียงแต่อาจจะลำบากนิดนึง
0: ลำบากนิดนึง
1: ปกติถ้าเกิดเป็นเด็กเราก็สามารถฉีด3เข็มได้เหมือนกันขา1 2เข็มอีกขานึงอีกเข็มนึงอะไรเงี้ยสามารถฉีดพร้อมกันได้แต่นั้นคือในกรณีวัคซีน
0: ที่อาจารย์เอชฉีดมันเจ็บมากมั้ยครับ
1: อย่างที่บอกแค่เจ็บเฉพาะตอนจิ้มนั่นแหละครับ
0: ครับ
2: แล้วก
1: ็พยาบาลมือเบามากเจ็บตอนจิ้มเฉยๆตอนจิ้มไม่ได้รู้สึกอะไรเลย
0: ไม่มีอะไรที่อาจารย์เอ็ดบอกครับ
2: หรือว่าอยู่ที่พยาบาลที่ฉีดเดินเข็ม
0: ไม่แน่ใจว่าพยาบาลโกรธกันหรือเปล่าแต่ว่าหลังฉีดก็ไม่มีอะไรครับว่ายืนยันครับคุณผู้ชมปลอดภัยอยู่
2: ปลอดภัยไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
0: ทำงานได้ตามปกติใช่ครับอาจารย
2: ์วันนี้มีคำถามเยอะเอามาที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลนี่เป็นแฟนรายการประจำชมทุกวันแล้วก็แชร์รายการทุกวันจนบอกว่าคนที่บ้านเนี่ยแซวว่าเดี๋ยวนี้หาหมอทุกวันเลยนะเพราะว่าถามคุณหมอทุกวันวันนี้มีคำถามบอกว่า เห็นคลิปที่มีการฝึกวิธีปอดแข็งแรงขนาดไหนนั้นไม่ทราบว่าอาจารย์หมอทั้งสองเคยเห็นไหมมันเป็นการแชร์อาจารย์มันจะเป็นการแชร์แล้วก็เป็นเหมือนกลาง

0: ให้แล้วก็บอกลองดูซิว่าปอดตัวเองแข็งแรงแค่ไหนอย่างไรบอกว่าถ้าผมสามารถกลั้นหายใจได้เกิน1นาทีแสดงว่าปอดผมแข็งแรงนะคะอันนี้จริงไหม
1: ผมบอกตรงผมไม่เคยเห็นคลิปนั้นผมเคยเห็นแต่คลิปของอาจารย์เตชิตที่มา
0: อ๋อที่มาฝึกปอดหลังจากคนติดโควิดไปแล้วจะฝึกปอด
2: ใช่ไหมเขาได้ลึกๆเงี้ยป่ะคะไม่ใช
1: ่ผมเคยเห็นแต่อันนั้นผมไม่เคยเห็นไอ้อันนี
0: ้มันจะเป็นเหมือนอย่างนี้ค่ะอาจารย์เป็นเส้นกราฟเลยแล้วก็เขาจะมีเสียงเพลงแบบพึ่งเหมือนคล้ายๆกับที่เราฉีดวัคซีนข้างล่างอ่ะตึงๆๆอะไรแบบนั้นแล้วก็เหมือนแบบเขาจะบอกว่ามีช่วงนึงให้เรากั้นหายใจแล้วดูซิว่ากั้นหายใจถึงช่วงเนี้ยเหนื่อยหอบไห
2: ม
0: ถ้าเหนื่อยหอบแปลว่าคุณปอดเนี่ยเริ่มไม่แข็งแรงอยู่ในภาวะผิดปกติแล้วอันนี้ลืมไปจริงแล้วเราดูแลตัวเองหมายถึงว่าทดสอบปอดตัวเองอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ใช้วิธีไหนคะถ้าจะดูว่าเราเหนื่อยไหมเราเฮ้ยปอดเริ่มอักเสบไหมเดี๋ยวนี้คนชอบตื่นมาติดยัง
1: โอเคไหมที่มีนะครับก็คือในภาควิชาคุยกันว่าวิธีหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการดูว่ามีปอดอักเสบไหมอันที่ดีที่สุดคือการนับอัตราการหายใจ
2: ครับ
1: ตอนที่เรากำลังหลับหรือเรากำลังพักนับอัตราการหายใจว่าอัตราการหายใจเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นไหม
2: ครับ
1: นะครับอันนั้นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเขาบอกว่าจริงๆดีกว่าการไปซื้ออะไรนะไอ้ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วด้วยซ้ำเพราะว่าอันนั้นซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่าเอโรนีบถูกหรือเปล่า
2: ซื้อมาผิด
1: วิธีอะไรมีอีกหลายปัจจัยนะครับก็คือที่คุยกันก็คือคิดว่าเป็นการนับอัตราการหายใจน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการดีเทคในการ
0: มันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์เอง
2: ครับ
1: อัตราการหายใจใช่ไหมครับก็คือปกติเนี่ยผู้ใหญ่ก็ประมาณ20เนาะประมาณ16ถึง20ถ้าสูงเกินกว่านั้นก็อาจจะเริ่มผิดปกติ
2: คร
1: ับ แล้วถ้าเกิดเป็นในเด็กเนี่ยก็คือจะเป็น60 50 40
2: ครับ
1: ครับถ้าเกิดในเด็กน้อยกว่า2เดือนมากกว่า60ครั้งก็คือถือว่าปกติไอ้ผิดปกติก็ควรจะต้องหาสาเหตุ50ก็คือ2เดือนถึง1ปีนะครับมากกว่านั้นก็คืออายุมากกว่า1ปีก็คือเกิน40ครั้งต่อนาที
2: ค
0: ่ะมีคุณรัชนีคุณพิสารนะคะเขามาฝากสวัสดีอาจารย์นะคะ
2: สวัสดีคุณรัชนีและคุณพิสารด้วยนะคะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะแล้วก็มีคุณจิรชาถามเรื่องคุณแม่ค่ะบอกว่าคุณแม่เนี่ยอายุ52ปีเป็นโรค SLE ลงข้อกระดูกและเป็นสะเก็ดเงินด้วยนะคะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานลิ่มเลือดอุดตันเป็นไขมันพอกตับด้วยอยากทราบว่าคุณแม่มีโรคต่างๆเหล่านี้สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมเห็นออกข่าวบ่อยๆว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันยังไม่ควรฉีด
1: น่าจะต้องมาดูที่การรักษา SLE ก
0: ับ
1: อะไรนะสะเก็ดเงิน
0: สะเก็ดเงิน
1: ครับว่าได้ใช้ยากดภูมิคุ้มกันไหมเนาะถ้าเกิดใช้ยากดภูมิคุ้มกันการฉีดวัคซีนอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ปกติโดยเฉพาะวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องดูตรงนั้นก่อนนะครับในเรื่องของความเสี่ยงที่มีลิ่มเลือดอุดตันก็คือเคยมีลิ่มเลือดอุดตันอยู่แล้วปกติเขาก็จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะก็คงจะต้องปรึกษาคุณหมอดูแลหลัก
0: SLE
1: ใช่ SLE ครับ
2: เห็นด้วยเลยครับอาจารย์ว่าเราต้องรู้คุมโรคได้หรือเปล่าแล้วระดับยาต้านการแข็งตัวของเลือดสำหรับการรักษาโรคประจำตัวมันโอเคไหมอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะมีคำถามเรื่องการตรวจโควิดนะคะบอกว่าเราควรจะตรวจโควิดเมื่อไหร่ดีถ้าเราบังเอิญเป็นกลุ่มเสี่ยงไปตรวจเลยไหมหรือต้องรอแค่ไหนยังไงคะอาจารย
2: ์ครับจริงๆนะณปัจจุบันเนี่ยก็ถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปตรวจเลยนะครับขนาดเราไปตรวจเลยเนี่ยคิวที่เราจะได้ตรวจจริงๆในบางสถานการณ์มันอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวนั้นซะด้วยซ้ำเพราะปัจจุบันอาจจะต้องมีการออนไลน์แล้วก็มีการนัดอย่างเงี้ยครับ
0: คือเดี๋ยวนี้เขาก็จะจำกัดคนที่ไปโรงพยาบาลเหมือนกันอย่างที่เรามาพอดีมีรุ่นน้องบอกว่านัดตรวจโควิดคือไม่ใช่แค่วันนี้นะคะนัดมา2วันแล้ว2วันแล้วแต่กว่าจะได้ตรวจคือวันพรุ่งนี้แล้วคุณหมอก็จะระบุเวลามาเลยว่ามากี่โมงแล้วก็มาตอนนั้นเพื่อที่จะลดความแออัดใช่ไหมคะ
2: ครับก็แนะนำว่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยงชัดเจนก็ขอให้ดำเนินการที่จะนัดที่จะไปตรวจนะครับอาจจะได้วันนั้นเลยหรืออาจจะได้อีกสักวัน2วันหรือ3วันก็แล้วแต่หลังจากนั้นเมื่อเรารู้ว่ามีความเสี่ยงมากไปกว่าการไปตรวจนะครับก็คือการกักตัวนะครับก็คือหมายถึงว่าคุณก็จะต้องคิดว่าคุณอาจจะมีโรคโควิดอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะต้องที่เรียกว่ากักตัวใส่หน้ากากล้างมือ social distancing ชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันว่าโรคมันอาจจะสมมติว่าเรามีโควิดเราอาจจะกระจายไปสู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มที่สูงวัยหรือว่าเด็กนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องระวังด้วยแล้วก็มาตรวจนะครับสรุป
0: ค่ะตอนนี้หลายคนจะค่อนข้างกังวลใจตื่นมาก็จะส่องตาตัวเองไม่ดูหาผื่น

0: ื่นนะอาจารย
1: ์แ
0: ล้วก็เอ๊ะไอหรือเปล่าเจ็บคอไหม
2: ผมก็เป็น
0: อย่างที่อาจารย์เองบอกว่าเออเราคงจะเป็นโรคอื่นกันก่อนที่จะเป็นโควิด
2: เป็นโควิดที
0: ่นะคะทีนี้มีคำถามนี้อาจารย์ทำงานในออฟฟิศนะคะคือเพื่อนบางคนไม่ยอมใส่แมสจริงๆแล้วในออฟฟิศสมมติว่าถ้า work from home ไม่ได้จริงๆการนั่งทำงานในออฟฟิศที่มีคนหมู่มากทุกคนต้องสวมแมสหมด
1: ใช่ไหมคะในห้องเดียวกันสวมแมสค่ะ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยหลายคนบอกว่าออกเป็นกฎบริษัทไปเลยไหมต้องสวมแมสเนาะเดี๋ยวนี้ต้องสวม
1: ก็ควรครับแล้วก็ที่ต้องเตือนอย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงคือตอนที่รับประทานข้าวตอนกลางวันเนี่ยครับคนไทยก็มีความชอบคุยชอบเมาระหว่างกินข้าวอะไรเงี้ยครับบางทีเราช็อตเนี้ยนะครับเป็นช็อตที่ทุกคนพลาด
0: หมาย
1: ถึงว่าเราจะไปจับกลุ่มนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วเราก็เผลอที่จะตอนนั้นต้องถอดแมสแล้วเราก็คุยกันนะครับเราพบว่าจากข้อมูลที่เราเจอกันเนี้ยครับการระบาดจะเกิดขึ้นในช็อตนั้นได้ช็อตหนึ่งที่เราถอดแมสหรือว่าเรารับประทานอาหารแล้วเราใกล้กันเกินไปเพราะฉะนั้นณปัจจุบันก็มีคำแนะนำว่าต้องบริหารจัดการนะครับว่าการรับประทานอาหารคือต้องแยกกันชัดเจนนะครับคือไปกินของใครของมันห่างกันอย่างน้อย 1-1.5 เมตรหรือ2เมตรไปเลยนะครับแล้วก็ไม่คุยกันช่วงนั้นครับต่างคนต่างรับประทาน
0: นะครับ
1: ถ้าจะอยากจะคุยกันอาจจะใช้ LINE หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องไม่สัมผัสกันโดยตรงตอนที่เราถอดแมสเพราะนั้นเนี่ยกาดอย่าตกก็ตอนรับประทานอาหารอย่าตกด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะไม่ให้โรคมันระบาดเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่เราช่วยกันได้เราต้องช่วยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการเมาส์กันก็ได้
0: ใช่คร ับ
1: นะครับเป็นวิดีโอคอลหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเราห้ามแบบคอนแทคกันโดยตรงโดยการถอดแมสออกนะครับ
0: ค่ะนี่อย่างเราเนี่ยใส่แมสแต่คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือมีฉากกั้นอยู่นะป้องกันตัวเองเอาไว้ให้ดีนะคะ
1: ทีนี้ไปก็มีด้วยนะฮะเนี่ย
0: มีทั้งคู่มีหมดเลยไม่สามารถจับกันได้
1: ร
0: ู้
1: ให้ดูเลยว่าSocial distancing จริงจังมากครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณกัญญพัฒน์อายุ56ปีหนัก43สูง155คุณกัญญพัฒน์บอกว่ารู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็แสบคออยู่บ่อยครั้งกังวลค่ะว่าจะเป็นโควิดอยากทราบว่าจะเป็นโควิดไหม
1: ครับ อันนี้ก็ตอบยากน้อยใจ
0: อาจารย์
2: เท่า
0: ที่อาจารย์แบบอันเนี้ยอยู่โรงพยาบาลเจอผู้ป่วยมาหลักๆเลยอ่ะคนที่เป็นโควิดอาการที่แบบเด่นมากมันจะเป็น
2: คือถ้าเป็นรอบแรกจะเป็นไข้ใช่ไหมครับรอบหลังเนี่ยอาการเขาว่าไข้จะไม่ค่อยเด่นอาการที่เด่นจะเป็นตาแดงมีผื่นแล้วก็เจ็บคอรวมถึงในเรื่องของการรับรสการรับกลิ่นเนาะที่ผิดปกติไปนะแต่ประวัติอันที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของประวัติสัมผัสนะครับอันนั้นเป็นประวัติที่สำคัญที่สุดนะเรารู้ตัวเราใส่หน้ากากตลอดเวลาเราเดินไปไหนใส่หน้ากากตลอดเวลาถอดหน้ากากมาไม่เจอใครไม่มีใครอยู่รอบๆโอกาสจะเป็นโควิดก็น้อยครับ
1: เห็นด้วยเลยครับแล้วก็มีข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นติดเชื้อโควิดนะครับเอาเข้าจริงๆสัก 75% เนี่ยอาจจะไม่มีอาการหรืออาจจะอาการน้อยมากนะครับก็คนที่มีอาการอาจจะเป็นสัดส่วนน้อยนะครับแต่ว่าคนที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะฮะกลุ่มนี้มันจะสามารถที่จะมีศักยภาพในการแพร่โรคได้เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราประวัติสัมผัสเนี่ยสำคัญมากจริงๆคือถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยเสี่ยงเราก็จะต้องกักตัวถึงเสี่ยงที่14วันอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะ work from home หรืออาจจะลดการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงอันนี้ก็สำคัญนะครับถ้าอาการมันไม่จำเพาะเจาะจงแล้วก็ล้างมือสัก
2: กันน้อยๆ
0: เหม
2: ือ
0: นเป็นหวัดธรรมดา
2: ใช่เป็นหวัดธรรมดามีไข้น้อยๆคัดจมูกนิดหน่อยอะไรอย่างนั้นเหมือนเป็นหวัดทั่วไปเลยไม่ได้คิดถึงนะครับแต่ถ้าเรารู้ตัวเราใส่หน้ากากตลอดไม่ว่าเราเจอใครเราใส่หน้ากากตลอดถ้าที่ดีใส่2ชั้นเลยครับหน้ากากอนามัย1ชั้นหน้ากากผ้าทับอีก1ชั้นเจอใครเมาส์แรงๆอ่ะใส่เฟซชิลกันไปหนึ่งรอบรับรองไม่ติดแน่น
0: ะครับ
2: เพราะถ้าเกิดอย่างอาการของคุณกัญญาพัฒน์เนาะแน่นหน้าอกแสบคอบ่อยครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นช่วงโควิดผมจะบอกว่าเป็นกรดไหลย้อน
1: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: คือถ้าเครียดก็มีอาการแน่นหน้าอกได้ไหมคะ
2: ใช่ก็คือเนี่ยเป็นแน่นหน้าอกแสบคอเนี่ยมันคือเป็นกรดไหลย้อนมันจะทำให้รู้สึกติดอัดแน่นแล้วก็แสบคอ
0: คร
2: ับ ซึ่งยิ่งกังวลมากก็อาจจะยิ่งมีอาการมากขึ้นเพราะความเครียดก็ทำให้กรดไหลย้อนเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: ดังนั้นคุณกัญญพัฒน์ทำใจสบายๆเนาะแล้วก็ทานอาหารก่อนอย่าทานอาหารก่อนนอนให้มันมีเวลาเนาะมันจะได้แบบว่าไม่มีกรดไหลย้อนขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะถามเรื่องอื่นบ้างนะคะคุณชายถามเรื่องวิตามินดีนะคะบอกว่าวิตามินดีที่ได้จากแดดนะคะที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันถ้าไม่เจอแดดไปหาซื้อ

0: วิตามินดีมากินแทนได้ไหมครับหลายคนพยายามจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองอาจารย
1: ์ครับ
2: วิตามินดีใช่ไหมครับก็ครับแต่เราก็หลบแดดกันทุกครั้งใช่ไหมครับ
0: เห็นแดดนี่วิ่งหนี
2: เห็นแดดวิ่งหนีกลางร่มนะครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของขาดวิตามินดีได้นะครับปกติเนี่ยก็ถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี้เราก็ไม่ได้แนะนำว่าควรจะต้องเจาะเลือดวัดระดับวิตามินดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมีถ้ากังวลเราสามารถที่จะซื้อวิตามินดีในระดับต่ำเนี่ยกินเป็นวิตามินรวมที่มีวิตามินดีผสมอยู่กินร่วมกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องไปถึงขั้นซื้อวิตามินดีอย่างเดียวมากินอาจจะเยอะไปนิดนึง
0: ค่ะ
2: ครับนะครับ
0: ค่ะทีนี้มีคำถามนะคะโอ้โหให้ข้อมูลมาเยอะเลยนะคะชื่อคุณพลพัฒน์อายุ48ปีหนัก71กิโลกรัมสูง169เคยสวนหัวใจใส่ลวดนะคะเมื่อ16มกราคมหลังจากสวนหัวใจเนี่ยหายใจเข้าไม่เต็มปอดเลย18ถึง20มกราคมมีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บเจ็บหายหายแล้วก็กินยาหลายตัวมากอาจารย์ให้
2: ตัวใช่หัวใจเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็ที่คำถามอีกอย่างนึงฉีดวัคซีนได้ไหม
2: ไปถามหมอโรคหัวใจครับจะดีกว่าครับแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในเรื่องของวัคซีนแต่ถ้าเกิดถามว่ามีอาการแน่นหน้าอกบ่อยๆทั้งที่กินยามีทั้งแอสพรินมีอะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องไปหาหมอโรคหัวใจดูนิดนึงนะครับว่าอาการที่เขาเป็นเนี่ยเป็นจากที่เส้นเลือดที่มันเคยส่วนไว้มันมีการตีบลงมาอีกหรือเปล่าจนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเริ่มมีการขาดเลือดอีกหรือเปล่า
1: ด้วยเลยครับจันพอดีเราพบว่าบางคนใส่สเตนหรือว่าสายส่วนอะไรไปแล้วมันมีการตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาการอะไรบ้างล่ะครับที่เราจะทำให้เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเช่นอาการเจ็บหน้าอกหรือว่าเหนื่อยเวลาหมอโรคหัวใจก่อนนัดนะครับ
0: คือถ้าใครที่มีโรคอะไรที่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอเนี่ย
1: โรคประจำ
0: ต้องถามแบบคุณหมอก่อน
2: ใช่ครับควรจะต้องถามคุณหมอดูว่าสามารถเลื่อนนัดได้ไหมตรวจทางไกลได้ไหม
1: คร
0: ับ ค่ะพูดถึงเรื่องของโรคเขาเรียกเกี่ยวกับอาหารนะคะก็มีโรคกระเพาะมาคุณเอ็มออนนะคะบอกว่าถ้าเราเป็นโรคกระเพาะเราควรทำตัวอย่างไรดีเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานแล้วก็หายจากโรคนี้ค่ะอาจารย
2: ์ครับผมโรคกระเพาะเนาะคือจริงๆโรคกระเพาะมันจะเป็นโรคที่เกิดจากได้จากสองอันหลักๆอันที่หนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของลักษณะนิสัยใช่ไหมครับที่รับประทานอาหารไม่เป็นเวลานะครับรับประทานอาหารที่มีรสจัดอาหารที่อาจจะมีความเป็นกรดสูงอะไรอย่างนั้นนะครับ กินหรืออาจจะกินเยอะกินน้อยเกินไปอันนั้นก็มีส่วนนะครับแต่ว่าโรคกระเพาะยังมีอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า H. pylori ใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเรื่องของอาหารอันนั้นเราต้องไปรักษาตัวการติดเชื้อถึงจะทำให้อาการของโรคกระเพาะมันหายไป
1: อ๋อครับยาก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่การปฏิบัติตัวที่อาจารย์บอกมาอาหารการกินกินให้เป็นเวลาใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องกินอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆอาหารที่มีรสจัดชากาแฟอย่างเงี้ยอาจจะต้องงดเพราะมันอาจจะกระตุ้นให้อาการมันกำเริบได้การใช้ยานี้เรามัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยมันอาจจะต้องไปเจอกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารซึ่งบางครั้งอย่างที่อาจารย์เอ็ดบอกเรามันอาจจะมีโรคติดเชื้อ H. pylori อยู่แล้วยังไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับหรือจริงๆมันเป็นจากสาเหตุอื่นด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติตัวทุกด้านแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่คิดว่าอาจจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
0: ค่ะวันนี้คำถามมีหลากหลายเรื่องนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องของโควิดแล้วเรื่องมะเร็งวันนี้อาจารย์เอสเชี่ยวชาญด้านนี้นะคะอาจารย์แอร์เชี่ยวชาญด้านรังสีนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณลุงอายุ89ปีนะคะสูง167หนัก60บอกว่าเพิ่งตรวจเจอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองวันนี้เลยนะคะคุณหมอบอกว่าน่าจะอยู่ในระยะที่2หรือ3อยากทราบว่าระยะแบบนี้มีโอกาสรักษาหายไหม
2: มีครับครับผมเพราะว่าปกติมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็จะมีแบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งทั่วไปเนาะ1 2 3 4นะครับถ้าอยู่ในระยะ2ระยะ3นะครับมีโอกาสรักษาหายขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็งว่าเป็นชนิดไหนถึงจะบอกได้ว่าโอกาสที่รักษาหายนั้นจะมากน้อยขนาดไหน
1: ครับ
0: นะครับยังเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถ้าตอนนี้จะให้คุณลุงนะคะเขาเรียกว่าเริ่มปฏิบัติตัวเองเพื่อที่เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาเนี่ยคุณลุงจะต้องปฏิบัติตัวอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์
2: ครับก็คงจะต้องระวังในเรื่อง

0: ของการติดเชื้อเพราะการติดเชื้อจะทำให้การเริ่มยาเคมแบบช้าไปนะครับก็
1: อายุ89ถ้าให้เคมีมันมีผลอะไรไหมคะอาจารย
0: ์เขาก็จะเลือกยาที่เหมาะสมกับอายุแล้วก็โรคที่มีร่วมอยู่แล้วปกตินะครับ
2: ครับอาจารย
1: ์เดี๋ยวนี้คุณหมอเก่งแล้วก็วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมากนะคะดังนั้นเนี่ยคุณหมอที่เป็นผู้ให้การรักษาก็น่าจะเลือกวิธีการรักษา
2: ที่อยากให้อาจารย์เอ็ดให้ข้อเท็จจริงนิดนึงครับเพราะคนชอบคิดว่าเป็นมะเร็งแล้วจะต้องตายอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ที่มันจะคุกได้หรือว่าเรียกว่าอยู่กับมะเร็งได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับอาจารย์
0: ใช่ครับถูกครับเพราะว่าเป็นมะเร็งเนี่ยคือมะเร็งมันทำให้ตายก็จริงนะครับเพียงแต่มะเร็งไม่ได้ทำให้ตายวันนี้พรุ่งนี
1: ้
0: เรายังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่กับมะเร็งนะครับก็คือรักษาให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับในโอกาสในเรื่องของโอกาสที่จะรักษาหายขาดจริงๆก็ถ้าเป็นระยะหนึ่งโอกาสรักษาหายขาดก็มากกว่าระยะ4เป็นเรื่องปกติมะเร็งบางชนิดมีโอกาสที่จะตอบสนองต่อการรักษาดีก็มีโอกาสที่จะอยู่มีชีวิตยืนยาวได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งการที่รักษาตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับอาจจะช่วยเพิ่มโอกาสการมีชีวิตรอดได้มากขึ้นนะครับบางรายมีโอกาสถึงขั้นหายขาดได้นะครับโดยเฉพาะมะเร็งในเด็กปกติเวลาเรารักษาหวังหายเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป
2: ครับ
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณจิติมานะคะอายุ57ไปสูง165หนัก58นะคะคุณจิติมาบอกว่าปวดท้องนิดๆนะคะถ่ายแล้วมีเลือดนะคะพบว่ามีเลือดไปฉี่ไปปัสสาวะเนี่ยบอกว่ากระดาษเช็ดแล้วก็ปรากฏว่าก็มีเลือดติดมาด้วยอยากทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างมีโรคประจำตัวคือทารัสซีเมียมีโรคเลือดจางเกี่ยวกันไห
0: ม
1: ปวดท้องนิดๆนะคะถ่ายแล้วมีเลือดติดอยู่แล้วก็ไปปัสสาวะก็มีเลือดติดอยู
2: ่
1: จะเป็นโรคอะไรได้บ้าง
0: กำลังคิดว่ามีเลือดออกมาทั้ง
2: สองทาง
0: เนาะแล้วก็ทางปัสสาวะ
2: ปัสสาวะ
1: อันนี้ดูรุนแรงนะคะ
0: อันที่ไม่เกี่ยวแน่ไม่ทารัสซีเมียไม่ทำให้มีอาการแบบนี้นี่ต้องหาสาเหตุอื่นครับว่าเป็นอะไ
2: ร
0: แล้วถ่ายออกมาเป็นเลือดสดจริงๆมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเนาะ
2: ใช่ครับ
1: มันเกิดจากอะไรได้บ้างอาจารย์แอ
2: ร์คือถ้าเป็นเลือดสดๆเลยเนี่ยแล้วไม่เจ็บส่วนใหญ่จะเป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักนะครับแต่ว่าถ้าเจ็บอาจจะมีเรื่องของแผลที่บริเวณทวารหนักนะครับแต่ว่าโจทย์ที่สำคัญก็คือท่านอายุค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราต้องระวังคือเช่นมันเป็นเรื่องของโรคเนื้องอกหรือโรคมะเร็งในลำไส้หรือว่าทวารหนักหรือเปล่าคือถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จริงแนะนำก็ชัดเจนนะครับมีอาการชัดเจนเนี่ยควรจะต้องตรวจนะครับว่ามันมีปัญหาของอะไรหรือเปล่าบางทีอาจจะต้องตรวจอุจจาระด้วยนะครับว่ามันมีเลือดออกมาจากทางเดินอาหารจริงหรือเปล่านะครับสำหรับการที่มีปัสสาวะออกมาเป็นเลือดคงต้องดูครับว่าลักษณะของเลือดเป็นยังไงเช่นสาเหตุที่เราพบได้บ่อยๆเช่นมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาว
1: ะ
2: ถ้ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดเนี่ยแหละครับแล้วก็ตรวจทั้งปัสสาวะตรวจอุจจาระด้วยว่ามันเป็นอะไรนะครับสาเหตุส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่มะเร็งแต่ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มสิ่งที่อายุมากเนี่ยเราก็อาจจะต้องตามดูนิดนึงครับว่ามันไม่ใช่จริงๆหรือเปล่าครับก็แนะนำว่าน่าจะต้องตรวจครับ
1: ไปที่คำถามจากคุณณัฐการนะคะคุณณัฐการบอกว่าขอสอบถามกรณีคนที่มีอาการเหงื่อออกมากแล้วก็ชุ่มเลยนะคะออกจนชุ่มเลยร้อนง่ายมากๆเหงื่อไหลเหมือนเปิดก๊อกเลยค่ะในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกปกตินะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันไม่ได้ร้อนอย่างเดียวแต่ว่าก็หนาวง่ายมากๆถ้าต้องการหาว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือคุณจะไปเริ่มต้นที่คุณหมอแผนกไหนดีคะ
0: ร้อนง่าย
1: ร้อนง่ายหนาวง่ายนะคะ
2: คุณเขาบอกว่าอายุเท่าไหร่ไหมครับ
1: ไม่ได้บอกนะคะคุณนักการไม่ได้บอกอายุ
2: บางทีมันตอบยากเนอะจันแล้วบางคนเป็นถ้าหมดประจำเดือนก็จะไปอีกแนวนึงถ้าเป็นวัยทำงานก็จะไปอีกแนวนึงไหมคร
0: ับ ก็ไปหาหมออายุรกรรมก่อนไหมครับถ
2: ้
0: าแบบนี
1: ้ไปเริ่มต้นดูเนาะว่าเป็นอะไร
2: ก็แนะนำว่าคือไปจริงหาหมอที่คุณสามารถไปหาได้เป็นคุณหมออายุรกรรมทั่วไปก่อนก็ได้นะครับ
1: คุ
2: ณหมอก็ตรวจร่างกายแล้วครับแล้วก็หาสาเหตุที่มันเป็นไปได้ยกตัวอย่างนะครับบางคนเป็นไทรอยก็อาจจะทำให้มีลักษณะของเหงื่อออกเหงื่อแตกใจสั่นอย่างนี้ก็ได้คุณหมอก็คงจะต้องตรวจเช็คกันนะครับคำที่ประจรมันเร็วหรือเปล่าคำไทรอยมีก้อนอะไรไหมมีตาโปนมีลักษณะอะไรที่มันเป็นไทรอยหรือในบางครั้งอาจจะต้องเจาะฮอร์โมนดูด้วยว่าฮอร์โมนไทรอยมันปกติหรือเปล่าในกรณีที่ไม่เป็นไทรอยแต่บางสุภาพสตรีบางท่านเช่นวัยหมดประจำเดือนหนาวหนาวร้อนร้อนขี้หงุดหงิดอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไข้วัยทองเพราะนั้นก็แนะนำอะครับว่าของบางอย่างมันแค่พูด
1: เลฟแฟกต์นะคะอยากทราบว่ามียาตัวอื่นไหมที่จะทำให้หายคือหมายถึงว่าหายจากอาการที่เป็นอยู่นะคะมวนท้องเหมือนมีอะไรติดในลำไส้จริงๆแล้วถ้าจะให้รักษาเนี่ยควรจะเริ่มจากอะไรดีอาจ

0: ้ารู้สึกมีอาการแบบนี้นะ
1: ครับ
2: จริง
1: ครับเข้าใจว่ามันตอบยากเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับที่เป็นกลุ่มในเรื่องของการผลิตเซลล์เพิ่มขึ้นนะครับที่เจอในผู้สูงอายุนะครับที่จะต้องการรักษาด้วยอาจจะใช้วิธีคือถ้าเกิดมีอาการมากอาจจะใช้วิธีเอาเลือดทิ้งก็ได้นะเมื่อมันข้นนะ
0: ไข่เลือดใหม่ค่ะอาจารย
2: ์ฮะไม่เอาทิ้งเลย
0: เอาทิ้งเลย
2: เหมือนบริจาคเลือดเนี่ยเพียงแต่เอาเจาะออกมาแล้วก็ทิ้งไป
1: คร
2: ับให้มันจางลง
0: เขาเรียกว่าตอบทีละคิวทีละคิวมาเรียบร้อยขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะอาจารย์หมอแอร์และอาจารย์หมอเอ็นนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบค
0: ุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมรายการนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพชมรายการรัดคิวหมอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์นะคะหมดเวลาแล้วเราสามคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็น
2: ได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
3: ้นั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำเด็กพ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอม

0: ทุกคนมานี่แล้วสวัสดีค่ะ
1: ดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอนุบาลชาญสมรท่านผู้ชมครับเพื่อท่านผู้ชมเคยมองดูก้อนเมฆบนท้องฟ้าไหมครับแล้วเราจินตนาการต่อว่าก้อนเมฆนั้นเป็นรูปอะไรได้อีกหลายอย่างเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นอาจจะมองเป็นรูปแมวหรือว่าเป็นไอศกรีมใช่ไหมครับนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าจินตนาการครับรายการของเราเห็นความสำคัญของจินตนาการก็เลยชวนเด็กๆน้องๆหนูๆมาวาดรูปต่อเติมเส้นสายจากต้นแบบที่เรามีให้นะครับและแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันไหมครับ
1: อยาก
0: ถ้าอยากดูนะครับจะให้ดูนะครับว่าลายเส้นปริศนาของวันนี้เป็นแบบนี้ครับเป็นลายเส้นนะครับอิสระ1เส้นแบบนี้นะครับระหว่างนี้ท่านผู้ปกครองนะครับก็ลากเส้นเป็นแบบให้น้องๆได้เลยครับให้เวลา1 2 3นะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเด็กๆที่นี่พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูป

น้องเพียวเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับน้องๆทางบ้านน้องเพียววาดเต็มกระดาษเลยนะครับไม่จำเป็นต้องวาดอยู่ในเฉพาะตรงเส้นที่เรามีให้นะครับวาดอะไรก็ได้ต่อเติมให้เต็มกระดาษเลยนะครับดูเวลาด้วยนะครับพี่เซฟดูแล้วเนี่ยเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับต้องเร่งมือหน่อยแล้วถ้ามีเวลาอย่าลืมระบายสีลงไปด้วยครับจะได้สวยงามมากขึ้นเร่งมือหน่อยนะครับ

เป็นไงกันบ้างครับแต่ละคนน้องต้นน้ำครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเหรอครับเข้าฟ่างแล้วครับเสร็จแล้วครับตอนนี้น้องๆที่นี่ก็เสร็จหลายคนแล้วนะครับบางคนก็กำลังลงมืออยู่แต่ว่าพี่เซฟจำเป็นจะต้องมานับเวลาถอยหลังแล้วละครับน้องๆน้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างเสร็จกันหรือยังนะครับตอนนี้จะขอนับเวลาถอยหลังตั้งแต่5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับวางอุปกรณ์

0: ได้หลังจากวาดรูปเสร็จแล้วนะครับน้องๆที่นี่เขาบอกว่าเขามือเลอะกันมากเลยอยากให้โชว์ให้ดูหน่อยนะมือเลอะกันไหมไหนดูสิครับเป็นไงแล้วน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมือเลอะหรือเปล่าทำศิลปะมือเลอะนี่เป็นเรื่องที่สนุกสนานมากนะดีมากๆเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้ okay. เราก็ถึงช่วงเวลาที่จะมาคุยกับน้องๆ อนุบาลชาญสมรแล้วนะเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาคุยกับน้องคนแรกเลยขอเชิญน้องต้นน้ำมาน้องต้นน้ำครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าชื่ออะไรครับ
2: คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหาร
0: คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหารนะครับเอาเล่าให้ฟังหน่อย
2: อันนี้คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหารแล้วนกก็บินมาหาเครื่องบินนึกว่าเครื่องบินเป็นนก
0: อ๋อแล้วยังไงอีกครับ
2: แล้วนกก็บินไปหาพระอาทิตย์นกตัวผู้ก็บอกนกพ่อก็บอกว่าอุ้ยพระอาทิตย์ร้อนจัง
0: โอ้ปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยครับอ้าวพบกับน้องคนที่2ครับน้องเข้าฟ่างลุกขึ้นยืนเลยลูกน้องเข้าฟ่างตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: รถขายจักรยาน
0: รถขายจักรยานไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
3: รถมีจักรยาน1อัน
0: ครับแล้วข้างบนรถนี่มีอะไรครับ
3: จักรยาน
0: จักรยานเขาเอาไปไหนเนี่ย
3: เอาไปขาย
0: เอาไปขายหนูคิดว่าอะไรครับ
4: มันเป็นรถขนจักรยาน
0: เป็นรถขนจักรยานอันนี้เป็นรถในปัจจุบันหรือในอนาคตครับน้องเข้าฟ่าง
3: อนาคต
0: อ๋อในอนาคตนะครับรถในอนาคตล้อติดกันนะแล้วก็ลอยจากพื้นด้วยนะครับแล้วก็กำลังจะเอาจักรยานไปขายนะครับนี่คือผลงานของน้องเข้าฟ่างครับปรบมือให้หน่อยครับต่อมานี่คือผลงานของน้องภูมินะครับน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: ปลาฉลามอยู่ในทะเล
0: ปลาฉลามอยู่ในทะเลนะครับอ้าวเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
5: ปลาฉลามอยู่ตรงนี้แล้วก็ปลาฉลามจะมากินปลาสามตัวนี
0: ้โอ้นี่ไหนปลาฉลามอยู่ไหนชี้สินี่ฉลามคือตัวใหญ่สุดใช่ไหมครับแล้วจะมาทำอะไรนะครับ
5: มากินปลาสองตัวนี้
0: กินปลาสองตัวนี้แล้วยังไงต่อครับ
5: แล้วก็สองตัวนี้เป็นลูกมัน
0: ลูกใครลูกใคร
5: ลูกของปลาฉลาม
0: อ๋อนี่คือลูกปลาฉลามแล้วยังไงต่อครับเรื่องนี
5: ้แล้วก็มีเรืออยู่ตรงนี้สองอัน
0: โอ้เรือนี้มาทำอะไรครับ
5: มาหาอาหาร
0: หาอาหารและนี่นะครับคือผลงานปลาฉลามของน้องภูมินะครับปรบมือให้หน่อยครับต่อมาถึงน้องคนที่สี่น้องเพียวผลงานน้องเพียวมีชื่อว่า
6: น้ำ
0: เรือดำน้ำ
6: แต่มันก็อยู่บนบกได
0: ้ฮะเรือดำน้ำแต่เขาอยู่บนบกได้ด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ
6: ตรงนี้มันเป็นปลาฉลามปลาฉลามมันก็กินปลาตัวนี้ก็ลื่นลงมาตรงปลาตัวนี
0: ้ครับ
6: เรืออันใหญ่มันก็เป็นของเรือปลาตัวนี
0: ้
6: แล้วมันก็ผูกเชือกเอาไว้ให้ตัวนี้
0: ครับทำไมเรือดำน้ำลำหลักเขาเล่นยังไงอะครับ
6: เขาตีแบบนี
0: ้ถืออะไรอยู่ถืออะไร
7: ถือไม
0: ้แล้วตียังไงครับทำท่ายังไง
7: ตี
0: แบบนี้แล้วมีอย่างอื่นอีกในภาพนี้มีอีกไหมครับอะไรอีกครับ
7: ก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำออกมาเปิดตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ
0: โอ้ตรงนี้เป็นห้องน้ำเปิดประตูออกมาแล้วตรงนี้คืออะไรครับ
7: ตรงนี้ก็เป็นบ้าน
0: เป็นสถานที่น้องซินเคยไปเที่ยวมาจริงๆใช่ไหมครับนะครับแล้วก็วาดต่อเติมจากลายเส้นที่เรามีให้เป็นสนามกอล์ฟแสนสวยแบบนี้นะครับปรบมือน้องซินหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผลงานของเด็กๆอนุบาล นะครับวาดได้ตั้งแต่เรือดำน้ำนะไปจนถึงเครื่องบินบนฟ้าเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเหมือนหรือไม่เหมือนกับน้องๆที่นี่นะครับท่านผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าความคิดและจินตนาการของเด็กนั้นเป็นสิ่งที่เขาสนุกและอยากสร้างสรรค์ด้วยตัวเองนะครับแล้วคราวหน้าน้องๆ อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมแล้วมารอสนุกกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรนะครับเย้

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสดีกามาตรา1ให้แม้ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000

พันคนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2. ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อผสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อ

0: ได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กออดเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคต

0: สื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตำเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ที่นี่คือโนแลนด์ดินแดนแห่งความรู้จะมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะมีผู้หนึ่งพาเจ้ามาเพื่อหลบหนีจากจอมปีศาจที่กำลังจะจับตัวเจ้าไปเป็นลูกน้องของมันอย่าง

今。ความชั่วร้ายคืบคลานเข้ามาปัญญาของดินแดนแห่งนี้จึงเสื่อมลงผู้ที่จะช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้ได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้กล้าในตำนาน

0: แล้วผู้กล้าในตำนานที่จะช่วยเหลือดินแดนโนแลนแห่งนี้เป็นใครกันเหรอครับ
1: ไม่มีใครรู้หรอกว่าผู้กล้าในตำนานเป็นใครแม้แต่ผู้เฒ่าแห่งปัญญาผู้รอบรู้ยังข้าเองก็ตามตำนานได้กล่าวไว้เพียงแค่ว่าผู้กล้าในตำนานนั้นคือผู้ที่มีร่างกายแข็งแกร่งเหมือนเพชรมีพละกำลังมากมายดังช้างสารและมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมประดุจดังเข็ม
2: นี่มันไม่ใช่ผู้กล้าแล้วผู้กล้าต้องเป็นแบบนี้สิ
0: ว้าวเท่เป็นบ้าเลย
1: และที่สำคัญคือต้องมีจิตใจอันกล้าหาญที่ต้องการจะปกป้องคนอื่นจึงจะเป็นผู้กล้าที่แท้จริงมีเพียงผู้กล้าในตำนานเท่านั้นที่จะสามารถดึงพลังแห่งหนังสือมาใช้เพื่อปกป้องดินแดนโนแลนแห่งนี้ได
0: ้ดีจังเลยได้ปกป้องผู้คนด้วยเหมือนกับพ่อของผมเลยล่ะครับพ่อผมเป็นตำรวจตระเวนชายแดนคอยปกป้องผู้คนเหมือนกันนะครับผมอยากเป็นผู้กล้าในตำนานบ้างจังจะได้ปกป้องคนอื่นเหมือนอย่างพ่อบ้างอ่ะฟิวฟิวฟิวฟิวฟิวปังปังปังปังปังปังปังฟิวฟิวฟิวฟิวฟิว
1: ตัวกระเปียกอย่างเจ้าน่ะไม่ไหวหรอกต้นกล้าเอ้ย
0: ฟิวอ้าวทำไมล่ะครับผมตัวกระเปียกอะแต่ใจผมสู้นะ
1: เพราะว่าในการที่จะปกป้องโนแลนนั้นผู้กล้าจะต้องต่อสู้กับเหล่าปีศาจทั้งหลายที่เรียกกันว่าทูบ
0: ทูบเหรอ
1: ปีศาจที่เรียกว่าทูบมีหลายแบบบางตัวก็มีร่างกายใหญ่โตกว่ามนุษย์หลายเท่าบางตัวก็มีร่างกายที่เต็มไปด้วยน้ำแหลมและผิดร้ายที่ใครแตะเข้าไปแล้วเนื้อหนังจะผุพองเปื่อยยุ่ยบางตัวก็มีร่างกายแข็งแกร่งเกือบจะเป็นอมตะจนเรานึกไม่ออกเลยว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะพิชิตมันได
0: ้เฮ้ยเอ้ยเว้ยน่ากลัวจังเลย
2: ฉันว่ามันคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยนะต้นกล้า
0: ฮะดีละโชคดีแล้วที่มันได้เป็นผู้กล้าฮะพวกทูบนี่น่ากลัวจังฮะ
2: เอ้าไม่อยากปกป้องผู้คนแล้วหรอต้นกล้า
0: ไม่เป็นไรให้เป็นหน้าที่ของผู้กล้าเขาเถอะครับเดี๋ยวเขาจะไม่มีอะไรทำอ่ะ
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยจะได้กล้า
1: ทูบอารวาสครับทำร้ายผู้คนใหญ่เลยอ่ะ
0: พูดจะไม่ทันขาดคำมาแล้วเหรอ
1: ใจเย็นๆก่อนทุกคนอีกไม่นานผู้กล้าในตำนานก็จะปรากฏตัวขึ้นแล้วถึงเวลานั้นผู้กล้าคงจะช่วยพวกเราเอง
3: รอไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะตอนนี้มันตามพวกเรามาแล้วนั่นไงครับนั่นไงมาแล้ว
1: ไหนอ่ะ
3: ช่วยด้วยทำยังไงดีเนี่ยมันมาแล้ว
2: เขินไหนอ่ะไม่เห็นมีเลย
0: นั่นนะสิทูบมันคงไม่โผล่มาเร็วขนาดนี้หรอกมั้ง

0: เฮ้ยอ้าวอย่าทำมาแล้วเจ้าหนูรีบหนีเร็วสิ
1: สองคนนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายเราต้องกลับไปช่วยเขาสิครับ
0: ได้จะบ้าไปแล้วเหรอไปแล้วจะช่วยอะไรได้จะไปตายหรือไงมีแต่ผู้กล้าเท่านั้นและที่จะสู้กระทุบได้จะไปก็ตายเปล่า
1: แต่ยังไงก็ปล่อยให้ชาวบ้านเป็นอันตรายแบบนี้ไม่ได้เห็นคนเดือดร้อนก็ต้องปกป้อง

Bruh.

0: Mày mệt lây chứ bác.
1: ตบทีเดียวตายเลยเหรออะไรจะพลังรุนแรงขนาดเนี้ย
0: ใจเจ็บเป็นบ้าเลย
1: เนี่ยโดนตบขนาดนี้ยังไม่ตายอีกเหรออะไรจะอึดขนาดน
2: ี้แล้วไม่ดีแล้วยังไงกันเล่า
0: โอ้ยเจ็บ

ายสงสัยต้องเป็นงานของผู้กล้าจริงๆด้วยขอโทษนะที่กระเด็นมาโดนพวกเธอทำให้ต้องเจ็บไปด้วยอ่ะศิลปะการต่อสู้งั้นเหรอแหมถ้าเรารู้วิธีการต่อสู้ก็ดีสิการต่อสู้ในระยะประชิดตัวให้ใช้ลักษณะวิชายุทธ์ที่กระชับและสั้นต่อเนื่องรวดเดียวจบเป็นมวยที่ใช้พลังด้วยความคล่องแคล่วว่องไวจุดเด่นอยู่ที่ลักษณะวิชายุทธ์สัมพันธ์กันเป็นกระบวนลูกโซ่เคลื่อนคล้อยต่อเนื่องเท้าคล่องมือว่องไวมียุทธวิธีที่รัดกุม

พลังแห่งหนังสืออย่างนี้นี่เองแม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติข้ออื่นๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้กล้าคือจิตใจอันกล้าหาญที่ต้องการจะปกป้องคนอื่นขอเพียงมีสิ่งนี้สิ่งเดียวก็จะเป็นผู้กล้าที่แท้จริงได้

0: โหเยี่ยมไปเลย
1: เป็นอะไรหรือเปล่าต้นกล้า
0: โอ้โหซัดจะถูกสมองไปเลยนายทำได้ยังไงกันเนี่ย
2: นั่นสินั่นสิโดนซัดอยู่ดีๆก็มีสายออกจากตัว
1: แล้วก็ลุกขึ้นมาจัดการเจ้าทูบได้เฉยเลย
0: จริงด้วยนี่นายแอบกินยาโดนอะไรเข้าไปหรือ

0: เปล่าเนี่ย
1: เดี๋ยวสิทุกคนใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆคือฉันก็แค่อ่านหนังสือแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีพลังอะไรบางอย่างวิ่งเข้ามาในร่างกายอ่ะแล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือพลังอะไร
2: นี่แหละคือพลังแห่งหนังสือยังไงล่ะ
1: ฮะพลังแห่งหนังสือ
2: ถูกต้องมีเพียงหุกกล้าเท่านั้นที่จะสามารถดึงพลังแห่งหนังสือมาใช้ได้ต้นกล้าเอ๋ยเจ้านั่นแหละคือผู้กล้า
1: ฮะผมเนี่ยนะผู้กล้าว้าใจเฮ้ย
3: ว้าวเยี่ยมไปเลยฟังนิทานจากฉันทุกวันเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกสุดยอดไปเลย
4: นั่นนะสิน
0: ั่นน่ะสิอะไรของนายนายไปนอนฟังนิทานกับเขาด้วยเหรอ
4: ฉันไม่ถึงนั่นน่ะสิเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกต่างหากล่ะ
0: เออจริงด้วยนั่นน่ะสิเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกแน
2: ่นี่ทุกๆคนฟังทางนี้หน่อย
1: ทำอะไรครับท่านผู้เฒ่า
2: ข้ามัวแต่รอคอยผู้กล้าจากคำทำนายจึงปฏิเสธมาตลอดว่าเจ้าหนูต้นกล้านะไม่ใช่ผู้กล้าความยึดติดของข้าทำให้ข้าสำคัญผิดไปขอให้ทุกคนรับการขอโทษจากข้าด้วยเถิด
1: โอ้ยไม่ได้นะครับท่านผู้เฒ่าท่านเป็นผู้ใหญ่จะมาขอโทษเด็กอย่างผมได้ยังไงอ่ะ
2: ผู้กล้าเอ๋ยจงจำไว้ความกล้าที่จะปกป้องคนอื่นคือความกล้าอันยิ่งใหญ่ความกล้าของเจ้าทำให้ข้าได้เห็นเจ้าตัวเล็กนิดเดียวยังกล้าที่จะเสี่ยงชีวิตตัวเองสู่กระทู้เพื่อปกป้องผู้อื่นแล้วแค่การยอมรับผิดและขอโทษหากข้ายังไม่กล้าทำข้ายังจะกล้าสู้หน้าผู้กล้ายังเจ้าอีกได้อย่างไร
1: เออแต่ว่าท่านผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่กว่าผมตั้งแยะนะครับ
2: ไม่ว่าเป็นใครทำผิดก็ต้องขอโทษข้าทำให้ทุกคนตกอยู่ในอันตรายเราหมัวแต่ยึดมั่นในคำทำนายจึงมองข้ามเรื่องสำคัญไปผู้กล้าไม่ได้มาจากคำทำนายแต่มาจากการกระทำต่างหาก
1: โอ้ยพี่เอ๋

0: แล้ว
1: แบ๊บบี้รีบไปหาต้นกล้ากลับมาเร็วเข้า

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกไทยมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกไทให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีไทอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงอาจจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกไทเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องๆควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาในขณะนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาเรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอ

ของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักหลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับ

0: ลังจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมานำไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อยและหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆก็ตัดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์ inbox
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์คลับกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตคะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โจกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับนี่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น

The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

บกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยละค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติกเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้นี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆ

เลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมคะตอนนี้กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

ตอนนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ๊ทลงสีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยพี่โบ๊ทจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบ๊ทจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบ๊ทแปะลงไปเลยเลยคือหมวกที่พี่โบ๊ทจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตาเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ทีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถครีเอทลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายของแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสายของแว่นของพี่โบ๊ทก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวของแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวสายของแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อเราเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันมากเลยโอเคเราก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายของแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะในการบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่2เลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำ

่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกข้างนึงด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันพี่โบก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยละมันก็จะไม่หลุดลงมาละค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายของแว่นให้คุณยายของพี่โบเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

สำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายกับพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องๆติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละช่องอะค่ะมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทำจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทำไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆอาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบ๊ทต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบ๊ทใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ้อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่
แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

๊กซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแต่มาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบ๊ทเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้พี่โบ๊ทก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอลนะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมนี่ก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งหลังเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะพี่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆนะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีอะมาวัดเสียบไว้เลยพี่โบจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินนะคะพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบ๊ทนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบ๊ทนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยละค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

น้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidon Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอกัน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: ปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างมา

0: ลยหรอกลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
3: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
3: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: พี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

นักธุรกิจดิจิทัลในมุมมองผมคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นเรียลไทม์ต้องดูได้หมดต้องรู้ได้หมดอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรต้องดูได้ทันทีเดี๋ยวนั้นต้องมีความรวดเร็วในการตัดสินใจมีข้อมูลพร้อมซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นดิจิทัลอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้ทันที

0: ในทุกวันนี้มีนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งใกล้ชิดกับผู้บริโภคกันมากโดยผ่านการสื่อสารการขายหรือตลาดดิจิทัลที่มีโซเชียลมีเดียเป็นตัวเชื่อมต่อการค้าขายและเทคโนโลยีต่างๆเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้แบบรวดเร็วทันใจปัจจุบันเราเรียกนักธุรกิจกลุ่มนี้ว่านักธุรกิจดิจิทัล
1: สวัสดีครับผมสมยศชวลิตตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท JB Computer Group ครับนักธุรกิจดิจิตอลในมุมมองของผมนะผมคิดว่ามีความทันสมัยมีการนำเทคโนโลยีของดิจิตอลมาใช้ในธุรกิจเช่นการขับที่ต้องใช้บาร์โค้ดใช้ QR code มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการขายแล้วก็สามารถนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ได้รู้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีขายไม่ดีอีกแง่หนึ่งในแง่ของดิจิทัลผมคิดว่าผู้บริหารยุคใหม่เนี่ยควรจะเห็นอะไรที่เป็นเรียลไทม์เช่นเห็นยอดขายเป็นเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องรอสรุปวันนะสามารถนั่งดูในมือถือได้เลยว่าปัจจุบันยอดขายเท่าไหร่สินค้าตัวไหนขายดีขายน้อยขายช้าก็สามารถวางแผนได้เป็นรายวันรวมถึงในแง่ของกำไรขาดทุนก็สามารถดูได้เลยว่าวันนี้กำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่คือประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในธุรกิจช่วยในการบริหารที่รวดเร็วช่วยให้การตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นบนข้อมูลที่มีอยู่เลยหลายๆธุรกิจเนี่ยต้องมาทำแบบนี้คือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นดิจิตอลในช่วยในการบริหารแล้วก็รู้เทรนด์อนาคตเร็วขึ้นเช่นบางทีมันก็เกิดเหตุที่คิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นเราเอาสินค้าตัวนี้มาเราไม่คิดว่ามันจะขายดีพอเราเห็นข้อมูลปุ๊บมันขายดีมากเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ทันทีในมุมกับการสินค้าตัวนึงเอามาแล้วมันเราคาดว่าตัวนี้จะออกเร็วจะขายดีมันไม่เป็นไปตามที่คิดเราก็สามารถปรับเช่นมีโปรโมชั่นหรือลดราคาหรือมีอะไรแถมอะไรแบบนี้ทำให้มันบริหารได้แบบรวดเร็วอาชีพนักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เอาเทคโนโลยีเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้มาบริหารในองค์กรเราสามารถเชื่อมต่อกับบริษัทอื่นๆได้ตัวอย่างเช่นการสั่งซื้อสินค้าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนมากนักใช้เชื่อมกันเลยกับอีกบริษัทที่ขายของให้เราตัวที่เราต้องการกับตัวที่เขามีขายถ้ามันแมทปุ๊บมันก็จะเป็นออเดอร์โดยอัตโนมัติและผมคิดว่านักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยขับเคลื่อนให้หลายๆธุรกิจเนี่ยสามารถโตไปพร้อมๆกันได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นหน้าจอแดชบอร์ดที่เป็นเรียลไทม์ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรามาใช้อันนี้เป็นยอดขายณปัจจุบันนี้ก็จะบอกว่าบินล่าสุดเนี่ยคือใครสาขาไหนขายตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นMy Central ปิ่นเกล้านะฮะคุณกฤษณะเป็นคนขายบินนี้ได้580 บาทนี่คือบินล่าสุด

จริงๆผมชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ตอนสมัยที่เป็นเด็กวัดนะฮะเราก็เห็นรุ่นพี่ที่เป็นเด็กวัดด้วยกันเนี่ยเขาเรียนด้านคอมพิวเตอร์ในตอนนั้นเรารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นอะไรที่ทันสมัยมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์มันเป็นเหมือนเทคโนโลยีเหมือนเราดูหนังการ์ตูนที่มันมีห้องคอนโทรลโน่นนี่นั่นเราคิดว่าเราน่าจะเขียนซอฟต์แวร์พวกนั้นได้น่าจะบังคับหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ได้ก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาตั้งแต่ตอนนั้นแรงบันดาลใจก็คือมาจากที่เราชอบไอทีชอบเทคโนโลยีชอบเรื่องการค้าขายก็เลยกลายเป็นทำธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับไอทีก็คือ1คือไอทีที่เราชอบ2คือเรื่องค้าขายที่เราชอบด้วยก็เลยกลายเป็นมาเปิดเป็นร้าน JB

มจบป .6 นะฮะแล้วก็ผมมาบวชอยู่2ปีตอนบวชเนี่ยก็เรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทปริญญา 1-2 ประโยคออกไปเรียนสาวผู้ใหญ่1ปีจบม .3 หลังจากนั้นก็เรียน 4-5-6 ต่อที่สวนอนันต์ที่พรานนกนะครับจบม .6 ปุ๊บก็ไปเรียนปวทคอมพิวเตอร์ก็คือเทียบเท่ากับปวสจบปวทก็เข้าทำงานแบงค์ไทยพาณิชย์หลังจากเข้าไทยพาณิชย์ก็มาเรียนต่อปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นคณะ MIS การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ก็ทำไทยพาณิชย์มา8ปีในช่วงของปีที่6ปีที่7ปีที่8เนี่ยช่วงนั้น3ปีนั้นเนี่ยผมทำเกี่ยวกับสินเชื่อแล้วก็ทำเกี่ยวกับงานเขียนโปรแกรมงานดาต้าเบสนี้ช่วงว่างตอนเย็นของการทำงานเนี่ยก็ประกอบคอมให้เพื่อนๆใครจะซื้อคอมพิวเตอร์ก็ให้ผมแนะนำให้พอบ่อยๆขึ้นก็รู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะทำเป็นอาชีพได้ก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดร้านเล็กๆชื่อ JB Computer Group JB ปัจจุบันเรามี143สาขาอยู่ใน51จังหวัด JB เราเป็นร้านที่ขายเครื่องประกอบขายโน้ตบุ๊กชื่อเสียงของ JB ก็เป็นที่รู้จักในแง่ของการประกอบเครื่องเป็นหลักลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องไปเล่นเกมหรือไปทำงานที่เป็นงานเฉพาะด้านเช่นเขียนแบบตัดต่อที่ต้องใช้ความสามารถของเครื่องสูงหน่อยหรือใช้สเปคเครื่องสูง JB ก็จะเป็นที่รู้จักในคนกลุ่มนั้นเป็นพิเศษ

ลงานที่ผ่านมาก็สาขาแรกเปิดที่เซียรังสิตเมื่อ27กรกฎาคม2544ร้านแรกก็เป็นร้านที่เราภูมิใจที่สุดเริ่มต้นจาก3คนก็คือมีผมแล้วก็มีพนักงานอีก2คนทำเต็มที่กับร้านแรกหลังจากนั้นแล้วก็มีขยายร้านต่อมาเรื่อยๆก็เป็นความภูมิใจมากสุดของเราปัจจุบันก็ปีนี้เราน่าจะมียอดขายประมาณเกือบหมื่นล้านแล้วก็มี143สาขาแล้วก็มีออนไลน์ที่แข็งแรง

ผมเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือชอบดูรีพอร์ตเยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องอยู่ในมือถือสามารถดูได้แล้วก็สิ่งที่เราทำเป็นประจำคือหาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใช้ในองค์กรเรื่อยๆมันก็จะมีความสนุกความท้าทายปรัชญาในการทำงานทำทันทีทำทันทีหมายถึงว่าถ้าคิดจะทำอะไรคิดดีแล้วคิดว่าใช่แล้วก็ทำเลยคือไม่รอจริงๆตอนเด็กๆผมชอบคำคมหนึ่งก็ยังชอบอยู่ก็คือลำบากวันนี้แหละดีต่อไปจะได้ไม่ลำบากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆยากจนเรารู้สึกว่าการทำงานเหนื่อยเต็มที่เนี่ยมันจะออกดอกออกผลในวันต่อไปทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็คือถ้าอยากจะทำอะไรแล้วจะทำให้เสร็จเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนก็ทำยากแค่ไหนก็จะทำผมคิดว่าพอมันทำเสร็จแล้วเนี่ยอนาคตมันก็จะส่งผลที่ดีต่อเราแนวคิดอีกอย่างหนึ่งที่ผมใช้เสมอคือเรื่องการวางแผนวางแผนเป้าหมายความหมายคือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่อยู่ดีๆ JB คงจะไม่เป็นร้านใหญ่แบบนี้เลยแต่เรามีแผนว่าชัดเจนว่าตั้งแต่เราเปิดร้านแรกอีก2ปีเราจะเปิดอีกสัก2สาขานะหลังจากนั้นเราจะเปิดอีก3สาขาเราค่อยๆตั้งเป้าไปทีละปีหรือ2ปี3ปีไม่เกินนี้แล้วเราก็ทำตรงนั้นให้เป็นจริงแล้วก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปมันก็จะดูไม่ยาก

0: ี2561ในประเทศไทยมียอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ38ล้านคนซึ่งคิดเป็น 56% ของประชากรทั้งหมดซึ่งจะส่งผลให้ตลาดดิจิทัลในปี2562อยู่ที่ประมาณ 2,182 ล้านบาท
1: ขั้นตอนการทำงานนะฮะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็จะมาเริ่มดูว่าโอเคสินค้าที่มันหมดในแต่ละวันเราก็สั่งเพิ่มอันนั้นเป็นปกติแล้วก็มีสินค้าใหม่ที่เรามานั่งวิเคราะห์ว่าสินค้าใหม่มีอะไรบ้างที่เราจะนำเข้ามาในแต่ละวันวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากการขายที่ผ่านมาเช่นโน้ตบุ๊กเนี้ยประสบการณ์จาก CPU รุ่นนี้ฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้ไซส์จอแบบนี้เนี่ยราคาประมาณนี้เนี่ยประวัติการขายเดิมเป็นยังไงหลังจากวิเคราะห์แล้วเราก็จะมีการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์เราทำงานร่วมกับทางแบรนด์เจ้าของแบรนด์ตัวอย่างเช่น Acer, Dell, Lenovo, HP แล้วก็ทำงานร่วมกับดิสทริบิวเตอร์ก็คือคนที่รับยอดจากแบรนด์มา JB เนี่ยเป็นอยู่ในส่วนของรีเทลเลอร์ทำงานร่วมกันในแง่ไหนบ้างเช่นมีการ forecast สินค้าร่วมกันว่าโอเคตัวเนี้ยน่าจะขายได้เยอะประสานงานให้เขาเอามาขายแล้วก็ทำงานร่วมกันในแง่ของ marketing มีการโปรโมตไปซื้อจอตัวนี้แถมแฟลชไดร์อย่างเงี้ยเมื่อลูกค้าไปที่หน้าร้านเห็นสื่อจากสื่อของแบรนด์เองและสื่อของหน้าร้านเราเองก็จะทำให้การเข้าใจตรงกันนะฮะเมื่อเราสั่งสินค้าเข้ามาเสร็จอย่างที่เห็นอันแรกเราก็มีวางขายหน้าร้านทุกที่อยู่แล้วรวมถึงออนไลน์ด้วยซึ่งเราถือว่าเป็นดิจิตอลออนไลน์ก่อนขายเราก็จะมีการเอาสินค้ามาถ่ายรูปทำ360องศาขั้นตอนที่ใช้เวลามากก็คือขั้นตอนของการเพราะการถ่ายภาพต้องละเอียดนิดนึง1ชิ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นเราก็ไปไลฟ์สดในรายการเพื่อโปรโมทให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าโอเคสินค้าตัวใหม่เนี่ยเรามีวางจำหน่ายแล้วอันนี้คือเป็นขั้นตอนคร่าวๆในแต่ละวันสำหรับสินค้าที่จะเอาเข้ามาใน JB อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราใช้นอกจากที่ให้ลูกค้าได้รู้โปรดักต์แล้วเนี่ยยังทำให้ตัวพนักงานเองเนี่ยพัฒนาศักยภาพได้โดยการดูไลฟ์แล้วก็ตอบคำถามมันไม่ใช่แค่การไลฟ์ธรรมดานะก็ให้ได้ความรู้ได้ข้อมูลแล้วก็ได้สอนพนักงานได้ดูไปพร้อมๆกันว่าโปรดักต์ใหม่เป็นยังไงนักธุรกิจดิจิทัลที่ดีผมคิดว่าคุณสมบัติคือจะต้องมีความคิดเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจตลอดเวลาบางทีอาจจะต้องออกไปศึกษาไปหาข้อมูลจากข้างนอกธุรกิจ IT เนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่เราจะดูธุรกิจคู่แข่งหรือธุรกิจเดียวกันเราสามารถแอพพลายจากธุรกิจอื่นๆเข้ามาใช้ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ต้องหล่อต้องดูเท่หมายถึงว่าในธุรกิจก็ต้องดูเท่ดูเก๋ด้วยไม่ใช่ว่าธุรกิจดูแล้วโอ้โหทำมา10ปีก็เหมือนเดิมนะต้องมีอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไม่ใช่แบบเดิมๆที่ผ่านมาคือหาพวกนี้

ข้ามาเติมใหม่เรื่อยๆเจวีผสมความสำเร็จเพราะว่าผมได้ทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่ว่าเพราะเราชอบมันก็เลยทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะเรามีความสุขกับการทำงานไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยากพัฒนาบริษัทให้มันก้าวหน้าเติบโตไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดว่าวันแรกหูจะใหญ่เลยเรามาจากเล็กๆแต่เราเล็กเราเท่กว่าคนอื่นตรงที่ว่าเฮ้ยร้านเล็กร้านนี้ดูแล้วมีอะไรมีวิธีการคุยหรือมีเทคนิคการขายหรือมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆการพรีเซนต์ทุกคนที่อยากจะทำธุรกิจอ่ะอย่าให้มองว่าเราเริ่มได้อย่าเพิ่งไปคิดใหญ่คนมักจะคิดว่าเราไม่มีเงินหรอกทำไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้หรอกธุรกิจนี้มีละธุรกิจใหญ่ๆอยู่แล้วเช่นเราจะขายคอมตอนนั้นมีร้านคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆอยู่เยอะมากถ้าเราคิดท้อว่าโอ้โหเราไปสู้ร้านใหญ่ก็ไม่ได้ก็คงไม่มีเจวีวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราคิดจากเล็กๆแล้วค่อยๆทำตั้งใจทำผมว่าตรงนี้ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จเรื่องเวลาในการทำงานกับเวลาส่วนตัวของครอบครัวไม่กระทบกันครับเพราะว่าเราแบ่งเวลาชัดเจนเช่นเสาร์อาทิตย์พาลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนเวลาทำงานก็คือทำงานแยกกันชัดเจนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่มีอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเลยเพราะมันอยู่ที่ผมว่ามันอยู่ที่ใจอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรเราก็พัฒนาอะไรอยู่ตลอดเวลาการทำงานทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีความสุขเพราะว่าได้ทำสิ่งที่ชอบถ้าการใช้ชีวิตครอบครัวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็มีความสุขเหมือนกันก็ทั้งทำงานแล้วก็มีความสุขครอบครัวก็มีความสุข

สวัสดีค่ะนางสาวชวรัญอัฏฐสุวรรณนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะคณะบริหารธุรกิจนะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรก็คณะบริหารธุรกิจตามชื่อเลยค่ะเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจค่ะแต่ที่นี่นะคะมี5สาขาวิชาด้วยกันค่ะก็คือสาขาวิชาการจัดการค่ะสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศค่ะสาขาวิชาการตลาดค่ะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินค่ะและสาขาที่ลี่ศึกษาอยู่นั่นก็คือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะ

0: ันดาลใจที่เรียนสาขานี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยว่าบ้านเป็นคนทำธุรกิจนะคะแต่กำลังจะหาอะไรใหม่ๆที่จะไปช่วยซัพพอร์ตทางธุรกิจที่บ้านก็เลยได้เลือกเรียนที่นี่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่จะไปช่วยต่อยอดธุรกิจที่บ้านนะคะก่อนอื่นเลยหลักสูตรที่โดดเด่นใช่ไหมคะก็เรื่องดิจิทัลจะโดดเด่นมากแล้วก็ที่โดดเด่นจริงๆคืออาจารย์ค่ะคืออย่างอาจารย์เนี้ยจะบอกยอมรับมากๆเลยค่ะว่าเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างคุณภาพควอลิตี้สุดๆแล้วก็ทำให้เด็กเข้าใจในหลักการเรียนการสอนมากขึ้นด้วยประสบการณ์ของอาจารย
1: ์สวัสดีครับผมนายกิจการจิตสวัสดิ์ครับกำลังศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลครับชั้นปีที่1ในการเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลเนี่ยเขาจะถามเราว่าหมายถึงจุดมุ่งหมายเราคืออะไรเราต้องการทำธุรกิจแบบไหนสนใจในเรื่องอะไรถนัดด้านอะไรถ้าเราถูกใจกับตรงนั้นก็คือเราอยากไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็เลือกเรียนที่นี่ครับ
2: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุพงศ์ วิรุฑาครับหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับพอเราพูดถึงคำว่าธุรกิจดิจิทัลนะครับคนโดยส่วนใหญ่จะคิดว่าเราจะต้องของเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับแต่พอในวันนี้เองเนี่ยการจัดการธุรกิจดิจิทัลนะครับมันเป็นองค์ประกอบ

นะครับระหว่างการทำธุรกิจนะครับและก็มีส่วนเสริมในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับถ้าเรามองให้เห็นภาพเองเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับที่เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราจะคิดในเรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมไซน์นะครับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับหรือในเรื่องของซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมนะครับเราจะมองในเรื่องของ ICT นะครับแต่พอเรามองในเรื่องของธุรกิจเองเนี่ยนะครับที่เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าจากตัวเทคโนโลยีนะครับมันจะเรียกว่าธุรกิจดิจิตอลนะครับก็จากที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจ IT แล้วก็กระบวนการคิดนะครับใน4ชั้นปีเนี่ยนะครับตลอดหลักสูตรเนี่ยเด็กนักศึกษาปี1เข้ามานะครับน้องๆก็จะได้เรียนในเรื่องของบริหารธุรกิจก่อนนะครับในชั้นปีที่1เพื่อเป็นการปูพื้นนะครับให้เด็กเข้าใจว่าไอ้ธุรกิจจะมีองค์ประกอบมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับจะเรียนในเรื่องของการจัดการนะครับเรียนเรื่องของ HR นะครับก็คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เรียนเรื่องของการเงิน financial นะครับเรียนในเรื่องของการตลาด marketing นะครับก็จะเรียนภาพในเรื่องของธุรกิจนะครับที่เป็นแขนขานะครับองค์ประกอบของธุรกิจแต่พอขึ้นชั้นปี2เองเนี่ยเด็กจะเริ่มนะครับลงลึกนะครับในเรื่องของกระบวนการคิดมากขึ้นนะครับเด็กจะได้รับโจทย์จริงๆนักศึกษาจะได้รับโจทย์จริงๆนะครับจากผู้ประกอบการข้างนอกนะครับที่เป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วนะครับเอาแบบฝึกหัดจริงๆนะครับมาให้น้องๆลองคิดดูว่าตกผลึกดูว่าปัญหารูปแบบการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วยอะไรบ้างธุรกิจกำลังเจออะไรบ้างในชั้นปีที่2เด็กจะได้ปูพื้นเกี่ยวกับกระบวนการคิดทั้งหมดนะครับว่าต้นตอของปัญหานะครับวิธีการตั้งโจทย์ปัญหาวิธีการหาความต้องการของลูกค้านะครับวิธีการแก้ไขปัญหาของลูกค้านั่นคือปีที่2นะครับพอขึ้นชั้นปีที่3เด็กจะได้รับโจทย์เดิมนี่แหละนะครับแต่เป็นการต่อยอดนะครับในเรื่องของการที่พยายามจะหาโซลูชันนะครับหรือหาทางออกการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อไปตอบสนองนะครับธุรกิจที่ดำเนินอยู่จริงๆนะครับแล้วถ้าเด็กทำได้เด็กก็จะเกิดรู้สึกว่าได้ใช้องค์ความรู้จริงๆนะครับได้ใช้ความสามารถจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เรียนแค่ในตำราอย่างเดียวแต่เราจะมีโจทย์จริงๆจะไม่ได้เรียนแค่กรณีศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาผ่านตัวอักษรนะครับแต่นี่คือเคสที่เกิดขึ้นจริงบนโลกนี้ในชั้นปีที่4นักศึกษาก็จะต้องคิดหรือสร้างสรรค์ไอเดียนะครับโดยการคิดบิสเนสโมเดลหรือว่ารูปแบบธุรกิจขึ้นมาซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ผสมผสานในเรื่องของธุรกิจดิจิตอลนะครับนักศึกษาก็จะได้ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการก่อตั้งธุรกิจใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นบิสเนสโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซอร์วิสหรือการบริการในรูปแบบใหม่ๆนะครับเด็กก็จะได้เอาไปอินพรีเมนต์หรือทดลองทำจริงๆในตอนชั้นปีที่4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่ปูพื้นนะครับชั้นปีที่1เป็นเรื่องของทฤษฎีเรื่องปีที่2จะเน้นเรื่องปฏิบัติมากขึ้นแต่เป็นเรื่องของกระบวนการคิดนะครับการตกผลึกทางความคิดแล้วก็อันที่3คือการหาโซลูชันการตัดสินใจการแก้ปัญหาส่วนสุดท้ายปีที่4เด็กจะได้อินพรีเมนต์นะครับ

0: จริงๆที่นี่ไม่มีการสอบเข้าแต่ว่าเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะได้เจออาจารย์อาจารย์ก็จะสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกันเรื่องแพชชั่นว่าทำไมเรามาถึงเรียนที่นี่อาจารย์โอเคมากที่ในการที่แบบเขาเรียกจูนทัศนคติของเด็กที่จะเรียกแบบดึงแพชชั่นของเด็กออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ในการเข้ามาคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลเนี่ยคือ1 นะครับเราต้องมีความตั้งใจ2ครับคือต้องมีความมุ่งมั่น3ครับเราต้องเตรียมความรู้มาแน่นๆครับเพื่อที่จะมาสอบสัมภาษณ์ครับในการเข้าเรียนและ4นะครับก็คือความที่แบบมีใจรักในการเป็นผู้ประกอบการครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักธุรกิจดิจิทัลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยสงขลานคร

0: นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepluepanya.com
1: ความสุขของผมก็คือได้มาทำงานเนี่ยได้

มีอะไรใหม่บ้างช่วงนี้เราจะเอามาใช้กับธุรกิจเราได้ยังไงคือบางทีธุรกิจใหม่เนี่ยถ้าเราเอามาใช้ที่ถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากความภาคภูมิใจก็ภาคภูมิใจที่วันนี้ JB ก็เป็นที่รู้จักกับคนทั่วประเทศว่าเป็นร้านค้าไอทีอยู่ในระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าค่อนข้างมากเป้าหมายของชีวิตผมอยากจะเกษียณอายุเร็วอยากจะโอเคให้บริษัทสามารถบริหารจัดการได้โดยพนักงานที่อยู่เราก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อยากจะพาลูกไปเที่ยวไปพักผ่อนตามต่างจังหวัดอยากจะไม่มีกระท่อมเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดสักหนึ่งที่เป็นสวนเป็นป่าเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยความสุขอยากจะเป็นแบบนั้นเป้าหมายอยากจะเป็นแบบนั้น

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยให้กับลูกๆรวมถึงพัฒนาการทางด้านสมองเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้ายังจำกันได้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่ชนะการประกวดโครงการประกวดคลิปสั้นโครงการของสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย0ถึง3ปีกันไปแล้วครั้งนี้ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่ชนะการประกวดนะคะในช่วงวัยระหว่าง3ถึง7ปีค่ะกับหัวข้อรู้จริงต้องลงมือทำนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะผู้ชนะการประกวดของเราครั้งนี้เป็นคุณพ่อค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อองอาจจิตพรหมนะคะหรือว่าคุณพ่อโอของน้องแบ่งปันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีน้องแบ่งปันด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะเป็นนักวิชาการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆกับเราแล้วก็ให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณณลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้อบอุ่นเลยนะคะแล้วก็มีน้องน่ารักมาอยู่กับเราด้วยทีนี้ก่อนอื่นค่ะอยากถามคุณพ่อก่อนนะคะตอนนี้น้องแบ่งปันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: ตอนนี้5ขวบกับ2เดือนครับ
0: 5ขวบ2เดือนคุณพ่อเลี้ยงเองเลยมั้ยคะหรือว่ามีพี่ผู้ช่วยมีพี่เลี้ยงคุณย่า
2: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพ่อกับแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงครับอยู่เขาทั้งวันนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วจริงๆคุณพ่อมีหลักการในการเลี้ยงดูหรือว่าที่ครอบครัวที่บ้านมีหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างที่ตามความคิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาเขาเต็มที่ครับอย่างผมเป็นในส่วนราชการครับแล้วก็แฟนก็ทำรัฐศาสตร์อังกฤษเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เราจะมีเวลาว่างก็วันทั้งวันก็ต้องอยู่กับเขาครับมีกิจกรรมต่างๆหรือว่าช่วยกันทำโน่นทำนี่หรือเล่นสนุกอะไรด้วยกันตลอดเวลาครับ
0: ลงคลุกกันด้วยกันเลยนะคะที่นี่หกข้อในการประกวดที่เลือกก็คือเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำทำไมคุณพ่อถึงสนใจในหัวข้อนี้คะ
2: ครับคือดูจากธรรมชาติของน้องแบ่งปันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ
0: จดจ่อมากเลยตอนนี้ก็สมองดีสร้างได้นะคะ
2: ถ้าอย่างตอนเขาเด็กๆเขาจะสนใจในเรื่องของพวกสีพวกรูปทรงนะครับก็จะพยายามหาอะไรที่มันที่เขาสนใจที่อยู่ในความใจเขามาให้เขาดูให้เขาเล่นนะครับพอถัดมาเขาจะสนใจเรื่องผลไม
0: ้
2: ก็คือจากประสบการณ์นะครับบางทีจะพาเขาไปโรตัสเขาก็จะไปถึงหยิบผลไม้มาหนึ่งโลกแล้วก็ใส่แล้วก็ชั่งกิโลคือเป็นความสุขของเขาครับว่าเขารู้จักผลไม้ชิ้นนี้เราก็หยิบไปเขาอย่างละลูกอย่างละลูกแล้วก็เอากลับไปที่บ้านทำอาจจะแช่หนังสือพิมพ์แล้วก็อธิบายเขาว่าวิธีการแช่หนังสือพิมพ์ทำไมอะไรอย่างนี้ครับแต่พอถัดมาในช่วงอายุประมาณ3ขวบเขาเริ่มสนใจเรื่องดวงดาวนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มแรกทีเดียวเขาสนใจมาจากอะไรแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตอนช่วงกลางคืนก่อนที่จะนอนนะครับหลังจากที่เขาเริ่มจะสนใจดวงดาวแล้วนะครับก็จะใช้วิธีเล่นไฟฉายก็คือเวลานอนก่อนที่จะนอนเขาจะ
0: ปิดไฟเลย
2: ใช่ครับคือเขาจะต้องขอให้เล่าเรื่องดวงดาวให้ฟังก็เป็นสมมติเอาก็คือว่าใช้ไฟฉายส่องบนเพดานนะครับแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์
2: อันนี้คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ไปเรื่อยจนจบในระบบสุริยจักรวาลเขาก็จะยอมที่จะนอนนะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่าแบบนั้นเขาก็จะไม่นอน
0: ดีจังเลยนี่พี่นั่งอยู่ข้างๆนักดาราศาสตร์ตัวน้อยนะคะเนี่ยพร้อมกับคุณพ่อซึ่งจริงๆดูเหมือนคุณพ่อก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้เก่งเป็นคนที่เล่านิทานให้กับลูกทุกครั้งก่อนนอนด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาล้วงเคล็ดลับจากคุณพ่อกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากเรียนถามคุณหูหนูค่ะถึงเรื่องของหลักการ BBL เองที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะสำหรับแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในวัยที่เราเรียกว่าช่วงประถมวัยนะคะคือก่อนที่จะถึง7ขวบนะคะหรือก่อนที่จะเข้าป.1 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในวัยนี้เนี่ยค่ะจะมีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ด้วยผัสสะหรือว่าสัมผัสเนี่ยเยอะมากนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังเสียงการชิมรสการดมกลิ่นหรือว่าการสัมผัสด้วยกายสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเด็กเนี่ยพอเห็นอันนี้ได้ลองได้หยิบได้จับได้ต้องเขาก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่3ขวบแล้วสนใจเรื่องดวงดาวแต่พอสนใจเรื่องดวงดาวเนี่ยคุณพ่อเริ่มใช้สื่อบางอย่างซึ่งตอนนั้นคุณพ่ออาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเองกำลังใช้สื่อการเรียนรู้อยู่นะคะส่องไฟฉายไปสมมุติ อันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์
1: อันนี้ดวงจันทร์อันนี้ดวงดาวดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวอังคารนะคะและเล่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรับสารเข้ามาสู่สมองของเขาแบ่งปันเริ่มเอ๊ะใช่หรือเปล่าคุณป้าพูดใช่นะคะก็คือว่าในส่วนที่เขารับสารเข้ามาก็คือเรื่องที่คุณพ่อเล่าภาพแสงสว่างต่างๆที่ไฟฉายส่องไปและเห็นการเรียงลำดับต่างๆของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พวกนี้เขารับหมดนะคะทุกอย่างรับเข้ามาหมดเลยรับเข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยแบ่งปันก็จะค่อยๆเริ่มมันน่าสนใจมันจำได้แล้วเขาก็จะค่อยๆขยับสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: รู้ลึกมากขึ้น
1: ใช่ใช่จากการที่เราเขาเรียนรู้ด้วยความไม่ตั้งใจคุณพ่อเล่านะคะจดจำได้จากสื่อที่คุณพ่อใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมมาถึงวันนี้เขาถึงได้สนใจเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้น
0: อย่างคุณพ่อเองก็เป็นเรียกว่าที่บ้านของน้องแบ่งปันก็สนใจเรื่องของหลักการ BBL ด้วยมีการนำหลักการนี้มาใช้กับน้องแบ่งปันหรือว่าเด็กๆในครอบครัวยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างสำคัญก็คือเรื่องของการให้เวลาเขานะครับแล้วก็คือจะสังเกตความสนใจของลูกครับว่าเขาสนใจเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเขาสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาอาจจะเป็นสื่อหรืออาจจะเป็นการพาไปที่ที่เขาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นต่อมความสนใจของเขาให้มันโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนเขาสามารถที่จดจำแล้วก็อาจจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังได้นะครับทีนี้พอจริงๆผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์อะไรนะครับแต่อาศัยว่าเราอยากที่จะสอนลูกอยากที่จะบอกลูกก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนเป็นการเรียนควบคู่ไปกับลูกครับทีนี้อันไหนที่เรายังไม่รู้ก็ต้องไปเปิดหนังสือหาอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาบอกเขาแล้วเขาฟังทีนี้พอเขาเริ่มจะฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดแล้วก็บางครั้งเขาจะตัดสินใจเองบางทีอยู่ดีเขาจะบอกว่าอยากจะวาดรูประบบสุริยะนะอยากจะผลิตดาวเสา
0: ขอคุณพ่อเองเลย
2: ใช่ครับใช่ครับก็มีหลายครั้งที่เป็นอย่างนั้นครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากผัสสะหรือว่าการสัมผัสการได้ลงมือทำจริงๆแล้วของคุณพ่อกับน้องแม็กปันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นออกมาสู่โลกความจริงได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันใน VTR ชุดนี้เลยค่ะ

0: คือถ้าเขาว่างเขาจะเอาพวกลูกบอลหรืออะไรมาเรียงเป็นดวงดาวต่างๆแล้วก็จะบอกว่านี่คือดาวอะไรดาวอะไรแต่ส่วนใหญ่ภาพประกอบที่ใช้เนี่ยมันอาจจะเป็นอาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือปกติจะชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยครับแต่อันนี้ก็ลองเขียนเป็นสคริปต์ดูแล้วก็ให้เข้าหัวข้อแล้วก็รูปที่พอจะมีเนี่ยครับมาใช้เป็นเรื่องราวครับ
1: มันตื่นเต้นนะฮะเวลาที่ได้เห็นกาแล็กซีรูปร่างต่างๆผมหาแผ่นการ์ตูนหรือสารคดีเรื่องระบบสุริยะบางทีก็เสิร์ชจาก YouTube แล้วมานั่งดูด้วยกันเลยแผ่นที่ดวงดาวแผ่นใหญ่ยักษ์กำลังลดราคาผมได้ซื้อกลับมาบ้านชวนแบ่งปันปูลงบนพื้นและนอนกลิ้งไปมาแล้วผมก็อ่านชื่อดาวให้ฟังได้ผลครับนานวันเข้าแกก็จำชื่อ
2: แล้วดาวดวงใหญ่ๆนั่นนะครับ
3: ดาวจูปิเตอร
0: ์อะไรนะครับ
3: ดาวจู
0: ปิเตอร์
2: ดาวพฤหัส
0: จูปิเตอร์
2: พฤหัสจูปิเตอร์อ๋อ
3: เป็นแสงไฟไว้ขึ้นม
2: ืออ๋อนั่นมูนข้าวเหนียวมูนเหรอลูกมูนพระจันทร์ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ตอนไปท้องฟ้าจำลองครับ
2: ค่ะ
0: แต่ก็มีอยู่ครั้งนึงที่ไปสระบุรีพอดีลองค้นจากอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่ามีสวนดาราศาสตร์ที่สระบุรี
2: ค่ะ
1: ผมหาของเล่นที่เสริมความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะและมักจะมาเล่นด้วยกันเสมอครั้งหนึ่งคุณครูไว้ถามผมถามว่าอยากทำอะไรน้องบอกว่าอยากทำดาวเสาร์เราก็ช่วยกันทำจนสำเร็จจนได้ยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมแบ่งปันชวนผมสร้างระบบสุริยะซะงั้นผมเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์เน้นวัสดุเหลือใช
0: ้แต่นี่ช่วงปิดเทอมครับ
2: ใช้ลังของเหลือใช้มาสร้างระบบสุริยะกันเองเลย
0: อันนี้คือเขาร้องขอที่จะทำเองครับคือ

0: อยู่ดีเขาแบบว่าอาจจะเล่นอย่างอื่นจนเบื่อแล้วมาทำระบบสื่อยากันเถอะ
1: สื่อสารความรู้จากการเล่นสนุกไปโดยอัตโนมัติและอินจันถึงขั้นอยากเป็นนักบินอวกาศนู่นเลย
2: โอ้โหก็จะเห็นว่าจริงๆในทุกกิจกรรมคุณพ่อก็จะคอยส่งเสริมนะคะต่อยอดจากจุดที่ลูกสนใจจริงๆแล้วพี่หนูได้ชม VTR แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับVTR ของน้องแบ่งปันของเราค่ะ
3: ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อนี่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนรู้สำหรับน้องแบ่งปันมากๆเลยนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะจะต้องสังเกตให้เห็นว่าเขาสนใจตรงนั้นแล้วเอื้อเขาท้าทายเขานะคะพาเขาไปสัมผัสสถานการณ์จริงพี่เข้าใจว่าน้องแบ่งปันเนี่ยจะชอบเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้พาเขาไปดูอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นได้สัมผัสอะไรมากขึ้นพาไปท้องฟ้าจำลองพาไปศูนย์ดาราศาสตร์นะคะพาไปหลายที่เลยแล้วน้องก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้สัมผัสได้เห็นจริงมากขึ้นการที่เขาร้องขอว่าผมจะทำระบบสุริยะมันไม่ใช่แบบคือปกติแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นจดจ่อแต่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าน้องแบ่งปันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อนะคะเป็นคนที่โฟกัสเพราะฉะนั้นเขาร้องขอว่าเขาจะทำระบบสุริยะแสดงว่าเขาสนใจจริงๆแล้วเขาก็ลงมือทำแล้วทำได้ด้วยช่วยกันทำกับคุณพ่อใช่ไหมคะระบายสีเองนั่งระบายสีเองวางของวางตำแหน่งต่างๆเองตรงนี้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสั่งสมมาตลอดนะคะแล้วก็มาจากอารมณ์ที่ขับเคลื่อนให้เขาอยากจะเรียนรู้ตรงนี้อยากจะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบ่งปันพอทำระบบสุริยะแล้วชอบไหม
2: ได้ลงมือทำเองเลยอะค่ะ
0: ชอบไหมครับ
3: ชอบไหมคะ
0: ชอบไหมครับ
2: ชอบค่ะ
3: สุดยอดเลยใช่ไหม
2: ค่ะนี่ตอนนี้กำลังจินตนาการเดี๋ยวจะสร้างระบบสุริยะแล้วค่ะเห็นเล็งไว้อยู่นานแล้วด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะทุกๆการเรียนรู้นั้นสามารถต่อยอดแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกรักของเราด้วยนะคะช่วงนี้เราจะมาดูนะคะว่าหลักการของ BBL นั้นช่วยเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงการต่อยอดต่างๆให้กับประสบการณ์ดีๆให้กับลูกรักของเราได้อย่างไรในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชมคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 3-6 ปีในเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำหรือว่า Active Learning นั่นเองนะคะช่วงนี้เรามาเจาะลึกแล้วก็พูดคุยรวมถึงล้วงเคล็ดลับจากวิทยากรและคุณพ่อของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการของ BBL ในการที่จะช่วยต่อยอดช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็เต็มที่นั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหูหนู
3: ในหัวข้อที่คุณพ่อส่งเข้าประกวดนี่นะคะก็คือรู้จริงต้องลงมือทำตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยมันเข้ากับหลักของการพัฒนาสมองยังไงกับการลงมือทำกับการไม่ได้ลงมือทำเรียนนั่งเรียนอยู่เฉยๆได้ไหมฟังคนบอกมาได้ไหมตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า passive learning นะคะ passive learning ก็คือการที่เรียนรู้ทางเดียวคือรับเข้าแต่ไม่ได้แสดงออกแต่ active learning เนี่ยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่า active learning เนี่ยมันดีกว่า passive แน่นอนนะคะคราวนี้ในส่วนของ active learning เนี่ยนอกจากการที่เราให้เด็กลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบอกอ่ะแบ่งปันวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบสุริยะเพราะฉะนั้นหนูมานั่งทำระบบสุริยะแบบนี้ไม่ active นะคะเพราะว่าแบ่งปันไม่ได้แบ่งปัน
2: เลย
3: ใช่
2: ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคะอารมณ์ที่จะร่วมกับกิจกรรมน
3: ั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะ active learning กันจริงๆหรือว่าเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงๆสิ่งที่ทำนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเด็กเองเด็กสนใจเองนะคะ
2: เด็กคนนี้อยากลุกไปทำแล้ว
3: ถูกต้องค่ะ
2: ปกติน้อง active อย่างนี้ตลอดเวลาเลยไหมคะค
0: ุ
2: ณพ่อ
0: จริงๆเยอะกว่านี้นะครับ
2: ค่ะ
0: เพิ่งตื่น
2: ตอนนี้ป่วยอยู่เหมือนพี่นนท
0: ์
2: เนาะก็น้อยหน่อยนี่น้อยแล้วนะ
0: ครับน้อยหน่อยอย่างปกติเวลาที่คือธรรมชาติของเขาจะไม่ชอบให้ใครบังคับอะครับทีนี้มันค่อนข้างยากในการที่จะชักจูงเข้ามาให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นศิลปะนะครับอย่างเช่นทำกันบ้านง่ายๆนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเล่นกับเขาก่
2: อ
0: นเล่นอย่างเช่นเรากำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นก่อนเอาไปหยิบหัวหอมหรือผลไม้มานับให้เขาดูว่ามีกี่ผลกี่ผลนะครับมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วก็ค่อยๆพาเขาไปสู่กันบ้าน
2: ค่ะโอ้หนูเจอปัญหาเหมือนกันลูก4ขวบครึ่งเรียกทำกันบ้านเมื่อไหร่ลุกหนีเดินวนรอบห้อง

0: ทำนู่นทำนี่ไม่สนใจเลยยืนร้องเพลงเฉยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะจูงลูกมาช่วยกันทำกันบ้านมาเล่นเกมกันดูเหมือนชอบจ่ายตลาดด้วยนะคะคุณพ่อก
1: ็
0: ออกจากเรื่องที่เขาชอบนำสู่การบ้านที่สอดคล้องกันแบบน
2: ี
0: ้ค่ะ
3: ว่าเราบอกแล้วว่าสมองเด็กเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอารมณ
0: ์
3: นะคะการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นใหญ่เลยถ้าอยากเรียนลิมบิกเปิดสมองเบิกบานอะไรอะไรก็เรียนได้
0: นำด้วยความสนุกก่อนเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะเราเรียกว่าเปิดสมองหรือที่ที่คุณหมอประเสริฐชอบพูดว่าเราต้องเปิดสมองเด็กก่อนให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะให้เขาเรียนรู้ได้ถ้าเกิดสมองเขาปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฉันไม่ทำจบเลยไม่เรียนนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณพ่อชักจูงหรือว่าโน้มน้าวให้เข้ามาสู่เรื่องที่มันสนุกก่อนที่เขาสนใจก่อนเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได
0: ้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงใน VTR ชัดเจนมากเลยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเล่าแค่เนื้อเรื่องใน VTR ไม่เกิน3นาทีฟังดูแล้วโน้ตเองเป็นผู้ใหญ่ยังฟังแล้วเคลิบเคลิ้มติดตามไปตลอดเรื่องเลยแสดงว่าคุณพ่อก็เหมือนได้เล่าเรื่องต่างๆให้กับน้องบ่อยๆหรือแม้แต่เรื่องนิทานเองยังไงบ้างไหมคะมีเคล็ดลับในเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
1: จริงๆแล้วมันจะเริ่มจากการที่เราต้องหาข้อมูลให้ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังบางทีเราอาจจะมีหนังสือนิทานหรือหนังสือตำราอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องอ่านให้เขาฟังทุกบรรทัดอะไรอย่างนี้ครับคือเราต้องทำความเข้าใจมันแล้วก็บอกให้เขาฟังเขาถึงจะแบบเข้าใจแล้วก็อาจจะไปพูดให้กับเพื่อนหรือคนอื่นฟังได้นะครับ
0: อย่างแบ่งปันสนใจเองเรื่องดาราศาสตร์เน
1: ี่
0: ยคุณพ่อจริงๆตอนแรกอาจจะไม่
1: ร
0: ู้อะไรเยอะมากรู้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกแต่ว่าก็ไปเหมือนหาข้อมูลมาเองแล้วก็จะได้เล่าให้เขาฟังอย่างน้อยช่วงเวลาของช่วงเวลาเล่านิทานก่อนนอนอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเวลาคุณภาพมากเลยนะคะ
3: จะสังเกตนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบฟังซ้ำนะคะใช่ไหมคะคุณพ่อ
0: ยิ่งช่วง 2-3 ขวบนี้นิทานหนึ่งเรื่อง
3: ถูก
0: เกินร้อยรอบนะคะ
3: ถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาสนใจสมมติแบ่งปันสนใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาจะรอเลยคุณพ่อเล่าเรื่องนี้คุณพ่อเล่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆชอบฟังซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าสมองเขาทำงานแบบนั้นนะคะในการที่สมองเนี่ยส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันจะไปหาเรื่องราวที่เขาสนใจหรือที่เขาได้รู้มาแต่ยังรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงรู้ไม่ลึกนะคะจะพยายามที่จะหาวงจรตรงนั้นมาเชื่อมต่อกันในสมองของเขาให้มันเป็นเรื่องราวที่ครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเด็กจะชอบฟังซ้ำยิ่งซ้ำเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เรื่องราวที่ครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะแบ่งปันก็จะจดจำตอนนี้จดจำไปเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คุณยายฟังเล่าให้พี่ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอเล่าให้ฟังปุ๊บวงจรสมองจะทำงานอีกก็คือจะซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปเรื่อยๆจนเขาจำได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเอาไปเล่าซ้ำเล่าให้คนอื่นฟังได้เนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นวงจรของความจำทำงานละนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เล่าให้เขาฟังแล้วเขาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเราชักชวนเขาเนี่ยวงจรความจำทำงานละเขามีความจำอยู่ข้างในละเราเริ่มชักชวนเขามาทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อยอดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาต่อยอดขึ้นไปเขาก็จำอีกเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกตรงนี้ก็วงจรความจำก็จะหนาแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเราถึงได้บอกว่าทำไมการที่เราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเนี่ยมันสำคัญเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญมากกว่าแค่การฟังอย่างเดียว
0: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อจะมีคำถามถามวิทยากรของเราด้วยเชิญเลยนะคะ
1: คืออย่างที่บอกไปตะกี้นะครับเขาจะในแต่ละช่วงอายุเขาจะสนใจแตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยเขาจะพวกรูปร่างรูปทรงเนี่ยสนใจมากแล้วก็ผลไม้แล้วมาช็อตนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบสุริย
0: ะ
1: แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สนใจล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของผีเสื้อเรื่องของแมลงคือมันมีอยู่ครั้งที่คุณครูพาไปดูส่วนผีเสื้อครับเขากลับมาเขาก็อยากจะไปอีกแล้วก็แต่ละครั้งก็จะวาดเป็นแบบวงจรชีวิตของผีเสื้อครับว่าจะเริ่มจากเป็นไข่ลองวาดผีเสื้อให้พี่ก็ดูสิผีเสื้อจะวาดเป็นใบไม้แล้วก็มีไข่แล้วก็เป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื
3: ้
1: อทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทำให้เขากระตุ้นเขาก็คือก็คงเป็นวิธีเดิมครับคือว่า

0: พาไปดูที่สวนผีเสื้ออีกไปแล้วไปอีกนะครับหรือ
1: ล่าสุดเก็บหนอนมาเลี้ยงเองเลยค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ยังไม่ได้เลี้ยงขนาดนั้น
1: ค่ะเด็กๆจะชอบมาก
0: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดเขาก็อยากจะไปในสวนยางซึ่งมันไม่มีพวกผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ไปสวนรถไฟก็จะไปดูที่ตรงพงหญ้าไปดูแมลงต่างๆผีเสื้อตั๊กแตนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะคอยบอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนี่คือเนี่ยนี่คืออะไรทีนี้พอเขาดูแล้วเขาเริ่มจะจดจำแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะกลับมาวาดแบบนี้ครับเวลาว่างเขาจะหดไปกับการวาดวัฏจักรชีวิตของผีเสื้ออะไรพวกนี้ครับ
1: ดีจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่โน้ตลองเล่าเพราะว่าอย่างที่บ้านเองลูกสนใจหนอนตัวไหนก็เก็บมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะเอาใบไม้ต้นที่เขาอยู่เนี่ยแหละค่ะมาเก็บไว้หน่อยแล้วก็ให้เขากินค่อยๆกินก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเป็นดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแล้วก็ปล่อยเขาไปโอ้โหเด็กๆจะจำได้ดีแล้วก็ติดใจมากเลยค่ะ
0: ถ้าอย่างไปตอนนี้คือยังแค่ไปดูนะครับแล้วก็อาจจะไปธรรมชาติที่มันมีพวกเนี้ยเขาก็จะดูแต่ว่าถ้าเก็บมาเลี้ยงได้ยังอาจจะต้องกลับไปลองดู
1: ง่ายไม่ยาก
0: ครับแต่กลัวมันจะตายเขาเดี๋ยวทรมานสัน
2: ก็อย่างที่คุณพ่อพูดนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวก่อนคือเขาเห็นอะไรที่มันรู้สึกแบบว่าเราสายตาเขาเราใจเขาก็สนใจเขาอยากจะเรียนรู้นะคะก็สิ่งที่ใกล้ตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มที่รูปทรงก่อนเริ่มที่ผลไม้ของที่ชอบทานตอนนี้พอไปเห็นอะไรสวยๆเป็นลวดลายนะคะก็อย่างผีเสื้อเนี่ยมีลวดลายมันมีความมหัศจรรย์ของมันอยู่เขาก็สนใจเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้คราวนี้จะเห็นได้ชัดว่าแบ่งปันเนี่ยจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มันเป็นวงจรที่ชัดเจนมากก็คือว่าพอเห็นมาอยากจะเล่าต
1: ่ออ
2: ยากจะเล่าต่ออยากจะวาดออกมาอยากจะแสดงสิ่งที่เขารู้ออกมาให้คนอื่นเห็นตัวนี้คือการตอกย้ำวงจรของการเรียนรู้และความจำยิ่งเขาฟังมาเท่าไหร่เล่าออกไปเท่าไหร่เล่ามากเท่าไหร่เขาก็จำได้มากเท่านั้นจะเข้าไปสู่วงจรความจำระยะยาวมากขึ้นยิ่งเขาเห็นมาเท่าไหร่เขาวาดลงไปวาดด้วยความเข้าใจวาดด้วยสิ่งที่เขาจำได้ออกไปนะคะ
1: จำเป็นภาพอย่างนี้
2: ถูกเขาก็จะยิ่งจำได้มากขึ้นถ้าเขาวาดวงจรชีวิตของผีเสื้อจากไข่ไปเป็นหนอนไปเป็นดักแด้ไปเป็นผีเสื้อยิ่งเขาวาดออกมาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจำวงจรอันนี้ต่อไปแบ่งปันอาจจะเป็นกีตะนักกีตวิทยาก็ได้อาจจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงต่างๆก็ได้นะคะคนพบแมลงมากมายก็ได
1: ้
2: เพราะว่าเริ่มจากวงจรเล็กๆตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เองเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ลูกอยากจะถ่ายทอดจากที่เขาได้เรียนรู้มาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้นด้วย
2: เด็กบางคนเล่าไม่เป็นแต่เขาแสดงออกได้เขาชอบแสดงบทบาทสมมุติ
1: ค่ะ
2: ไปเห็นผีเสื้ออยากจะเป็นผีเสื้อ
1: บินใหญ่เลยบ้าเลย
2: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจรับรู้ว่าอ๋อลูกกำลังพยายามจะเล่าหรือว่าเรียนรู้อะไรหรือว่าบอกสิ่งที่เขาเรียนรู้กับเราไม่ใช่ว่าลูกทำไปไม่ได้มีเหตุผลอะไร
1: ค่ะจังเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหนูนะคะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ active learning การที่เราจะจุดประกายให้ลูกเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆเรื่องรอบตัวจากการลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
2: ค่ะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับการที่เราจะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องสังเกตให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่ลูกเราชอบเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่คุณพ่อโอคุณพ่อองอาจเนี่ยได้สังเกตเห็นจากแบ่งปันว่าเขาชอบอะไรจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอาจจะพาเขาไปสู่สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองสถานที่จริงไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่รู้เรื่องนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาได้แสดงออกการสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแสดงออกด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการลงมือทำลงมือปฏิบัติหรือว่าจะเป็นการบอกเล่าก็ได้หรือจะเป็นการแสดงท่าทางเด็กบางคนอาจจะชอบวาดภาพแบบแบ่งปันนี่ก็ชอบวาดภาพทำสถานการณ์จำลองทำโมเดลจำลองอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่สไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสนใจก็คือลูกเราชอบอะไรนะคะลูกเรามีความถนัดด้านไหนแสดงออกแบบไหนนะคะแล้วตามเขาให้ทันเอื้อต่อการเรียนรู้ของเขาเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่เอื้อเท่านั้นพอสนับสนุนเขาให้โอกาสเขาและ ที่สำคัญสมองดีเนี่ยสร้างได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำ
1: เริ่มต้นที่ครอบครัวของเราจากตัวคุณพ่อคุณแม่เองเลยนี่เท่าที่เห็นนะคะก็ดูน้องแบ่งปันละเอียดมากอย่างดอกไม้เขาว่าจากดอกเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอย่างนี้ด้วยนะคะคุณพ่อฝากอะไรเล็กน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นเคล็ดลับดีๆด้วยนะคะ
0: ก็สิ่งที่อยากได้ฝากก็คือผมคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับคือพ่อแม่ค่อนข้างจะต้องมีจิตวิทยาในการดึงใจลูกนะครับแล้วก็เวลาเป็นสิ่งสำคัญครับคือคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วอย่างผมกับภรรยาเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็คือก็คุกคีกับเขาครับคือหากิจกรรมที่ต้องทำกับเขาแล้วก็บอกรักเขาบ่อยๆครับกอดเขาบ่อยๆตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังกอดยังหอมกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องความเอาใจใส่นะครับอันนี้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณนลินีโสรณสุธานักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณพ่อโอของเรานะคะคุณองอาจจิตพรหมและก็น้องแบ่งปันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแบ่งปันยังวาดดาวกระจายสุริยะกันอยู่เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของสมอดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมมาพบกับครอบครัวนะคะที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดแล้วก็เป็นผู้ชนะการประกวดในช่วงวัยที่โตกว่านี้นั่นก็คือ 7-9 ปีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็สนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับคุณหูหนูนะคะวิทยากรของเราแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องแบ่งปันแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่26กันยายนกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยยังปกคลุมอยู่ทางด้านภาคกลางนะครับก็จะเห็นว่าทําให้กลุ่มเมฆฝนเนี่ยมีได้ค่อนข้างเยอะทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแผนที่เสี่ยงภัยนะครับจะเห็นว่าพื้นที่สีแดงๆสีส้มเนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเน้นอยู่ทางด้านภาคกลางแล้วก็มีตามขอบของทางด้านภาคตะวันออกนะครับแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาบ้างทางด้านภาคใต้ตอนบนนะครับที่มีต้องระมัดระวังจริงๆก็คือภาคกลางกรุงเทพนะครับที่ยังฝนตกได้อยู่ต่อเนื่องทั้งวันนะครับอาจจะต้องระมัดระวังไว้สำหรับพยากรณ์คลื่นนะครับช่วงนี้คลื่นลมตอนบนเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะทางด้านอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่น2-3 เมตรครับเนื่องจากลมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ยดึงลมเข้าไปนะครับทำให้ลมค่อนข้างแรงขึ้นเลยก็เลยค่อนข้างแรงนะครับตอนบนคลื่น2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรได้นะครับเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่ว่าสําหรับตอนล่างเนี่ยคลื่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับ1-2 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรได้นะครับในช่วงนี้ก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27นะครับในเนื้อความเนี่ยก็ยังพูดถึงว่าภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอาจจะมีตกฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีตกหนักมากบางพื้นที่ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันที่28เนี่ยฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับแต่ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางนะครับเนื่องจากยอมเนี่ยมันก็เริ่มเคลื่อนออกไปนะครับวันนี้ยังอยู่ทางด้านภาคกลางกรุงเทพอยู่แต่ว่าในวันพรุ่งนี้มาเลยนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเริ่มเคลื่อนออกไปทางด้านประเทศเมียนมามากยิ่งขึ้นในวันที่27เนี่ยฝนเนี่ยก็จะไปออกกันอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางด้านติดประเทศเมียนมาพวกกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับทางด้านทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยก็มีกําลังค่อนข้างแรงนะครับทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณมีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรนะครับแต่ว่าอ่าวไทยตอนล่างทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2 เมตรนะครับถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรครับในเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27นะครับพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่เหนือนะครับภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 60% ส่วนใหญ่เน้นจริงๆก็จะเน้นตอนล่างๆนะครับที่อาจจะมีหนักมากได้ทางด้านจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 70% นะครับถ้าเน้นหนักมากจริงๆเนี่ยก็จะเน้นทางด้านนครราชสีมานะครับเน้นตอนล่างของภาคนะครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 80% แล้วก็มีหนักมากในหลายๆพื้นที่นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็มีได้โอกาสเกิดได้เกือบทุกจังหวัดเลยนะครับภาคกลางฝนค่อนข้างเยอะนะครับภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 80% นะครับหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางด้านภาคเขานะพวกนครนายกปราจีนบุรีด้านรับลมชายฝั่งก็พวกชลบุรีระยองจันทรานะครับที่จะมีหนักมากได้อยู่นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน 60% อาจจะมีหนักมากบางแห่งได้นะครับหนักมากเนี่ยจะในทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านระนองพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเปอร์เซ็นต์ฝนเนี่ยก็มากกว่า 90% นะครับก็มีตกทั่วพื้นที่อาจจะมีหนักถึงหนักมากในหลายๆพื้นที่ได้นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยฝนก็ยังคงมีได้อยู่แต่ก็จะเริ่มคลี่คลายลงนะครับกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่นดินทรัชินดา

0: พุทธศักราช2561
1: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
2: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
1: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
2: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
1: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
3: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
1: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
3: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
1: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
3: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสลัมมัง
1: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ
3: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
3: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลยใหญ
1: ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
3: เอาของลุงด้วยอ่ะ
2: โหอร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
2: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
3: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
3: าก
1: ินเลยมามา
3: อ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
3: กิน
1: โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
3: เดี๋ยวอย่าหนี
1: เดี๋ยวก่อน
3: ก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: ิวเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวนะเป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนแล้วไขมันนั้นมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็น
1: ยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลามันโดนอากาศมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
0: โอเคพอไปได้
2: เข้าใจเลยนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
1: อย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
2: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
0: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆนี่ไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
1: อย่างน้องเมย์ของเราเนี่ยค่ะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
2: โอ้ยค่ะ
1: อาถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่า
3: สวยหล่อขอเจ
1: อสวัสดีเบรก2นะคะเราจะมาไขคดีกันที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้หรือเปล่านะคะกับหลายๆประเด็นที่เราไปสืบหามาทางอินเทอร์เน็ตวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเป็นโจทย์ช่วยซาร่ามาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราค่ะน้องมายธนพรรัตนสสิวิมลค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้น่ารักสดใสเหมือนเดิม
2: นะคะ
1: แน่นอนที่สุดรูขุมขนกว้างนี่หลายๆคนมองข้ามกันในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นประจำอยู่แล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ปัจจุบันนี้พอเราอยู่ในประเทศไทยของเราอากาศมันร้อนทำไมมันถึงเกิดขึ้นคะรูขุมขนกว้างเนี่ยคะคุณหมอ
0: ก็คือรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งคนให้ความสนใจแต่ว่าเรายังไม่เคยมีงานวิจัยศึกษาชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พูดให้ฟังง่ายๆก็คือว่า1เกิดจากผิวของเราเกิดมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเช่นถ้าผลิตไขมันเยอะรูขุมขนมันก็ต้องมีทางระบายไขมันเนาะมันที่ระบายไขมันมันก็อาจจะต้องกว้างขึ้นอันที่2ก็คือที่ไม่ใช่เป็นแบบจากกำเนิดหมายความว่าจากผิวของเราเนี่ยก็คืออายุคอลลาเจนรอบๆรูขุมขนมันเสื่อมมันก็เหมือนกับห้อยตกลงมามันก็ถ่างรูขุมขนทำให้เรามองเห็นรูขุมขนมากขึ้นใหญ่ขึ้นก็คือเป็นตามอายุและเป็นตามธรรมชาติของผิว
1: กรรมพันธุ์แล้วก็อายุของผิวเพราะว่าอย่างน้องเมย์ของเราเนี่ยค่ะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
2: โอ้ยค่ะ
1: หนูไปทำอะไรมาทำไมหน้าเนียนขนาดนี้
2: ความที่เราแบบเราเป็นอินฟูด้วยมันก็จะมีเทคนิคเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องสำอางอะไรพวกแบบเบอร์รูขุมขนเราก็บำรุงหนักเครื่องสำอางเราก็ต้องใช้เทคนิคเบอร์รูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดมันแค่เหมือนเฉพาะหน้าเราก็เคยได้ยินนะว่าแบบนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
1: มัน
2: จริงหรือเปล่าอะคะ
1: ในอินเทอร์เน็ตก็บอกเยอะนะคะอย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงเข้าสู่เรื่องครีมก่อนเพราะว่ามันมีบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
2: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
1: มีไหมคะคุณหมอ
0: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆเนี่ยไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
1: แล้วมันมีส่วนช่วยไหมคะอย่างน้อยในเรื่องของการทาครีมบำรุงที่จะช่วยให้รูขุมขนกระชับอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆพูดง่ายๆก็คือ1ธรรมชาติผิวอันที่2คืออายุมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ถ้าครีมนั้นมีส่วนช่วยชะลอวัยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยรูขุมขนได้ด้วยค่ะ
1: แต่ไม่มีแบบว่าทาวันนี้ปึ๊บพรุ่งนี้รูขุมขนกระชับ
0: อันนั้นอาจจะเหมือนแบบว่าซีลคือปิดรูขุมขนคืออารมณ์เสมือนเมคอัพมากกว่า
1: ใช่เพราะว่ามันจะมีพวกเครื่องสำอางพวกทามเมอร์ใช่ไหม
2: ทามเมอร์อะไรเงี้ย
1: ที่ทาก่อนแต่งหน้า
2: ใช่ๆ
1: มันก็จะช่วยให้รองพื้นและหน้าเนียนขึ้นแต่พอล้างออกมาปึ๊บก็ฮัลโหล
2: เซไฮกับรู
1: ใช่ครับโอ้นึกว่าอยู่ราชบุรี
2: อะไรกันเนี่ย
0: ราชบุรีมีรูเหรอ
2: ก็อยากจะตอบมุกแต่ว่าไปไม่ถูกเหมือนกัน
1: พี่ขอโทษไม่หาแล้วก็เสียเวลาด้วยมาถึงในเรื่องของสิวดีกว่าว่าอะไรที่เป็นเรื่องของการกดสิวหรือแม้แต่กระทั่งเคยลอกผิวเซียนไหม
2: เคยบ่อยมากสนุก
1: ยังไง
2: เป็นคนโรคจิตแบบลองแล้วมานั่งดูแบบวิสิวฉันเยอะ
1: ที่มันเป็นแบบว่าตัวดึงใช่ไหมคะหนูลอกส่วนไหนบ้างทั้งแค่จมูก
2: หรือว่าจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเป็นคนที่จะมีแบบพวกสิวเซียนตรงจมูก
1: เพราะมันก็มีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าสามารถลอกได้เลยหรือบางคนหนูเคยใช้แบบออร์แกนิกเลยนะใช้ไข่ขาวแล้วก็เอามาทาหน้าก่อนแล้วก็เอาสำลีอะปะโปะลั่นแข็งพอแข็งสักพักนึงแล้วก็ดึงออกมาไม่ใช่แค่สิวเซียนนะ
2: นาง

0: ทั้งขนด้วยขนอ่อนเนี่ยออกมาหมดเลยอย่างเงี้ยคุณหมอถามคุณหมอเลยตรงนี้ว่าการกดสิวหรือว่าการลอกสิวเซียนเนี่ยมันทําให้รูขุมขนกว้างขึ้นจริงมั้ยคะ
1: จริงๆแล้วไม่ค่ะมันเป็นแค่ชั่วคราวมันก็เหมือนกับเราแค่เอาไข่สิวเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวน
0: ะ
1: เป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนเราตามธรรมชาติแต่ทำไมทำไมบางคนมองเห็นทำไมบางคนมองไม่เห็นก็ถ้ารูขุมขนมันมีขนาดใหญ่แล้วไขมันนั้นมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็นแต่จริงมันไม่ใช่สิวพอเราไปลอกออกมันก็อาจจะเห็นอ้าวในเมื่อดึงออกมันก็เห็นรูธรรมชาติเนาะแต่ทีนี้ถามว่ามันจะทำให้เกิดการทำลายถาวรเลยไหมไม่มันไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้ทำให้แบบกว้างถาวรมันก็คือชั่วคราวอ่ะหลังลอกเสร็จมันก็มองเห็นเท่านั้นเอง
0: อันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก
1: ค
0: ือเราไม่รู้เลยนะว่าสิวที่มันดำขึ้นมามันเพราะอะไรซึ่งจะรู้จากคุณหมอเลยว่ามันเกิดจากออกซิเดชันใช่ไหมก
1: ็
0: คือเวลาโดนอากาศปุ๊บยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลาเราผ่าเวลามันโดนอากาศปุ๊บมันจะเริ่มมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
1: โอเคพอไปได้
2: เข้าใจ
3: เลย
0: ไปแอปเปิ้ลได
3: ้
0: งงไปหมดแล้ว
1: คือหมอไม่แน่ใจในเรื่องแอปเปิ้ล
3: ส
1: ู่
3: แอปเปิ้ลสรุปแล้วเนี่ยคือการที่เราลอกสิวเซียนก็ไม่มีผลต่อรูขุมขนใดๆของเรา
1: ค่ะไม่มีผลถาวร
0: เราจะต้องทำยังไงให้มันกระชับขึ้นมาประคบน้ำแข็งได้ไหม
1: จริงๆการประคบน้ำแข็งหรือน้ำล้างน้ำเย็นเนี่ยมันก็ทำแค่ให้เส้นเลือดมันหดตัวผิวหนังบริเวณนั้นหดตัวมันก็จะดูเล็กลงชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนกับคนในประเทศหนาวเนี่ยเกาหลีทำไมดูแบบรูไม่มีรูขุมขนเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นเมื่อเทียบกับบ้านเราหรือว่าประเทศที่ร้อนเนี่ยมันก็จะมีหรือเรามีการผลิตไขมันเยอะเราก็จะเห็นรูขุมขนมากกว่าความเย็นก็คือช่วยให้หดชั่วคราวแค่นั้นเอง
0: เฮ้ยมาย้ายประเทศดีกว่าไปเกาหลีไหม
3: ปักหมุดเลยค่ะ
0: เลยเจ้าหน้าไปหมุดมาเลยคอยดูในกรณีนี้ดีกว่าถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่ในอากาศร้อนแบบนี้เราจะมีวิธีดูแลยังไงให้รูขุมขนเรากระชับคะ
1: ก็มันก็มีเบื้องต้นนะคะเช่นถ้าบางท่านเนี่ยรูขุมขนกว้างโดยที่อายุยังไม่ได้เยอะนะคะแบบคุณซาร่าเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนกับชายาที่มีผลิตภัณฑ์ของวิตามิน A ลดการทำงานของต่อมไขมันนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าน้ำมันแล้วมีปัญหาเรื่องสิวด้วยการกินยา
0: เป็นคนน้ำมัน
1: การกินยาที่มีส่วนผสมของวิตามิน A ไอโซเทตริโนอินนะคะหรือว่ายาสิวเนี่ยบางทีเนี่ยกินแล้วนอกจากไขมันผลิตน้อยลงสิวหายมันจะได้เรื่องรูขุมขนไปด้วยแต่ในกรณีที่มันไม่ได้เกิดจากความหน้ามันแล้วทำให้เห็นรูขุมขนเช่นอายุเพิ่มขึ้นแล้วรูขุมขนแบบมาตามอายุอันนี้ก็คือนอกจากทาวิตามิน A ช่วยแล้วมันก็จะต้องอาศัยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์เป็นยกกระชับคืออะไรก็ตามที่ทำแล้วมันทำให้แก่ช้าลงแก่น้อยลงชะลอวัยมันก็จะช่วยรูขุมขนไปในอัตโนมัติค่ะ
0: แล้วมันจะมีไซด์เอฟเฟคไหมคะสมมติเราทานยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีค่ะมีค่ะก็คือยากินมันก็จะทำให้หน้าแห้งปากแห้งแล้วก็ถ้าเป็นวัยเจริญพันธุ์เนี่ยสมมติกินยาอยู่แล้วตั้งครรภ์เนี่ยลูกก็จะพิการได้ซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นยากินจริงๆก็ไม่แนะนำให้ไปซื้อกินเองมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แล้วมันต้องมีการเซ็นว่าโอเคคุณจะไม่ตั้งครรภ์ในระยะเวลานี้หลังหยุดยาไปต้องคุมกำเนิดต่อไปอีก 1-3 เดือนอะไรเงี้ยนะคะกว่าที่จะให้ตั้งครรภ์ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้อาศัยยากินมารักษารูขุมขนหรอกค่ะมันเป็นแค่ผลพลอยได้ว่าโอเครักษาสิวไปแล้วรูขุมขนมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
0: ถ้าอย่างเรื่องของการจะรักษาที่ต้นเหตุเนี่ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้รูขุมขนกว้างหรือว่าลดความเสี่ยงในการเกิดสิวด้วยใช่ไหม
1: ก็สมมติว่าถ้าเรายังอายุน้อยอยู่แล้วเราแบบตอนอายุมากขึ้นเราไม่อยากให้รูขุมขนกว้างนะเราก็ต้องดูแลทำยังไงให้ผิวเรามีความเสื่อมช้าการเสื่อมช้าของผิวจริงๆมันก็เบสิกเลยเนาะเช่นหลบแดดเพราะแดดทำให้ผิวเสื่อมเร็วนะคะการนอนดึกนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าโดนแสงแดดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าขนาดพวกพอลูชันหรือฝุ่นหรืออะไรเงี้ยมันก็มีส่วนที่ทำให้ผิวมันเสื่อมเหมือนกัน
0: น้องไม่นอนดึกไหมคะ
3: ดึกมาก
0: เฮ้ยแต่ทำไมรูขุมขนไม่กว้าง
3: ก็จริงๆเราเป็นคนนอนดึกแหละแต่เราอาศัยว่ายึดทางโซนยุโรปเนี่ยก็คิดว่าอยู่ไทยเราก็เหมือนอยู่ยุโรปขอให้นอนพอแค่นั้นแหละจำนวนชั่วโมง
0: นอนพอ
3: แต่เราก็ได้ยินมาเยอะว่านอนดึกเนี่ยรูขุมขนกว้างนะ
1: เอาเป็นว่านอนดึกเกิดไหมเนี่ยมันตอบยากแต่นอนเร็วเนี่ยช่วยแน่นอนเพราะว่าฮอร์โมนที่เป็นโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะหลั่งซ่อมแซมผิวในช่วงเร็วหน่อยเช่น4ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าคุณหลับแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ ผลในตรงนี้แต่ถ้านอนดึกมันก็จะมีสเตรสฮอร์โมนหลั่งออกมาซึ่งสเตรสฮอร์โมนในทางตรงข้ามเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวมันเสื่อมใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบวันนอนดึกวันเดียวมันก็จะกว้างเลยนะมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ต้องเป็นอะไรซึ่งต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: แต่เห็นด้วยนะคะเวลาแบบนอนดึกปุ๊บมันจะรู้สึกแบบไม่สดชื่นอ่ะแต่งหน้าก็ไม่ติดเลยเหมือนแบบอีกวันนึงแล้วรู้สึกแบบหน้าก็มันง่ายด้วยมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความเครียดด้วยที่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูอยากให้คุณหมอลองอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของวิตามินที่สามารถแบบหามาเสริมให้กับผิวของเราได้มีวิตามินอะไรบ้าง
1: ค่ะจริงๆวิตามินทุกตัวมันก็สำคัญหมดนะเนาะแต่ว่าที่ถ้าสำคัญแล้วก็จะช่วยในการที่จะชะลอวัยก็อาจจะมีเรื่องของวิตามิน A นะคะแล้วก็วิตามิน C วิตามิน E เนี่ยนะคะวิตามิน A เนี่ยก็จะต้องเป็นในรูปแบบทาอันนี้มีงานวิจัยแน่นอนว่าทาเนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ทั้งลดการผลิตของไขมันลดไขมันเนี่ยอาจจะทาแบบอาทิตย์หรือเดือนก็โอเคละแต่ถ้าเราทาเพื่อชะลอวัยทาเพื่อลดริ้วรอยหรือทาเพื่อรักษาความเสื่อมของผิวเนี่ยต้องทากันเป็นปีใช่วิตามินซีก็ช่วยแต่ว่าช่วยไม่มากคือขอให้ไม่ขาด
0: ทุกวัน
1: ทาหรือกินใช่ทั้งทาทั้งกินซีเนี่ยคือทั้งทาทั้งกินส่วน E เนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ของบำรุงทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นก็เช่นกันทั้งทาทั้งกินก็ช่วยแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่เปรียบเทียบว่าตกลงเราจะทาหรือเราจะกินอันไหนมันดีกว่ากันยกเว้นวิตามิน A ซึ่งทาเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนงานวิจัยรับรองแน่นอนแต่ต้องนานพอ
0: หลายปีหาวิตามิน A ได้จากทางไหนได้บ
1: ้
0: าง
1: ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน A อยู่นะคะแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เขียนวิตามิน A ตรงๆเขาอาจจะเขียนเรตินอลอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาเป็นยาเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในตระกูลคล้ายๆยารักษาสิวไอโซเททิโนอินอะไรเงี้ยนะคะที่แบบว่าเขาทารักษาสิวนั่นแหละเพียงแต่ว่าการมาทาริ้วรอยหรือทาป้องกันความเสื่อมเนี่ยมันจะทาในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ทาไปนานมากกว่า
0: น่าสนใจมากประเด็นนี้น่าสนใจการแบบป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาเพราะว่าแน่นอนรูขุมขนมันเป็นอะไรที่ต้องมันไปตามอายุไปตามกาลเวลาแต่เรามีวิธีที่จะชะลอได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะหายกิ้งตลอดชีวิตไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากในเรื่องของอาหารการกินวิธีการบำรุงแล้วเรื่องของเซรั่มบ้างดีกว่าที่เราเห็นกันตามท้องตลาดที่ออกมาโฆษณาแบบว่าเนี่ยทาปุ๊บรูขุมขนกระชับลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงคะว่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้หรือไม่ภายใน1คืน
1: จริงๆแล้วถ้าบอกว่าอย่างที่บอกอะไรที่เร็วมักจะไม่จริงเนาะก็ทาปุ๊บลดปั๊บเนี่ยมันก็จะทำแค่มีเอฟเฟคแค่ทำให้รูขุมขนมันหดก็อารมณ์เหมือนประคบน้ำแข็งล้างหน้าน้ำเย็นอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเซรั่มนั้นน่ะมันมีส่วนผสมของวิตามิน A ซึ่งตะกี้พูดไปแล้วว่าต้องทานานกว่ามันจะเวิร์คเพราะว่าคอลลาเจนเรากว่าจะซ่อมแซมกว่าจะสร้างเนี่ยต่อให้ไปทำเลเซอร์ทำอะไรใดๆก็ตามมันไม่ใช่แบบโหทำปุ๊บคอลลาเจนฟูบขึ้นมาเลยมันไม่ใช่นะมันก็ต้องอาศัยเวลาพูดคำว่าเซรั่มมันบอกแค่ว่ามันคือน้ำใสๆแต่ถ้าเซรั่มมันต้องลงไปดูในรายละเอียดว่ามันประกอบด้วยอะไรมันถึงจะบอกได้ใช่
0: อันนี้คือความรู้อันนี้ชอบมากอันนี้หลายๆคนน่าจะสนใจเวลาที่จะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าเราควรจะดูยังไงหลีกเลี่ยงแบบไหนหรือว่าการใช้มันจะต้องมีการใช้แบบสม่ำเสมอเช้ากลางวันเย็น

0: เอาแจกไป1หลอดทุกคนดีคือมันมีข้อควรระวังเหมือนกันเช่นตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เนื่องจากมันมีผลข้างเคียงมันทําให้หน้าแห้งอย่างที่บอกผลิตไขมันน้อยลงรักษาสิวได้ด้วยมันก็จะต้องเริ่มช้าช้าน้อยน้อยบางทีคือทาก่อนนอนเนี่ยอาจจะวันเว้นวันวันเว้น2วันก่อนเพราะว่าถ้าทาหนาหรือทาแบบว่าเรียกว่าไงหน้าแห้งอยู่แล้วแล้วไม่ทามอยเจอร์ก่อนแล้วไปทาวิตามินเอเนี่ยหน้าก็จะแบบแห้งแดงลอกกรอบได้เช้ามาเราจะทาก่อนนอนครั้งเดียวนะคะพอตอนเช้ามาเนี่ยก็ต้องทากันแดดนะคะเพราะถ้าไม่ทากันแดดวิตามินเอจะทำให้หน้าเรามีความเซนซิทีฟต่อแดดเล็กน้อยในตอนกลางวันเราทากลางคืนก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเราอาจจะหน้าดำง่ายถ้าเราไม่ทากันแดดเพราะนั้นจริงๆเราก็คือเราก็ต้องทากันแดดแต่จริงๆมันก็คือกลับมาเรื่องเดิมนะเพราะเราไม่ต้องการให้ผิวเสื่อมมันก็คือต้องทากันแดดเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบจะทาวิตามินเอแต่ก็ต้องทากันแดดนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทามอยเจอร์ก่อนนะก่อนทาวิตามินเอแล้วก็อดทนรอไปอะไรเงี้ยค่ะว่ากว่ามันจะเห็นผล
1: ประเด็นรูขุมขนนี่เป็นประเด็นที่ต้องพูดกันยาว
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าไม่ใช่แค่ทาวิตามินแล้วจบมันต้องมีอะไรควบคู่กันไปอีกนะคะคดีของเรานะคะก็ไขกันมาเกือบหมดประเด็นแล้วนะคะในเรื่องของรูขุมขนกว้างที่ใครๆก็มองข้ามมีหลายวิธีเลยค่ะที่สามารถช่วยรักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทาการกินหรือการดูแลตัวเองแต่ยังมีอีกวิธีนึงค่ะที่ไม่ต้องทาไม่ต้องกินแต่จะเป็นวิธีใดนั้นที่ช่วยรักษารูขุมขนกว้างได้ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
1: หลังจากที่เราสืบหลักฐานกันมาได้นะคะกับคดีที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยหลายๆคนมองข้ามหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่ามันมีวิธีที่จะรักษาวิธีไหนอื่นอีกบ้างใช่ไหมคะน้องไม
2: ้ค่ะคือนอกจากวิธีทาวิธีกินแล้วเนี่ยเราไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นมากมีวิธีทางลัดแบบด่วนๆไหมคะ
0: มีค่ะคือปัจจุบันมันก็มีเทคโนโลยีนะคะที่มันจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะเอาที่แบบว่ามีงานวิจัยจริงจังนะคะก็อย่างเช่นการทำเลเซอร์นะคะเลเซอร์ก็มีหลายตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเลเซอร์ในตระกูลเทคโนโลยีที่เรียกว่าแฟกเซลนะคะก็คือการเอาเลเซอร์เนี่ยส่งพลังงานผ่านผิวลงไปกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่นพิโคนะคะพิโคก็คือเช่นเดียวกันแต่ว่าพิโคเนี่ยจะผ่านผิวลงไปแบบฟึบเร็วมากโดยที่ไม่เป็นแผลถ้าเป็นแฟกเซลเนี่ยจะมีแผลก็ต้องดูแลแผลกันไป5วัน7วันส่วนพิโคคือไม่มีแผลแล้วก็รอเวลาให้มีการสร้างคอลลาเจนให้มันดูดีหรือแม้แต่กระทั่งยกกระชับที่ตะกี้คุณสาระถามเอายกกระชับมันช่วยได้ยังไงเอาช่วยเพราะว่ามันไม่ได้ยกอย่างเดียวมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมันหมอนอะมันแฟบใช่ไหมเราทำให้มันฟูขึ้นมันก็รูขุมขนมันก็จะดูเหมือนตื้นขึ้นหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นมีงานวิจัยใหม่บอกว่าอาชีพโบท็อก
4: ฉีดเลย
0: ที่หน้าอาจจะช่วยรูขุมขนแต่ว่าอันเนี้ยโบท็อกเนี่ยก็ยังต้องติดตามตอนต่อไปว่าเพราะว่ามันเพิ่งมีงานวิจัยว่าช่วยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ยังไม่ได้ผลแน่นอนจริงจังค่ะ
2: หนูแอบขอมีคำถามนิดนึงอย่างแฟกเซลเนี่ยหนูก็เคยทำนะคะแต่ว่าอันเนี้ยที่ทำอ่ะเพราะว่านึกว่ามันเป็นความเชื่อที่แบบว่ามันช่วยเรื่องหลุมสิวอะไรเงี้ยให้หน้าสมูทด้วยกับเคยได้ยินตัวพิโก้ที่คุณหมอพูดอะค่ะเขาเอามาใช้ลดพวกรอยแผลเป็นด้วยทั้งสองตัวนี้คือใช้ได้เหมือนกันใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเลเซอร์เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะยิงเทคนิคอะไรเทคนิคยิงแรงเพื่อลดหลุมสิวนะคะหรือว่าจะเอาแค่เบาๆทำให้หน้ากระชับรูขุมขนกระชับอะไรก็
2: คือ
0: พ
2: ลังความร้อน
0: ถูกต้องใช่พลังงานหรือเทคนิคการยิงก็จะมีความแตกต่างกันค่ะ
1: แสดงว่าการใช้ตัวช่วยพวกนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีก็สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูอย่างน้อยก็เพิ่มคอลลาเจนและมันจะส่งผลให้กับผิวของเรากระชับขึ้นรูขุมขนก็จะกระชับโดยธรรมชาติ
0: ใช่
1: ถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่าไม่ถาวรนะคะไม่ถาวรใช่ส่วนใหญ่ก็ได้แต่ให้กำลังใจคนไข้ว่าโอเคเราทำมาเต็มที่ละทามาเต็มที่ละกินมาเต็มที่แล้วเลเซอร์แล้วมันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าใดๆมันก็ไม่ถาวรเพราะว่าเรากำลังต่อสู้กับอายุอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนไข้เราก็บอกว่าโอเคหมอก็เป็นรูขุมขนเราก็เป็นทุกคนก็แก่ไปด้วยกัน
1: ค่ะ
0: อาจจะสะเทือนใจสาวๆนิดนึง
1: เราก็ได้ความรู้นะเราก็ได้รู้แล้วเราต้องทำใจกับมันยังไงแต่ไม่ใช่แค่ทำใจแล้วปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองนะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอฝากหน่อยละกันสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนแล้วหนักอกหนักใจเหลือเกินแบบมันไม่หายสักทีโอเคคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถหายถาวรได้แต่มันมีวิธีดูแลตัวเองอยู่เชิญคุณหมอแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจ
0: ได้ค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะน่าจะเป็นปัญหาที่

0: บได้บ่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเราชาวเอเชียหรือประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในสภาวะอากาศร้อนแล้วก็มีการผลิตไขมันที่หน้าเนาะเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างเป็นธรรมชาติเรามีเพื่อนเยอะนะคะแล้วก็ทีนี้การดูแลรักษาเนี่ยจริงๆต้องตั้งต้นตั้งแต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนผิวเราได้คือพ่อแม่ให้ผิวเรามายังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแต่เราสามารถดูแลให้ดีขึ้นได้ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมหลีกเลี่ยงแสงแดดหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมของผิวอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดบุหรี่นะคะหรือว่าการนอนดึกความเครียดหรือว่าฝุ่นควันใดๆก็ตามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันยังเยอะอยู่จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ให้แพทย์ช่วยเลือกว่าเออเราจะควรทำเลเซอร์ไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้ว่ามันจะไม่ถาวรนะคะอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ช่วยได้ช่วยได
1: ้โอเคได้ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเชื่อได้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเรื่องความสวยความหล่อคุณต้องดูแลตั้งแต่ภายในและการดูแลภายในมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะถ้าจะดูแลที่แบบเป็นการรักษาอย่างใครที่เจอปัญหาหนักๆก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะแล้วก็สนุกสนานมากเลยรวมถึงน้องไมด้วยแขกรับเชิญนะคะเนาะไมธนพรรัตนสสิวิมลค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจมากๆนะคะที่ได้ทั้งสองต้องพูดคุยกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆกันแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีความสวยความหล่ออะไรที่น่าสนใจเราจะไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันกับรายการสวยหล่อขอสืบอ้าวลืมบรีฟหมอลืมเลยกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

าวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบประเทศจีนถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะโหดมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะพบกับอบันในวีล็อกประจำรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะฝันร้ายของใครหลายๆคนนะคะก็คือการฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันรู้สึกว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบ

0: 9ข่าวอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะหูโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ Entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางบนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอ็นทรานซ์เนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเขาของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30นาทีนั้นจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไร้อาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตเราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเขาเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงมากคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะ
0: ก็
1: เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: ค
1: ือทุกอย่างก็อยู่ที่ 3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิตทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาแล้วรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
0: ์ค่ะฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
1: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าอ่ะสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษต้องกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆ เนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
1: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
0: ะ
1: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียด
0: ค่ะ
1: มันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
0: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
1: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
0: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
1: ะ
0: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
1: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
0: มีคนคอยบงการคนบงการนั่นคือใครคะ
1: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะแม่ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ได้ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
0: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได้
1: สมมุติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
0: เก่งที่สุดด้วย
1: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนน่ะเขาเก่งดาบอ่ะจะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะเขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะนะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขาที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเตลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
0: ค่ะ
1: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพ
0: อ๋อนี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
1: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไป
0: อ
1: ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
0: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
0: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
1: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
0: ้
1: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
0: ้
1: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
0: ะ
1: เพราะฉันบีบแรงๆก็เหมือนไข่เงี้ยค่
0: ะ
1: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหม
0: อ
1: หมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
0: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทําไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะคะแล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
1: ๆ
0: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่ผมสังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
1: ค
0: ุณหมอเคยเจอมีแบบนี้บ้างไหมคะ
1: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุ
0: ม
1: จริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
0: พอพูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
1: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลย ส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
0: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาจารย์สงสัยว่า

0: แบบผู้ปกครองมานั่งเยอะอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
1: อ๋อถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
0: อ๋อกลัว
1: กลัวเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเขาให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เล่าความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
0: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
1: ก็ถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระ3ข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
0: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
1: ่โดยที
0: ่พ่อแม่
1: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
0: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังน้ำตาจะไหล
1: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
0: ่
1: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
0: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
1: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
0: บางคนอาจจะ
1: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ
0: ้
1: าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเรียนหนังสือเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
0: ค่ะอย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเร
1: ียมก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย
0: ค
1: ือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
0: ค่ะแล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเคียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในทางสายกลาง
1: โอ้อภัณถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลย oh. คือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรัก เราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้น ก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเล

0: คือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่อาจจะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
1: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
1: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างน
0: ี้ก็
1: จะรู้สึกต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
0: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเนี่ยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาเพราะสู้ต่อ
1: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
0: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
1: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสงบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
0: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
1: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: พบกับรายการปลดชนนปวนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อร่อยดีมากนะ
1: แค่นี้ก็เผยไตแล้วซะแล้ว
2: Da-da-da-da.

0: ไปโอ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ย
1: อุ้ยบอกอย่าบัง
0: อุ้ยพี่ตุ๊กไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าจะใช้พื้นที่ขนาดนี้นะเนี่ยไปสวนลุมเลยปะ
1: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวสวนมันรุมเจ็บแย่เลย
0: เฮ้ยคนละลุมกัน
1: หร
0: อรอเรือรอลิงจุ๊บยี่สิบนั่งเถอะ
2: นี่พี่ป้องสารภาพมาสักทีเถอะว่าจริงๆเนี่ยพี่ชอบยิงเขา
3: แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะป้อง
4: สวัสดีจ้า
5: สวัสดีค่ะนะแอม
4: พี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเรื่องอะไรเหรอคุยเรื่องอะไรเหรออ
4: ๋อก็เรื่อง
3: ไอ้ป้องหยุดเลยไม่ต้องพูดนั่งๆคือไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ
5: คุณป้าคะเรียกอิง
0: นี่จ้าน้องอิงของว่างพริกปลาทูไปอยู่ไหนเนี่ย
1: เออปลาทูมันรอนานมันว่ายกลับแม่กองไปแล้วนี่ตรงนี
0: ้ตลกนะเราเนี่ย
5: ช่วยอิงเหรอคะ
2: งั้นเดี๋ยวป้องจัดให
4: ้พี่อิงครับ
5: อะไรเหรอ
4: คือพี่โป้งเขาอยากชวนพี่อิงไปกินข้าว2ต่อ2อะครับ
3: คุณอิงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินมาว่าคุณกินเก่งมากๆก็อยากรู้ว่ากินเก่งแค่ไหนก็เลยจะท้าคุณมาแข่งกินกัน2ต่อ2นั่นเองไม่มีอะไรมาก
5: โอ้โหป้าฝากค่ะนี่คุณนี่พูดกับใครไม่พูดมาพูดกับฉันใช่มั้ยคุณกล้าท้าคนผิดแล้วนะคุณรู้มั้ยว่าฉันเนี่ยเป็นแชมป์กินวิบากแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนจ้ะ
0: ใครมันช่างจัดแข่งวะเนี่ยอยากเห็นหน้าผู้จัดจังเลยอ่ะ
5: ในเมื่อคุณกล้าท้าฉันก็กล้าแข่งแต่ว่าเราต้องเพิ่มเดิมพันกันนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าคนแพ้ก็ต้องทำตามที่คนชนะสั่งทั้งหมดจ้ะ
3: ไม่มีปัญหาครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เรามาเจอกันที่นี่แล้วก็เราจะแข่งกินหมูกระทะกันครับผมได้ลูกเสือมาผมขอไม่ซ้ายลูกเสือเขาไม่จับขวา
5: ได้จ้ะเช็ดมือแป๊บนึง
3: ครับแค่กินหมูกระทะกันครับ
5: ได้คุณพลาดแล้วล่ะที่มาท้าฉันแข่งกินใน
4: ขนาดนี้นี่ก็

0: ยอมแพ้ยังทันนะดูเชิงเขาก่อน
1: คือยังไงพี่ก็ไม่แพ้พี่มีไม้เด็ด
2: พร้อมเสร็จแล้วพร้อมจ้ะหมายความว่าไงเนี่ย
1: คือในกติกาเนี่ยไม่ได้บอกว่าแปซิฟิกเลยนะครับผมถ้าหมูตัวไหนได้เห็นเพื่อนผมเนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีหางจุกตู่เพราะว่าจะกลัวโดนกินงั้นก็มาพบกันเลยดีกว่าขอเชิญคุณปิงปองสยองหมูเสียงตบมือครับเสียงตบมือ
3: นี่เห็นไหมล่ะ
4: ปิงปองสยองหมูค่ะราชินีแห่งหมูกระทะค่ะ
5: นี่จะกินฉันด้วยป่ะเนี่ย
4: อุ๊ยไม่หรอกค่ะหนูกินแต่หมูค่ะ
1: เป็นไงดึงกลัวสินี่ถ้าเกิดมีกลัวเนี่ยนะก็ยอมแพ้ได้เลยนะก็แค่แบบว่าทําตามที่ผมสั่งนั่นเอง
2: ไม่อย่าเสียเวลาเลยมาแข่งกินดีกว่าว่าใครชนะมาเลย
4: ได้เลยค่ะ
0: โอเคครับผมถ้างั้นเนี่ยผมขอเริ่มการแข่งขันณบัดนี้เลย5 4 3 2เริ่มครับ
1: ปิงปองสู้ๆ
4: น้ำ
1: เ
4: อ็งส
1: ู
4: ้
1: ๆ
4: น้ำเอ็งสู้ๆ
1: โอ้โหสุดยอดเ
4: ล
1: ย
4: สู้ๆ
1: ว้าวโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นอย่างเดียวกันด้วย
0: เลยเหรอ
4: เอ้ยไม่เขียนน้องอิงสิน้องอิงสู้
5: ว้า
4: ว
5: ชนะได้กล่าวอะไรนิดนึงดีกว่านะคะ
6: อยากจะบอก
1: ว่า
6: อยากจะบอกอยากจะบอกว่า
5: บอกบอยอุ้ยจะบอกก็บอกสิมูแต่ตักหลานฉันหลานฉัน
2: แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรอะคะ
6: เป็นคนสวยค่ะ
1: โอ้ยเป็นคนอ้วนมากกว่าเป็นโรคอ้วนอะนะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลากินเยอะๆแบบนี้ก็ต้องออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์หรือเปล่าเพื่อนเตือนกี่ครั้งไม่ฟังเลย
7: คุณคะถ้าเพื่อนเตือนไม่ฟังเนี่ยงั้นให้หนูเตือนแทนนะคะ
5: เดี๋ยวนี่คุณเป็นใครอะไม่ได้เดี๋ยวเข้ามาในบ้านนี้ได้ยังไงคนหนึ่งจะแย่งกันบ้านแล้วคุณเดินเข้ามาในรองเท้าต่อหรือเปล่า
1: เจ๊อันนี้คือเพื่อนผมเองเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
7: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟอยค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะคุณคะเนี่ยคุณรู้ไหมว่าโรคอ้วนเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนแล้วส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆได้ยังไงบ้างเนี่ย
8: มีโรคอะไรบ้างล่ะคะ
7: โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะเต้นรวมไปถึงข้อเข่าเสื่อมก็เป็นได้ค่ะ
8: โอ้แล้วถ้าจะรักษาโรคอ้วนเนี่ยนะคะต้องทำยังไงล่ะคะ
7: เอาง่ายๆค่ะอย่างแรกเนี่ยก็ต้องลดน้ำหนักเนาะแต่ถ้าการลดน้ำหนักเนี่ยง่ายสุดเลยคือตัดขาค่ะ
5: ไม่ได้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะได้ไข้ลำบากคนละ
4: ขากันนะแอม
7: ก็คือออกกำลังกายเนาะเป็นพวกวิ่งปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำรวมไปถึงการแกว่งแขนก็ได้เช่นกันค่ะก็คือให้สะสมอาทิตย์ละ150นาทีหรือว่าจะแบ่งเป็นวันก็ได้เป็นวันละ30นาทีหรือถ้าไม่ว่างจริงๆแบ่งเป็นวันละ10นาที10นาที10นาทีครบไป3รอบเช้ากลางวันเย็นได้เลยจะบอกว่าไม่มีข้ออ้างก็ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่า

0: ับคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยการแกว่งแขนหรือว่าการว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นผลดีเหมือนกันช่วยลดแรงกระแทกได้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะยังไงเดี๋ยว
2: จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นคนสั่งผมมากกว่าครับเพราะว่าครั้งเนี้ยผมโกงคุณเองผมยอมแพ้ครับ
3: ขอเสียงปรบมือค่ะ
4: ในตู้เย็นน่ะมันเกี่ยกลัวออกไปหมดแล้วท้องวิวไว้หมดเลย
5: โอ้โหพี่ปิงปองใจเย็นๆก่อนนะครับพี
4: ่ถ้าปองห้ามพี่เนี่ยนะพี่จะกินปองแทนแล้วนะจ๊ะ
5: ถ้างั้นเชิญพี่กินทั้งตู้เย็นได้เลยครับกินตู้เย็นไปเลยก็ได้ครับ
6: สบายสบาย
7: พูดตัดกันแล้วพูดตายแล้วผม
8: น่าจะหิวมาก
7: แล้วหิวมาก
0: โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาออกกำลังกายที่ลดความอ้วนกันเนาะ
9: ครับแล้วทั้งหมดมันมีกี่ท่าครับน้องพลอย
0: วันนี้จะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันเน
9: า
0: ะเด
9: ี๋
0: ยวให้พี่หนุ่มทำด้วย
9: ครับ
0: ค่ะ
9: งั้นเริ่มท่าแรกก่อน
0: เดี๋ยวท่าแรกเนาะจะเป็นท่ากางขาแยกชิดนะคะอ่ะเดี๋ยวกางขาก่อนอ่ะไปทางซ้ายอ
9: ่
0: ะไปทางขวาไปทางซ้
9: าย
0: ไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาเนาะค่อยๆช้าๆนะคราวนี้พอขาได้แล้วนะคะอ
9: ่
0: ะเป็นมือต่ออ่ะยกขึ้นเหมือนกระโดดตบใช่ค่ะอ่ะเอามือลงวาดมือลงแล้ววาดมือขึ้นวาดมือลง
9: โอเคว
0: าดมือขึ้นตอนแตะออกฮึบวาดมือขึ้นตอนแตะออกเอาลงมาขึ้นแตะออกเก่งมากเก่งมากทำสองข้างซ้ายขวานะคะนับหกเจ็ด
9: เดี๋ยวนะหนึ่งสองสาม
0: หนึ่งสอง
9: ปั๊บ
0: ฮึบ
9: ปั๊บ
0: ฮึบ
9: ปั๊บปั๊บโอ้
0: แต่แล้วไม่เลยกางออกกางออกให้สเต็ปมันเท่ากัน
9: ให้สเต็ป
0: ฮึบพอกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบท่านี้จะได้ประสาทสัมผัสด้วยเนาะฮึบฮุบ
9: ตัวนี้มันช่วยขยายปอดไหมครับเนี่ย
0: นิดนึงค่ะอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจนะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตรวมไปถึงปอดด้วยเหมือนกันค่ะก็จะลดน้ำหนักได้ทั้งส่วนกระชับได้ทั้งส่วนถ้าทำเป็นประจำนะคะ
9: คร
0: ับ 15ครั้ง3รอบนะคะ
9: มีสเต็ปอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะก้าวชิดก้าวนี่มือเพื่อเพิ่มความหนักเฉยๆถ้าใครอยากได้ความหนักเพิ่มยกมือเพิ่มขึ้นได
9: ้
0: ทำช้าๆได้เลยโอเคค่ะมาเดี๋ยวต่อไปเราไปท่าที่2กันดีกว่า
9: ท่าที่2เลยนะครับ
0: ท่าที่2จะเป็นยกขาขึ้นขวาก่อนยกขาอ่ะยกซ้ายปึ๊บแทงเข่าก่อนช้าๆช้าๆ
9: ซ้าย
0: ใช่อ่ะ
9: ซ้าย
0: แล้วเดี๋ยวใช้มือแตะที่ศีรษะจากนั้นยกขวาขึ้นมาย กซ้ายยกขวาแล้วบิดศอกแทงเข่าถูกต้องค่ะแล้วลงยกอีกข้างขึ้นมาเก่งมากค่ะถูกต้องซ้ายขวานับหนึ่งเหมือนเดิม
9: แล้วท่านี้ต้องเก่งตรงไหนส่วนไหนไหมคร
0: ับ ท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องค่ะแล้วก็พยุงตัวให้มั่นคงนะคะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้จะได้แกนกลางลำตัวด้วยเนาะซ้ายขวานับหนึ่งเหมือนเดิม15ครั้งกระชับหน้าท้องได้เหมือนกันต้นขาด้วยซ้ำโอเคไหมคะเหนื่อยไหมคะพี่หนุ่ม
9: ก็พอได้อยู่ครับ
0: อันนี้ให้ครบ15ครั้งเนาะซ้ายขวานับหนึ่งหายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคขออีก2รอบ1
9: 2
0: 3สองโอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นท่าที่3เน
9: า
0: ะ
9: เสียงขึ้นนะเนี่ย
0: เดี๋ยวท่าที่3กันเลยดีกว่
9: า
0: โอเคนะคะท่าที่3เป็นเรียกว่าสควอทค่ะ
9: สควอ
0: ทเรานั่งที่เก้าอี้เนาะแต่ขยับออกมานิดนึงค่อยๆทิ้งก้นออกไปแล้วลุกขึ้นมาค่อยๆทิ้งก้นลงไปแล้วลุกขึ้นมายืนแยกขาช่วงความกว้างระหว่างปลายเท้านะคะให้ช่วงสะโพกนะ
9: ระบบหายใจเราต้องหายใจเข้าหายใจออกระหว่าง
0: นั่งหายใจเข้าหายใจออกปกติให้เป็นธรรมชาติเลย
9: อ๋อครับ
0: ค่อยๆลงก่อนลงปุ๊บหายใจเข้าธรรมดาหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกดันขึ้นเก่งมากค่ะเข่าจะไม่ค่อยเลยปลายเท้านะคะหรือเลยได้เล็กน้อยนะ
9: อ๋อต้องเอียงอย่างงี้
0: ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องเลย
9: ทิ้งน้ำหนักไปตรงบั้นท้ายใช่มั้ยคร
0: ับใช่ค่ะ
9: ใช่ๆๆ

0: เยี่ยมมาก
1: เออพอบัดท้ายแล้วขาเริ่มตึง
0: ใช่ท่านี้จะได้ต้นขาด้านหน้าด้วยเนาะแล้วก็ก้นรวมไปถึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ใ
0: ช่ฮึบ
1: ฮึบ
0: เหยียดขึ้นมาให้สุดเหยียดขึ้นมาตัวตรงดันขึ้นตัวตรงเก่งมากค่ะตัวตรงฮึบถ้าใครทำได้แล้วเดินขยับห่างมาจากเก้าอี้ได้เลยนะคะ
1: ครับโ
0: อ้15ครั้งเหมือนกัน3รอบขออีก2ที1
1: 1
0: มาอีกที1
1: 1
0: โอเคค่ะ
1: 2แถมแล้วกันแถม
0: สุดยอดไปเลยเดี๋ยวเป็นท่าสุดท้ายเบาๆแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ได
0: ้ท่าสุดท้ายจะเป็นเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นของบริเวณข้อไหล่แล้วก็ช่วงตัวเนาะกางแขนออกมาแล้วก็ค่อยหมุนท่านี้เกรงแกนกลางลำตัวด้วยนะคะเกรงหน้าท้องนะ
1: ทำท่านี้มันได้ส่วนไหนครับเนี่ย
0: ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อช่วงบนหัวไหล่รวมไปถึงหน้าอกส่วนบนค่ะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วย
1: ต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายมือไหมครับ
0: ใช่ค่ะเหมือนเวียงไปเลยแต่ถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักให้15-20ครั้งเนาะเพื่อที่จะให้ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแต่ว่าเราจะเน้นหลายๆรอบเอา 3-4 รอบ
1: ทำวนไปวนมา
0: ใช่ถูกต้องค่ะโอเคค่ะอันนี้เหนื่อยหรือยังเอ่ย
1: กำลังได้ที่เลยเนี่ย
0: หรือทวนอีกรอบนึง
1: รู้สึกสดชื่น
0: อ่ะในทวนท่าแรกอีกรอบนึง
1: ช่วยกันเยอะ
0: ท่าแรกนะคะแยกขาเหมือนเดิมเนาะแยกฮึบกับแยกกับแยกมือฮึบเก่งมากค่ะมาอีกทีนึงฮึบโอเคอ่ะแล้วต่อไปเป็นท่าที่2นะคะยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาฮึบฮึบยกมือด้วยฮึบแท
1: ่
0: ง
1: ตึงๆรู้สึกมันผ่อนคลาย
0: อย่าลืมกลับไปทำบ่อยๆนะคะ
1: แต่ถ้าทำบ่อยๆคงไม่หอบขนาดนี้
0: ใช่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยน้ำหนักก็จะลดทำให้ร่างกายเนี่ยกระชับไปได้เลยเหมือนกัน
1: ต้องชื่นชมน้องพลอยด้วยว่าสุดยอดจริง
0: ๆขอบคุณค่ะ
2: พร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยหมุนหน่อยหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงๆสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับ
3: อุ้ย

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ประกาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียน
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความ
5: ทั้งน้ำท่วม
6: ของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
7: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
6: คุณปู่ครับคุณปู่ครับป้องอยู่ทางนี้
7: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการ
3: เวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
8: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
3: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสา
8: DLTVแล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน
6: ้
3: ำน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกนึก
6: นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
9: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
3: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขัง
5: หลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง

0: สอนศิลป
1: ์ไหนพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับใส่หมวกนะครับ

ติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้าง

0: นี้นะครับพับพบเข้ามาที่ตรงกลางด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: ก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับ
2: กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิด
3: ประกาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น

0: พันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนเวลา 10:02 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภท
1: จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรี4รูป

0: อเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
2: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
1: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
3: ที่พ่อแม่ขัดใจเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นพัฒนาการตามวัยด้วยนะคะถ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเพราะเกิดจากการที่เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้การทำตามก็ยากแน่นอนนะคะ
2: แสดงว่าอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งคือถ้าสมมติเราไปสั่งกดไม่ชัดเจนและน้องยังไม่เข้าใจเขาก็ฝืนคำสั่งเราเราก็อาจจะแบบ
4: มีคล้ายรอรถเมล์นะครับพ่อรอครึ่งชั่วโมงเนี่ย
5: ครับแนะนำครึ่งชั่วโมงครับแต่เขาก็รอได้อะไรเงี้ยคร
4: ับ แปลว่าคุณพ่อคุณแม่มีพื้นฐานในการตั้งกติกาให้กับลูกอยู่แล้วน้องน็อตดูทีวีอยู่ฮะคุณแม่จะดูข่าว
2: ค่ะ
4: น็อตบอกไม่ดูข่าวก็โวยวายกับคุณแม่คราวนี
3: ้หนูหยุดแม่จะคุยด้วย
2: ค่ะ
3: ถ้าหนูหยุดร้องพ่อจะเข้าไปหานะคะเพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็เราไม่ได้บังคับเขาเขาเลือกที่จะหยุดเอง
6: นะลูกนะคะ
4: ครับ
6: เขากำลังเล่นต่อของเล่นอยู่อะค่ะแล้วเขาต่อด้วยตัวเองไม่ได้จะบอกว่าทำไมมันทำไม่ได้เนี่ย
4: อันนี้คือลูกบอก
6: ลูกบอก
7: ฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นขนาดแม่เริ่มเป็นนางยักษ์แม่ก็บอกมาม่าเป็นยักษ์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะรู้มาม่าโกรธแล้วนะเราเตือนเขาแล้วเขาก็ไม่สนเขาจะคือ
8: นะคะแล้วน้องเพนก็จะคิดว่าเป็นเพื่
4: อ
8: นก็จะบอกว่าหิวนมเพนรอก่อนลูกเขามีวิธีการรอของเขาคือสองแขนยืด
3: ย้ำเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าเวลาลูกทำอะไรที่ดีๆเนี่ยอย่าไปบอกแค่ว่าน่ารักจังเลยดีจังเลยเก่งจังเลยบางทีมันกว้างไปนะคะโดยที่เด็กไม่รู้ว่าเขาทำดีก็ต้องจับหยุดเนาะนะคะต้องพยายามจับให้เด็กหยุดอย่าปล่อยให้เขาทำเรานะคะ
2: อ่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปดีกว่าอันนี้ยอดฮิต
4: ให้
2: แค่นี้
4: แบบใช่ใช่ใช่เลยเนี่ยใช่เลยเนี่ยทำอย่างนี้เดี๋ยวไปอยู่บ้านนู้นเลยไปอยู่บ้านนั้นแบบนี้มี

0: เล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง
1: ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นนี่จะมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมไฟเออร์และทีมทันเดอร์โบล
1: ลูกเตะสายฟ้าโอ้เป็นไงล่ะลูกเตะสายฟ้าโอ้ยโดนหินเหลืองหน้าเลยเข้าอ่ะเอาล่ะตาไม่เอกแล้ว

0: เย้เข้าไปแล้ว
1: โหยอะไรอะไรยังไม่ได้ตั้งตัวเลยอ่ะ
0: ก็เห็นยืนประจำที่แล้วนี
1: ่ไม่ยอมไม่ยอมอ่ะ
0: โอ้ยโอ้ย
1: ไม่ยอมอ่ะนี่นี่นี่หยุดหยุดนะอย่าตีกัน
0: มีอะไรเหรอดาวี
1: อ้าวสายแล้วนี่นาฟุตบอลจะแข่งแล้วอ่ะ
2: เอ้ยลืมไปเลยแฮะ
1: ใครไม่ไปก็สวยไปก่อนล่ะ
0: รอด้วยสิ
2: ฮึ
1: ยอมให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะถ้าไม่ดีกันเข้าสวยไม่ให้บัตรด้วย
2: อ้าวได้ยังไงอ่ะ
1: ไม่รู้ล่ะถ้าไม่ดีกันแล้วก็อด
0: มามามามาดีกันก็ได
2: ้ชั่วคราวนะ
0: ฮะ

0: โอเคไปได้
1: ไปสนามแข่งใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
1: พร้อมเดินทางถึงจุดหมาย
0: ถึงแล้วโอ๊ยโดนอะไรเนี่ย
2: What is it?

unicorn. A unicorn.

0: เฮ้ยแย่แล้วพวกเราอยู่กลางสนามแข่งเลย
1: โปรดทราบโปรดทราบเจ้าหน้าที่ช่วยนำแฟนบอลออกจากสนามด้วยพวกเธอก็มีบัตรนี่นะที่หลังอ่ะอย่าลงไปในสนามนะเขากำลังแข่งกันอยู
0: ่พวกเราต้องขอโทษด้วยครับมันเป็นอุบัติเหตุอ่ะ
2: ก็คุณลิวิเศษนะสิเล่นส่งเรากลางสนามเลยอ่ะแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันเหรอ
0: ก็คงจะเป็นบริเวณห้องแต่งตัวนักกีฬา
2: เฮ้ยงอนยังกับผู้หญิงเลยนะรีบขึ้นอัธจันทร์กันเถอะนั่นดูนั่นอะไรเหรอ What is it
3: A uniform A uniform
2: โหยชุดของทั้งสองทีมเนี่ยเท่ระเบิดเลยพวกเราก็มีนะ
0: จริงด้วยอ่ะฉันว่ารีบเปลี่ยนแล้วขึ้นไปดูกันเถอะขอเท่นิดนึงนะ
2: ดูสิทีมสายฟ้าเลี้ยงมาแล้วอ่ะ
4: Oops.
2: งานเข้าละขึ้นมาผิดฝั่งอะไปละค่ะเหนื่อยแล้วอะไม่

0: an empire. An empire.
1: กรรมการน่ะเขาสวยไว้คอยตัดสินเรื่องการแข่งขัน
2: อ๋อเข้าใจแล้วคนกลางนี่เองเฮ้ยอะไรจะรุนแรงขนาดนั้น
1: อืมเอาแล้วไงล่ะ
3: ประกาศประกาศเราขอยุติผลการแข่งขันด้วยเพียงเท่านี้เพราะเกิดเหตุทะเลาะกัน
2: เฮ้ยทำไมต้องทะเลาะกันด้วยนะนั่นนะสิ
1: เห็นด้วยอ่ะ

0: วยจริงๆฝนก็มาตกอีกอ่ะ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอ่ะอันนี
2: ้ What is it
3: An umbrella An umbrella
0: เขาสวยเนี่ยเตรียมพร้อมเสมอนะ
1: แน่นอนอยู่แล้ว
4: ถอดเสื้อกันทำไมอ่ะ
1: สงสัยคงจะเปียกมานะ
5: เหมือนกันไปหมดเลยฮะนายอยู่ทีมไหนอ
4: ่
5: ะ
4: เฮ้ยดูแล้วงงไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
0: พวกเดียวกันทั้งนั้น
5: ที่จริงเราก็พวกเดียวกัน
4: จริงด้วยอ่ะจริงด้วย
5: ขอโทษทีพวกมัวแต่จะเอาชนะเลยลืมความสนุกของการเล่นกีฬาไปเลย
4: ใช่ๆวันนี้พวกนายเล่นได้ดีจริง
0: ๆจบลงด้วยดีล่ะ
4: หมูหยองขอโทษนะเรื่องวันนี
0: ้หมายเอกก็เหมือนกันน่ะ
1: ประทับใจ
0: เล่นกีฬารู้จักแพ้ชนะ
4: และรู้จักอภัยนะครับ
1: กลับกันเถอะพวกเรา

0: higher.
1: What is it?
0: It's an umbrella. A unicorn.

0: ไหนนะคะมาเล่นเกม What is it กันก่อนนะครับ
1: Let's play
0: What is it
1: Uniform Umbrella Unicorn Unicorn Good job
0: What is it?
1: Uniform Umbrella Empire Good job
0: วันนี้เพื่อนๆก็รู้คำศัพท์ไปเยอะเลยหมดเวลาแล้วล่ะครับแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
4: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
5: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
6: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
7: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

0: ไม่ทราบเหมือนกัน
1: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
2: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
3: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
4: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จัก
5: ผมไม่รู
6: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter เนี่ยก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
7: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรแบบนี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
8: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: บัตรธรรมดามูลค่า500บาทและเรายังมีบัตร VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับโดยการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LEDบนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได
3: ้กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: รุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
6: ปีที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
7: ครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ชื่อว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้

0: เพจเนี้ยแชร์ไปสู่เพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
1: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
2: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
1: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ
3: หน่วยงานราชการเนี่ยถ้าเราอยากจะรับทราบข้อมูลเนี่ยเรามีสิทธิ์นะคะที่จะร้องขอ

0: กลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
2: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทำให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
3: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
4: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
5: ์ใสสะอาดคร
4: ับ ใสสะอาดใสสะอาดครับ
6: ย
4: ู
6: โ
4: ห
6: ว
4: ตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต
13: ยูโหวตไอโหวต

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ของใช้ได้คุณแม่ขามากินเค้กสิคะฝีมือกุ๊กเองนะ
1: อุ๊ยไม่ดูไม่ได้
0: เอ๋คุณแม่ขา
1: โอ้เสียงนี้ก็ฟังไม่ได้แค่นี้ก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินอะไรอีกแล้ว
0: คุณพ่อขาทานแค่ค่ะเพิ่งอบเสร็จใหม่ๆเลย
1: ไม่ได้ฉันอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้ว
2: เอ๊ะแม่เป็นอะไรไปเหรอครับ
0: เออนั่นน่ะสิท่าทางแปลกๆมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว
3: แปลกยังไงล่ะลูก
0: ก็เมื่อกี้แม่มาเห็นขนมแค่ของกุ๊กเข้าแล้วก็รีบปิดตาบอกดูไม่ได้แล้วก็เดินหนีไปเลย
2: เมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับอยู่ๆแม่ก็ปิดหูแล้วก็บอกว่าฟังไม่ได้
0: แล้วเมื่อกี้มีเสียงอยากเห็นเค้กไม่อยากได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวเปลือกหรือว่าที่แม่ทำตัวแปลกๆอย่างเนี้ยก็เพราะเรื่องอาหารน่ะ
2: เรื่องอาหารเหรอ
0: ใช่แล้วก็แม่ทำท่าเหมือนจะหนีอาหารยังไงอย่างนั้นแหละ
3: ถ้าผู้หญิงหนีอาหารแบบนี้ก็มีแค่เหตุผลเดียวเท่านั้นแหละนึกแล้วไม่มีผิด
1: ก็เหมือนกันห้ามทำขนมอะไรทั้งสิ้นตลอดสัปดาห์นี้
0: ทำไมล่ะคะ
1: ก็ขนมของลูกมันมีสีสันน่ากินแล้วก็ส่งกลิ่นหอมยั่วยวนแม่นี่นาเดี๋ยวผ่านงานเลี้ยงรุ่นแม่ไปก่อนแล้วค่อยทำนะ
0: อะไรกันเนี่ย
1: เอาละ
3: แม่เป็นอะไรไปนะแม่
1: โอ้ยอยู่ๆก็หน้ามืดหมดแรงเวียนหัวไปหมดเลยล่ะก็ควรจะทานให้ครบไม่ใช่อดไปเลยอย่างนี้ถ้าอยากลดความอ้วนก็เลือกกินแต่เฉพาะอาหารพลังงานต่ำสิอาหารพลังงานต่ำอย่างพวกผักหรือผลไม้กินอิ่มแต่ให้พลังงานไม่มากเหมาะสำหรับคนลดความอ้วนที่สุดเลยส่วนอาหารที่ต้องงดก็คือพวกของทอดหรืออาหารแป้งๆมันๆที่ให้พลังงานสูงแค่ควบคุมเรื่องอาหารนิดหน่อยแล้วก็ออกกำลังกายเพิ่มซะแค่นี้ก็ลดความอ้วนได้แล้ว
3: ใช่แล้ววิธีของคุณยายเนี่ยถูกต้องที่สุดเลย
1: แต่ว่าออกกำลังกายมันเหนื่อยนี่นานอกจากลดทั้งน้ำหนักแล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วย
3: ใช่แล้วจ้ะพ่อว่าแม่หันมาใช้วิธี

0: โอ้วันนี้ช่างเป็นวันที่แสนวุ่นวายอะไรขนาดนี้เอ้ยเหนื่อยสุดๆเลยอะค่ะเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่กุ๊กกำลังทำรายงานอยู่ฮะถ้าไฟดับก็เปิดแอร์เปิดพัดลมไม่ได้ตอนดึกๆ ก็อยู่กันอย่างมืดมืด
1: แล้วพวกเราจะอยู่กันได้ยังไงล่ะ
2: คนสมัยนี้

0: สมัยก่อนที่เขายังไม่มีไฟฟ้าใช้น่ะเขาก็ยังอยู่กันได้อย่างสบายๆไม่เห็นจะต้องมีปัญหาอะไรเลยก็อย่างเครื่องดูดฝุ่นนี่ถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้ไม้กวาดแทนสิหรือเครื่องซักผ้าถ้าใช้ไม่ได้เราก็ใช้กะละมังซักมือเอาก็ได้ถ้าอากาศร้อนมากเราก็เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติบ้างก็ได
1: ้แล้วถ้าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้หาข้อมูลล่ะคะคนสมัยก่อนเขาหาข้อมูลมาทำรายงานได้ยังไง
0: ไม่ยากเลยจ้ะกุ๊กเราก็ใช้หนังสือไงล่ะจ๊ะฐานพลังงานส่วนเกินถือเป็นการออกกำลังกายที่ดีเลยล่ะจ๊ะ
2: เป็นไงบ้างครับคุณยายผมเก่งไหมครับ
0: เก่งมากจ้ะแก๊ปเก่งมากจ้า
1: แก๊ปขอบคุณคุณยายนะคะที่ช่วยแนะนำหนังสือพวกนี้ให้
2: เหนื่อยจนหิวแล้วอ่ะพี่กุ๊กขอข้าวกินหน่อยสิครับ
1: ได้แล้วไฟดับอย่างนี้หม้อหุงข้าวก็ใช้ไม่ได้นะสิ
2: หาไม่นะแก๊ปไม่อยากอดข้าวนะครับเฮ้ย
1: เอาหุงข้าวอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะต้องขอบคุณไฟดับนะคะเนี่ยที่ทำให้กึ๊บได้เรียนรู้วิธีหุงข้าวแบบนี้เดี๋ยวกึ๊บขอไปจัดเรื่องในไดอารี่ก่อนนะคะ
2: ไฟมาแล้วเย้
1: ถ้าไม่มีเลยแย่เลยแต่บางเรื่องเราก็ทำเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเลยอย่างการใช้ไม้กวาดแทนเครื่องดูดฝุ่นหรือการเปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติแทนการเปิดแอร์แต่ไปนี้กึ๊กจะพยายามใช้ไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็นเลยค่ะ
3: 6นาฬิกาเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: เข้าที่เข้าทางสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักริมชะน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงนั้นตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกค่อยกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับกำปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่เอาละแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

นะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวตั้งเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันวันนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆแล้วก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาอาจจะขอของคุณพ่อคุณแม่ยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับ

นี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับและข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ICG ร่วมกับสสส.เสนอ

0: ขึ้นไปทำอะไรอยู่บนต้นไม้น่ะ
1: คือแม่นกเขาออกไปหาอาหารใช้ว่าว่างอยู่ก็เลยขึ้นไปช่วยเฝ้าลูกนกไว้อ่ะ
0: โหเขียวหวานนี่ใจดีจังเลยนะ
1: เอ้ย
0: แล้วจะรีบกลับขึ้นไปทำไมเล่ายังไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยนะ
1: ฮะประกวดร้องเพลงในงานโรงเรียนงั้นเหรอ
0: ใช่แล้วเขาพ่อเขามาชวนให้พวกเราร่วมประกวดด้วยกันน่ะพวกเราก็เลยมาถามเขียวหวานดูว่าสนใจเข้าร่วมกับพวกเราด้วยหรือเปล่า
1: สนใจสิแต่ว่าฉันไม่อยากใส่ชุดว่ายน้ำเลยอ่ะ

0: แต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปกันเลยนะว่าพวกเราจะร้องเพลงอะไรในงานประกวดนะ
1: ง่ายนิดเดียวพวกเราก็ต้องร้องเพลงที่พวกเราถนัดสิอย่างเพลงออกกำลังกายที่คุณครูสอนให้พวกเราทุกเช้าไง
2: ไม่ดีหรอกฉันว่าร้องเพลงมันๆแบบแนวร็อกจะดีกว่านะเย้เย้เย
0: ้แต่ว่าฉันไม่ถนัดทั้งแนวออกกำลังกายแล้วก็แนวร็อกเลยฉันก็เลยคิดว่าจะเสนอให้พวกเราร้องเพลงลูกทุ่งที่ฟังง่ายๆนะ
3: เย้ย
4: งูงี้งูงี้งูงี้ข้าวพอดเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากจะร้องเพลงแนวอินดี้ที่เขาอ่ะเพิ่งแต่งใหม่ด้วยเหมือนกันส่วนของฉันฉันก็อยากร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆอ่ะ
5: เฮ้ยร้อง
4: เกี่ยวกับสัตว์ดีกว่า
5: แบบนี้ไม่เอาไม่เอาลูกทุ่ง
0: แบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะทุกๆคนต่างก็อยากร้องเพลงที่ตัวเองชอบทั้งนั้นเลย
1: ถ้าอย่างนั้นสงสัยพวกเราต้องเปลี่ยนไปประกวดแบบร้องเดี่ยวซะแล้วมั้ง
2: ไม่เอานะทำแบบนั้นพวกเราก็ต้องแข่งขันกันเองนะเซ
4: งงี้งงี้งงี้งงี้งงี้งงี
5: ้ฮึข้าพ่ออ่ะเขามีความคิดดีๆล่ะ
3: เอ๋ทำยังไงหรอ
6: วันนี้เด็กนักเรียนน่าร้องดีมากไม่ดื้อไม่สนเลยแต่ว่าเมื่อวานเราเผลอกินตามใจปากไปหน่อยอะไม่วันนี้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาต้อง3กิโล
1: โอ้โหต้อง3กิโลเลยล่ะคะคุณครูมาส
6: ักเท่าไหร่หนูเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะสับปะรด
1: พวกหนูมาสมัครประกวดร้องเพลงกันค่ะคุณครู
6: โอ้พูดเถอะงั้นเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีค่ะคุณครู
6: แหมพร้อมเพรียงกันดีจังนะพวกเธอเนี่ยแบบนี้ก็คงจะสนใจสมัครประกวดแบบกลุ่มละสินนะ
3: ใช่ค่ะคุณครู
6: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองร้องเพลงที่จะใช้ประกวดให้ครูฟังเป็นตัวอย่างดูสักหน่อยสิจ๊ะ
1: ได้ค่ะคุณครูเอาละนะพวกเราเอ้า1 2 3
6: จ้ะทำไมพวกเธอถึงร้องกันคนละเพลงแบบนี้ล่ะจ้ะ
1: ก็พวกเราต่างคนต่างก็มีเพลงที่อยากร้องกันคนละเพลงนี่คะแล้วพวกเราก็ไม่อยากทะเลาะกันเองด้วยพวกเราก็เลยทำตามวิธีคิดดีๆของข้าวโพดให้ทุกคนร้องเพลงที่ตัวเองชอบออกมาพร้อมๆกันทั้งหมดเลยเพลงจะได้พร้อมขึ้นเป็น5เท่าเลยยังไงล่ะคะคุณครู
6: เออแต่ครูว่าแบบนี้พวกเธอเปลี่ยนไปสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวจะไม่ดีกว่าหรอจ๊ะ
2: แต่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนรักกันไม่อยากจะแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
6: แหมพวกเธอนี่รักกันดีจริงๆเลยนะถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่พวกเธอกันแล้วกันนะจ๊ะโอ
3: ้ยเย
7: ้และพวกเธอต่อเพื่อผู้ชนะเลย
6: เดี๋ยวสิจ๊ะพวกเธอห้องพักครูไม่ใช่ที่สำหรับนอนหลับฝันหวานกันนะจ๊ะเด็กๆเอาเป็นว่าพวกหนูลองกลับไปคิดดูกันอีกสักรอบก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะสับปะรด
1: ค่ะคุณครู
6: โอ้ย
7: มีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยต่างคนต่างร้องจะได้เพราะขึ้น5เท่าช่างคิดกันจริงๆนะเด็กสมัยนี
6: ้แต่ว่าจากเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้พวกเด็กๆกลุ่มนี้จะรักใคร่กลมเกลียวกันแต่พวกเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องความสามัคคีนะคะคุณครูใหญ่

0: ฉันก็ว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะทุกคนจะได้ร้องเพลงแบบที่ตัวเองชอบหมดเลย
1: นั่นน่ะสิ
2: แต่จะว่าไปทำแบบเนี้ยก็ดูเหมือนจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ
3: ใช่แล้วเพราะเสียงของพวกเรากลบเสียงของพวกเรากันเองหมดเลย
4: ฮ่าน
2: ั่นสินะ
5: เดี๋ยวเราจะแกล้งปล่อยกระดาษปึกนี้ให้ปลิวไปเสร็จแล้วก็เรียกเด็กสักคนมาช่วยเก็บพอเขาเก็บไม่ไหวแล้วเราค่อยบอกให้เพื่อนๆไปช่วยแล้วก็ถือโอกาสสอนเรื่องความสามัคคีไปในตัวซะเลยโอ้โหแย่ละสิกระดาษข้อสอบปลิวไปหมดแล้วใครก็ได้สักคนมาช่วยครูเก็บหน่อยแล้ว
4: นี่ค่ะครู
5: ทำไมว่องไวกันจังเลยนะเด็กสมัยนี้เนี่ย

0: คือขอบใจนะทุกคนโชคยังดีที่เราเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยไหนพวกเธอลองหักกิ่งไม้นี่ให้ครูดูหน่อยสิตานี่ลองหักกิ่งไม้หนึ่งคำดูบ้างคราวนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนและพอพวกเธอหักไม่ได้ครูก็จะได้โอกาสสอนเรื่องความสมัครคีสักทีจุ๊ยทำไมเด็กสมัยนี้ถึงได้แข็งแรงกันจังเลยนะเนี่ยฮะแล้วแบบนี้ครูจะสอนบทเรียนให้กับพวกเธอได้ยังไงกันล่ะไม่มีทางแล้ว
1: คุณครูโทรันเตาร้องไห้ทำไมเหรอคะมีอะไรก็บอกพวกหนูได้นะคะแม่หนูบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะคะคุณครู
0: ได้โอกาสแล้วล่ะที่เธอบอกว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียวนะถูกต้องแล้วล่ะการที่คนหลายๆคนมาช่วยกันคิดเขาเรียกกันว่าความสามัคคีอย่างไหนพวกเธอลองพูดตามครูสิ
2: ความสามัคคี
0: ถูกแล้วแต่ว่าบางครั้งความสามัคคีก็ต้องการความเสียสละด้วยงานถึงจะสำเร็จได้โดยดีรู้ไหม
2: ความเสียสละ
0: ใช่แล้วเหมือนอย่างเรื่องเพลงสำหรับการประกวดที่พวกเธอยังตัดสินใจกันไม่ได้ยังไงล่ะ
1: เข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณครูนี่พวกเราตกลงว่าฉันขอเสียสละไม่ร้องเพลงที่ฉันชอบก็แล้วกันนะ
3: ทำแบบนี้ไม่ดีหรอกเพราะพวกเราเป็นผู้ชายแต่สับปะรดเป็นผู้หญิงพวกเราขอเสียสละให้สับปะรดดีกว่า
2: เห็นด้วย
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปว่าพวกเราจะร้องเพลงออกกำลังกายในการประกวดครั้งนี้ก็แล้วกันนะ
0: แต่ว่าในกรณีเนี่ยนอกจากการประกวดแบบหมู่แล้วพวกเธอก็น่าจะสมัครประกวดแบบร้องเดี่ยวด้วยนะ
4: แต่ว่าพวกเราไม่อยากแข่งขันกันเองนี่ครับคุณครู
0: การแข่งขันระหว่างเพื่อนไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกถ้าหากว่าแข่งขันอย่างมีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้รู้จักชนะแล้วก็รู้จักอภัยนะ
4: แบบนี้เราก็รีบไปหาคุณครูมาฝรั่งกันดีกว่านะพวกเรา
1: เย้
0: ระวังนะเด็กๆ
1: ดูกัน

ไม่ถึงเลยว่าเด็กที่ไม่ค่อยกล้าพูดอย่างเธอจะร้องเพลงได้ดีถึงขนาดนี้ครูขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมนะและรางวัลประเภทกลุ่มความสามัคคีใน

0: งทาง
1: รสชาติดีเอ้าสวัสดีคุณเมฆฝนขนมสักชิ้นไหมล่ะ
2: คุณพระช่วยใจร้ายที่สุดเลยอ่ะคนเขากำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่นะ
1: เผ็ดดีกว่าเราน
3: ี่อะไรกันยะไม่ทันรับหน้าแทนได้ยังไงกันน่ะมันดีกว่าเรานี่
1: ตัวเล็กลงแล้วนี่พอพุงคุณแม่กลายเป็นน้ำฝนไปตัวก็เลยเล็กลงแล้วนะ
2: จริงด้วยดีใจจังเลยเราผมไปหาคุกกี้กินดีกว่าน
1: ี่อะไรกันแม่คุณกินขนมหวานมันมากเดี๋ยวก็อ้วนอีกหรอก
0: ฝนหยุดตกแล้วหนูออกไปเล่นนะคะคุณแม่
3: จ้าระวังเป็นหวัดด้วยนะลูก
0: ค่ะ
4: ทุกคนมีอะไรกันหรอ
5: สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอะพวกเราทุกคนเป็นห่วงน่ะกลัวว่าสับปะรดจะไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรไป
6: โดยเฉพาะข้าวโพดเขาห่วงมากเป็นพิเศษเลยนะ
0: งูงี
5: ้สับปะรดไม่ได้ไปเล่นที่ลานกว้างหลายวันแล้วพวกเราก็เลยแวะมาดูหน่อยนึงอะ
4: เย้ย
7: โอ้ไปแล้ว
3: ขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงนะฉันสบายดีไม่เป็นไรหรอกเข้ามาข้างในกันก่อนสิ
6: เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ
3: นี่เป็นลูกปลาที่ฉันเจอในแอ่งน้ำหน้าบ้านเมื่อวันที่ฝนตกหนักน่ะ
6: โอ้โห
4: น่ารักจังเลย
6: น่ารัก
3: ใช่ไหมล่ะเพราะฉันดูเขาจนเพลินทุกวันก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นกับพวกเธอเลยยังไงล่ะสวยใช
5: ่
3: ไหม
5: แ
6: ย่ปอง
5: ตาย
6: ด
4: ้
6: วยอ
4: ่
6: ะ
4: ว้าวอ้วนเชียว
3: ใช่ใช่ใช่
6: พุงปองไปเลย
5: พุงมันใหญ่มากเลย
6: ว้าย
3: เยอะไปแล้ว
5: ฮ
3: ั
5: ทชิวฮัทชิว
6: ชิว
5: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยข้างนอกมีฟองแบบเดียวกันนี้รออยู่เต็มไปหมดเลย
0: ว้าย
5: เป็นอะไรไปหรอสับปะรดเอ๊ะทำไมสับปะรดถึงได้มีลายจุดโผล่เต็มตัวเลยล่ะเอ้าข้าวโพดก็ด้วยเหรอหัวเห็ดก็ด้วยฟักทองก็เป็นเหมือนกันของเขียวหวานก็มีเหมือนกันนะ
0: จริงด้วยสิสีสวยจังเลยอ่ะ
4: เย
3: ้นี่ไม่ใช่เวลามาชื่นชมอยู่นะเขียวหวาน
6: ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยอ่ะ
5: ถ้างั้นฉันจะลองไปถามผู้ใหญ่ดูก็แล้วกันฮึบพี่เพิ่ง
3: ฝากด้วยนะเขียวหวาน
8: เรื่องแบบเนี้ยเคยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านของเรามาแล้วครั้งหนึ่งแม้จะนานมากแล้วแต่ฉันก็ยังจำได้ดีเลยล่ะ
9: สมกับที่เป็นคุณลุงแปะกล้วยที่มีความจำดีที่สุดในหมู่บ้านจริง
8: ๆคือว่าครั้งก่อนนั่นน่ะนะคุณแม่ปลาลูกขวาดในแม่น้ำเวจีเกิดฐานผิดสำแดงเขาทำให้เขาปวดท้องจะต้องร้องไห้ออกมาแล้วฟองน้ำตาของเขาก็ลอยละล่องไปทั่วทั้งหมู่บ้านเหมือนอย่างวันนี้ทำให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้านเกิดอาการภูมิแพ้แบบเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะเพราะเดี๋ยวพอเขาหยุดร้องไห้แล้วพวกเราก็จะหายกลับมาเป็นปกติเอง
9: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดกำลังร้องไห้อยู่สินะคะน่าสงสารจังเลยน่าจะมีใครลองไปถามหาสาเหตุจากเขาดูสักหน่อยเพื่อว่าพวกเราจะช่วยอะไรได้บ้าง
5: อ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมไปถามให้เองครับคุณป้า
9: ขอบใจจ้าเขียวหวานแล้วถ้ามีอะไรที่พวกป้าพอช่วยได้ก็รีบกลับมาบอกป้าทันทีเลยนะ
5: ครับคุณป้าทุเรียน
8: ดีนะ
10: เร็วจ้ะ

0: าทครับทำไมถึงต้องร้องไห้ด้วยล่ะครับ
1: ลูกชายของแม่นะหายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ฝนตกหนักจนป่านนี้แม่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอเลยนะสิ
2: โอ้ยที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เอง
0: ถ้าอย่างนั้นผมจะช่วยตามหาอีกแรงหนึ่งก็แล้วกันนะครับคุณแม
1: ่ขอบใจมากจ้ะนี่จ้ะลูกชายของแม่เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้หัดพูดภาษาคนเลยละจ้ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองถ้างั้นเดี๋ยวผมมานะครับคุณแม่ปลาลูกกวาด
3: นี่เรื่องก็เป็นแบบนี้เนี่ยแหละไม่น่าเลยเนาะน่าสงสารน่ะ
4: นึกไม่ถึงเลยอ่ะว่าเจ้าปลาน้อยตัวนี้ที่แท้ก็เป็นลูกของคุณแม่ปลาลูกกวาดนี่เอง
5: แบบนี้พวกเราก็ต้องรีบเอากลับไปคืนให้คุณแม่เขาแล้วล่ะเซ
6: ่ขอโทษด้วยนะทุกคนฉันเป็นคนผิดเองอ่ะตอนที่ฉันเจอลูกปลาตัวนี้ฉันก็ลองถามแม่ดูแล้วแต่แม่ไม่รู้จักว่าเขาเป็นลูกของปลาอะไรแล้วเขาก็น่ารักอ่ะฉันก็เลยคิดว่าจะเลี้ยงเขาไว้ก่อนสัก 2-3 วันนะสิ
4: โอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรหรอกนะสับปะรดแต่ว่าตอนเนี้ยพวกเรารีบเอาเขากลับไปคืนให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดกันก่อนดีกว่า
5: ถ้างั้นพวกเราก็รีบไปกันเถอะเย้ย
0: แล้วก็พ่อหายไปไหนแล้ววะ
5: โอ้ไปไหนเนี่ย
7: พ่ออยู่ไหน
5: พ่อ
4: ลายของพวกเราหายไปแล้วล่ะ
6: แบบนี้ก็แปลว่าคุณแม่ปลาลูกกวาดอยู่ร้องไห้แล้วนะสิ
4: เรื่องเนี้ยบางทีอาจจะเกี่ยวกับการที่ข้าวโพดหายตัวไปก็ได้นะ
5: ถ้างั้นพวกเรารีบไปดูกันเถอะ
6: โถข้าวโพดเธอทำอะไรของเธอลงไปเนอะ
1: เด็กคนนี้เขามาขอให้แม่เลี้ยงเขาเป็นลูกแทนไปก่อนสัก 2-3 วันนะจ๊ะแต่พอแม่ปฏิเสธเขาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดแม่ก็เลยต้องพาเขาขึ้นหลังไปเที่ยวรอบๆแถวนี้เขาถึงได้ยอมหยุดร้องไห้นะจ๊ะ
7: ใ
6: ช่ทำแบบนี้ได้ไงล่ะข้าพ่อพวกเราเป็นห่วงเธอมากเลยรู้ไหม
5: ใช่ใช่
6: เป็นห่วง
2: เขาเป็นห่วงสับปะรดเหมือนกับว่าสับปะรดเป็นพี่สาวของเขาจริงๆเขาก็เลยคิดว่าจะให้คุณแม่ปลาลูกกวาดเลี้ยงเขาเป็นลูกแทนสัก 2-3 วันยังไงล่ะสับปะรดอ่ะจะได้มีเวลาอยู่กับปลาน้อยต่ออีกสักหน่อยยังไงล่ะ
6: ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะข้าวโพดสำหรับคุณแม่ปลาลูกกวาดน่ะข้าวโพดแทนที่ปลาน้อยลูกของคุณแม่เขาไม่ได้หรอกแล้วก็พวกเรากับพ่อแม่ของข้าวโพดไม่ว่าปลาน้อยหรือใครๆก็มาแทนที่ข้าวโพดไม่ได้ด้วยเหมือนกันเข้าใจไหม
1: ลูกแม่ลูกจ๋าทีหลังอย่าไปเล่นที่ไหนไกลๆอีกแล้วนะจ๊ะลูกหนูไม่รู้หรอกว่าแม่เป็นห่วงหนูมากแค่ไหน
6: หนูต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ได้ออกตามหาแม่ของปลาน้อยวันแรกที่หนูเจอเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกจ๊ะหนูตอนนี้พวกเราแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่ต่างหากเลยจ้ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: พอฟังแบบนี้แล้วผมคิดถึงแม่จังเลยอะครับผมขอร้องเพลงนี้ให้กับคุณแม่ปลาลูกกวาดก็แล้วกันนะครับ
1: ถ้างั้นก็ช่วยร้องให้พวกเราสองแม่ลูกฟังหน่อยสิจ้ะ
7: ได้ครับ
8: 1 2 3
9: รู้ไหมทุกครั้งที่เรานั้นเสียใจ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับบัตรทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนพักเถอะลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวการแข่งขันรอบแรกกับภารกิจพักเถอะลูกทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาสะสมคะแนนนำอยู่ที่300เหรียญและทีมอัลติเมทออโต้คุณแม่รี่และน้องออโต้มีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเรามาติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ทโฟนนะฮะเอาละครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วก็ปึ๊บเสร็จปั๊บมาเลยฮะเอาละครับ
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนมือถือ iOS 1. เข้าไปที่การตั้งค่าบนอุปกรณ์นั้นๆและกดไปที่เมนูเวลาหน้าจอ 2. เปิดใช้รหัสเวลาหน้าจอก่อนแล้วใส่รหัสจากนั้นเลือกเมนูจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว 3. เข้ามาเปิดการใช้งานจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวและเข้าเมนูการจำกัดเนื้อหา 4. เลื่อนลงไปที่เมนูเนื้อหาเว็บไซต์ 5. แตะเลือกจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่ 6. เลือกเพิ่มเว็บไซต์ในช่องไม่อนุญาต

0: ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับไปลองเข้าเว็บไซต์ได้เลย 7. เมื่อลองเข้าเว็บไซต์ก็จะเข้าไม่ได้แล้วครับและถ้ามีการกดปุ่มอนุญาตเว็บไซต์ก็จำเป็นจะต้องใส่รหัสที่ตั้งค่าไว้ในข้อ2ก่อนครับ
1: คิดเลขข้อต่อไปนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแท็บเล็ตนะอุ๊ยตอนนี้น้องออโต้เริ่มจับเครื่องที่2นะเปิดได้มั้ยฮะเปิดได้นะฮะเอาล่ะเอาล่ะ
2: เอาไปตรงไหนอ่ะ
1: อยู่ตรงไหนเปิดข้างๆครับเปิดข้างๆกดข้างๆมายังฮะมาแล้วนะฮะครับตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เขากำลังแบนนะฮะเว็บไซต์ที่อยู่ในนั้นอยู่นะฮะอะไรที่ไม่ถูกต้องนะฮะครับตอนนี้เครื่องที่2ของน้องออโต้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขึ้นอยู่ที่คุณแม่แล้วนะฮะตอนนี้น้องเฮฮาก็เอาแท็บเล็ตเรียบร้อยฮะวางไว้เลยฮะตอนนี้ถ้าคุณพ่อเสร็จแล้วก็วางแล้วก็ทำแท็บเล็ตต่อเลยนะฮะ
2: มันปิด
1: เปิดได้ฮะเปิดได้เปิดข้าง
2: ก็จุ่มบุก
1: ได้นะฮะเปิดได้ไหมฮะได้แล้วนะฮะเปิดได้แล้วนะ
2: โฆษณาอย่างหมายถึงว่ามันปิดเมื่อกี้เราเปิดใหม่ใช่ไหม
1: เปิดใหม่ใช่ไหมเร็วเร็วเร็วเร็วเอาดูเฮ้ฮะเสร็จแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: รีบเอาไป
0: วิธีบล็อกเว็บไซต์บนแท็บเล็ต Android 1. หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบล็อกไซต์ทำการติดตั้งแล้วให้เข้าไปตั้งค่าเปิดตัวช่วย 2. เข้าไปที่เมนูความช่วยเหลือแบบอัจฉริยะเมนูการเข้าถึง 3. เปิดอนุญาตให้แอปบล็อกไซต์แอปจะถามเพื่อเข้าถึงการใช้งานของคุณกดปุ่มตกลง 4. หลังเปิดการเข้าถึงให้กดไปที่แอปบล็อกไซต์ล็อกอินบัญชีเรียบร้อย 5. กดปุ่มบวกพร้อมใส่ชื่อที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณต้องการบล็อกได้เลย 6. หลังจากเพิ่มชื่อแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าติ๊กเป็นสีเขียวแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น 7. พอเข้าเว็บไซต์ที่อยู่ในรายชื่อมันก็จะทำการปิดกั้นให้เราแล้วครับ
1: ผู้นู้นติ้งไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะเร็วแต่อาจจะผิดก็ได้ค่อยๆครับพี่เรามีเวลาให้พี่ถึง4วันด้วยกันใจเย็นๆเลยไม่เป็นไรครับ
3: โอ้ยเรื่องเทคโนโลยีนี
1: ่ไม่ต้องห่วงเลย
3: ไม่ต้องห่วงเลยครับ
1: ไม่ห่วงหรือไม่รู
3: ้มันจะไปแบบลำบากลำบนนิดหน่อยนะฮะ
1: นี่แหละครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ทีมด้วยนะต้องบอกเลยฮะทั้ง2ทีมทั้งน้องเฮฮาและก็น้องออโต้นี่ตอนคิดเลขผมบอกเลยผมลุ้นมากแล้วก็เก่งมากๆเลยนะฮะ ไม่ใช่เต้นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ชีวะฟิสเคมีฟิสิกส์เก่งอย่างเดียวเลขก็เก่งด้วยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้นะฮะท่านคณะกรรมการก็จะได้รวบรวมคะแนนนะฮะเวลาอาจจะเร็วกว่าแต่อาจจะไม่ถูกได้อาจจะหรือช้ากว่าสโลบัตชัวอาจจะได้คะแนนเหรียญเยอะกว่าก็ได้เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะผมอยากจะคุยตรงนี้นิดนึงว่าธรรมดาแล้วท่านผู้ปกครองนะฮะก็ในยุคนี้เลยนะจะต้องซื้อโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตหรือเอาของตัวเองให้ลูกเล่นนะฮะคือเล่นไปเล่นมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงคุณพ่อรับเคยตั้งค่าไหมกับการที่เรามีอุปกรณ์แบบนี้ให้ลูกๆ
3: คือตั้งค่าแค่ล็อกหน้าจอคือให้ลูกเข้าไม่ได้แค่นั้น
1: ของตัวเอง
3: เพราะใช่เพราะมีปัญญาทำได้แค่นั้นแต่ว่าถ้าเข้าไปเซตอัพระบบข้างในแบบการจำกัดเนื้อหาอะไรเงี้ยต้องให้แม่เขาทำ
1: เราต้องเดินตามเขาให้ทันแต่บางทีเราไม่ถนัดไง
3: โทรศัพท์เราได้แค่โทรเข้าโทรออก
1: แล้วอย่างนี้ขอโทษนะฮะคือได้ซื้อแบบพวกโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้น้องเอฮาไหมฮะ
3: ตอนนี้ลูกมีแท็บเล็ตแต่ว่าแม่เขาจะเป็นคนจำกัดเวลาในการให้ใช้
1: ตั้งค่า
3: ตั้งด้วยครับแล้วก็บอกว่าสมมติว่าให้เล่นวันหนึ่ง20นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลานั้นเนี่ยก็จะไม่ลูกก็จะไม่ได้เล่น
1: นี่พ่อแม่เขาตั้งค่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงแบบเหมือนแบบมีแบบกฎกติกาเยอะไปเปล่า
2: ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของหนูมันก็แบบเลื่อยไปไม่ใช่ดูแต่แท็บเล็ตอย่างเดียวแต่บางครั้งก็มีติดบ้าง
1: แต่ไม่ได้รู้คุณพ่อแม่ตั้งก็โอเคสบาย
2: ยกเว้นบางครั้งที่แบบต้องใช้หาข้อมูลเวลาโรงเรียนให้กันบ้าน
1: มันอาจจะมีแบบว่าต้องกดก็ดีแล้วฮะนะฮะอันนี้เป็นวิธีของบ้านครูรักนะฮะแล้วบ้านแม่ลี่นะฮ
4: ะ
1: เราซื้อโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตให้น้องออโต้ไหมฮะ
4: มีแท็บเล็ตค่ะเพราะว่าใช้ตอนเรียนออนไลน์

0: งโควิด
1: ครับ
0: แล้วก็เลยให้ใช้เรื่อยมา
1: ตั้งไหมฮะตั้ง
0: ไม่ได้ตั้งเลยค่ะ
1: ไม่ได้ตั้งค่าเหรอฮะ
0: ค่ะ
1: คือมั่นใจมากเลยว่าลูกสบายเลยเราออโต้เมื่อไหร่ก็ได้เหรอ
2: ไม่ค่ะไม
1: ่ไม่ใช่ไหมเราตั้งค่าเป็นของตัวเองไหม
2: ไม่ได้ตั้ง
1: ไม่ได้ตั้งเหรอฮะ
2: แต่ก็อาจจะมีดูหนังบ้างแต่ต้องขอพ่อแม่ก่อน
1: อ๋ออันนี้ไม่ใช้วิธีการตั้งค่าแต่วิธีใช้ขออนุญาต
0: ใช่ขออนุญาตดูการ์ตูนหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาขอเป็นเรื่องๆด้วยขอดูเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นคนละวิธีคนละบ้านครูรักกับแม่ลีคนละแบบกันเลยนะฮะเอาละครับคะแนนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเราไปดูที่ทีมUltimate Auto กันดีกว่านะครับ Ultimate Auto ทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย400เหรียญครับส่วนทีม Heha Galaxy นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับรับไปเลย300เหรียญครับน้อยกว่าแต่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่เวลาอาจจะไม
3: ่
1: เท
3: ่
1: ากันนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเราแข่งขันเนี่ยแบบนี้เพื่อที่จะให้ทั้งสองคนนะฮะทั้งพ่อลูกแม่ลูกเนี่ยได้ดูว่าเอ๊ะวิธีนี้จะทำอย่างไร
3: แต่เพิ่งมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละ
1: จริงหรือเปล่า
3: จริงครับ
1: นี่เหมือนกันด้วย
0: เ
1: พราะอันนี้ไม่ตั้ง
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้ฝ่ายแม่ตั้ง
3: ใช่แต่เราไม่เป็นมาตั้งเป็นในรายการนี้แหละครับ
1: อะไรนะ
2: หนูเป็นคนสอนพ่อเอง
1: นี่เราต้องสอนพ่อด้วยนะเราก็ต้องศึกษาตามลูกไปด้วยเอาละครับเรามาเริ่มการแข่งขันต่อกันเลยกับภารกิจที่3นะครับซึ่งภารกิจนี้มีชื่อว่าเกมร่วมด้วยช่วยคิดนะพ่อคุณพ่อคุณแม่ครับ ผมอยากถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วครูรักติดเกมไหมครับ
3: โอ้ยผมนี่เกมคอมพิวเตอร์นี่อย่างเซียนครับผม
1: อันเกมอะไร
3: ฮะโซลิแทร
1: ์โซลิแทร
3: ์ครับถอดไพ่อ่ะที่
1: เหรอนี่เราติดไหมเราถือว่าเราติดไหม
3: ก็ติดนะเล่นทุกวันเลยสมวัย
1: สมวัยนะฮะ
3: ครับผม
1: แล้วอย่างน้องเฮฮาเล่นเกมอะไรฮะ
3: เล่นเกมอะไร
2: หม้อไฟแสนสุขค่ะ
1: อะไรนะ
2: หม้อไฟแสนสุขกับ Color Time ค่ะ
1: ว้าวเอาโอเคนะผมบอกตรงนี้เลย
3: ไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักอะไรมันมีหม้อชาบูอะไรกันอย่างนี้เลยเหรอมันเกมมันคืออะไรอ่ะเกมมันคืออะไรบอกมาหน่อยดิ
2: หม้อไฟแสนสุก
1: ไอ้มันมี
3: เล่นยังไง
1: เล่นยังไงเลย
2: มันคือจะเป็นร้านหม้อไฟให้เราแบบทำเป็นด่านๆคือแบบตั้งแต่แรกจนจบก็คือตอนแรกเราก็จะสร้างโต๊ะให้ลูกค้าเข้ามาเราสามารถอัพเลเวลได้ทุกอย่างมีห้องพิเศษมีห้องการแสดงมีห้องบุฟเฟ่ต์แล้วก็สามารถอัพหน้าร้านสามารถอัพข้างในได้ทุกอย่างเลย
3: เล่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้าน
1: โลกเรามาถึงจุดๆนี้แล้วใช่ไหมเนี่ย
2: แล้วก
1: ็ไปไม่ทันแล้วอะไร
2: แล้วก็สามารถมันจะมีทุกอย่างเลยก็คือพ่อครัวแม่ครัวนักแสดงห้องบุฟเฟ่ต์ก็จะเป็นเหมือนแถวยาวๆเหมือนสายพันเลื่อนค่ะ
1: มันสนุกตรงที่เราได้เป็นแบบเจ้าของร้านอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วคอยจัดอะไรอย่างเงี้ย
2: มันไม่มีตัวเราแต่ว่ามันคือเราก็จะเห็นทุกอย่างในร้านแล้วสามารถไปได้ทุกอย่าง
1: ครับ
2: มันจะมีตอนที่พนักงานที่เป็นคนทำร้านนะคะอู้งานด้วย
3: เหมือนเราเป็นผู้บริหารใช่ไหม
1: เฮ้ยมันมาถึงเอาตรงสมัยเราก็มีเตอร์ติ๊ก
3: รับไข่
1: รับไข
3: ่เกมที่แบบว่าไข่หลุดว่าย
1: ิงยานบินแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปถึงอย่างนั้นแล้วนะ
3: มีการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นเนาะ
1: ครับต้องไอ้หัดเราเล่นบ่อยไหมในวันหนึ่งเราเล่นกี่ชั่วโมง
2: บ่อยค่ะแต่ว่ามันคือมันเล่นได้เรื่อยๆค่ะไม่แบบมันคืออัพเลเวลได้เรื่อยๆถ้าไปยันสุดแล้วมันก็ยังเล่นได้ต่อ
1: ครับผมอ้าวแล้วพี่รับ เห็นอย่างนี้แล้วเราจะบริหารตรงนี้ยังไงเด็กเขาเล่นก็เล่นไปเรื่อยๆ
3: จริงๆแล้วคือแม่เขาเนี่ยจะจำกัดเวลาเช่นแบบว่าเล่นทีนึงอนุญาตให้เล่นทีละ10นาทีแล้วก็เลิกสมมติวันหนึ่งก็ได้เท่านั้นก็เป็นโควต้าแต่ละวันไป
1: เอาล่ะมาถึงครอบครัวนี้บ้างแม่ลี่ฮะแม่ลี่เล่นเกมไหม
0: เล่นตอนเด็กๆอะค่ะ
1: ตอนนี้เอาตอนเนี้ย
0: ตอนนี้ไม่เล่นค่ะเข้าแต่แอปของกิน
1: แต่ไม่อ้วนคือเราไม่เอาแล้วเราไปทางแอปของกินซะมากกว่าส
0: ั่
1: งของกินว่าที่นี่มีอะไรอร่อยล
0: ู
1: กเลยชอบตอนนี้ติดไอ้อะไรนะ
2: บัวลอย
1: บัวลอยใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้น้องออโต้เล่นเกมอะไร
2: ไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยเล่นเหรอ
2: ไม่ค่ะ

0: จริงเหรอเนี่ยคุณแม่เป็นไปได้ยังไงคือธรรมดาเด็กเนี่ยธรรมชาติอยู่แล้วว่าต้องมีเกมของตัวเองไม่ว่าเกมแบบสร้างสรรค์หรือเกมยิงเกมมันต้องมีอ่ะไม่มี
1: เคยเล่นมาก่อนแต่ว่า
0: เป็นเกมอะไร
1: แบบเกมแบบสู้กันอะไรอย่าง
0: เงี้ยแต่เดี๋ยวนี้อ่ะตอนเนี้ย
1: ไม่ค่อยเล่น
0: ไม่ค่อยเล่นเพราะอะไรเด็กๆส่วนใหญ่เขาจะติดเกม
2: แล้วนะแต่ว่ายังเล่น
1: ถึงไม่มีเวลามันเสียสมาธิแล้วก็ไม่มีเวลา
3: เขาไม่มีเวลาค่ะ
0: เขาเวลาไปทำอะไรฮะ
3: ซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลง
0: อันนี้หาอีกทางหนึ่งนะฮะดีมากดีมากเพราะฉะนั้นนะครับผมจะให้2ครอบครัวนี้นะครับมาร่วมกันเล่นโคดดิ้งนะฮะกลุ่มเกมประเภทโคดดิ้งนี่เรามีให้เลือกมากมายเลยนะครับเกมที่นำมาแข่งขันก็คือเกมเป็นเกมกีฬาครับบาสเกตบอลครับ
2: ว้าว
0: นะฮะกลุ่มของเกมบาสเกตบอลรุ่นเราก็น่าจะเป็นพวกบอลฟีฟ่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้ก็จะมีอีกเยอะแยะเดี๋ยวเราค่อยๆเอามาเล่นนะครับเราต้องเล่นโดยใช้โค้ดสร้างเกมกันเองด้วยนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขนะครับลำดับกันเองโดยคู่หูไซเบอร์จะต้องร่วมมือกันช่วยกันใส่โค้ดเพื่อให้ตรงตามที่โจทย์เรากำหนดให้นะฮะเพราะฉะนั้นเรามาอธิบายกันครับกฎกติกามีอย่างนี้ครับ
4: การแข่งขันรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดดิ้งที่มีชื่อว่าบาสเกตบอลเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกีฬาประเภทนี้กันอยู่แล้วแต่การแข่งขันในวันนี้ไม่เพียงแต่นำมาให้เล่นแข่งขันกันเท่านั้นครับแต่ในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นฝึกการเขียนโค้ดสร้างเกมกีฬาบาสเกตบอลตามกฎกติกาของเรากันเองได้ด้วยผู้ปกครองสามารถฝึกเล่นจะแอบไปฝึกก่อนเพื่อมาเล่นกับลูกๆหรือจะฝึกไปพร้อมๆกับลูกหลานก็ได้นะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับสำหรับกติกาการแข่งขันแบ่งเป็น2รอบรอบที่1มีกติกาดังนี้คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องช่วยกันเขียนโค้ดเพื่อสร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองโดยการวางบล็อกคำสั่งตามที่รายการกำหนดให้ถูกต้องกำหนดเวลาสร้างโค้ดเกมนี้ภายใน5นาทีเกมที่สร้างจะต้องครบถ้วนถูกต้องมากที่สุดการนับคะแนนทีมใดทำได้สำเร็จก่อนเวลาและถูกต้องครบถ้วนรับไปเลย700เหรียญและทีมที่ทำได้สำเร็จถูกต้องในเวลาที่เร็วกว่าจะได้คะแนนโบนัสอีก100เหรียญแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับหลังจากที่สร้างเกมการแข่งขันเองแล้วเราจะไม่ลงสนามไงรอบที่2คู่หูไซเบอร์แต่ละทีมจะต้องใช้เกมที่เขียนโค้ดขึ้นมาเองนั้นมาเล่นชูตลูกบาสให้ลงแป้นโดยที่ผู้เล่นจะต้องชูตบาสให้ได้แต้มมากที่สุดจะมีเวลา3นาทีโดย1แต้มเท่ากับ100เหรียญ
0: นี่ก็คือกติกาการแข่งขันในรอบที่3ภารกิจนี้นะฮะกติกาบอกได้เลยดุเดือดแน่นอนนะครับเอาละครับพร้อมนะฮะ
5: พร้อมครับ
0: พร้อมมั้ยจ๊ะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมมั้ยจ๊ะ
2: พร้อมค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้เซียนนะเล่นเกมอันนี้อาจจะมีเล่นเกมบ้างคราวนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่เล่นเกมสั่งแต่ของกินอย่างเดียวนะครับเรามาเริ่มเกมกันเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เริ่มครับ
6: ไป
0: ฝั่งนึงก็มีการเล่นเกม
4: วิธีการเล่นเกมบาสเกตบอลทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เข้าเว็บไซต์ code.org สามารถลงทะเบียนหรือไม่ลงก็ได้แล้วไปที่เมนูกดเลือกที่เมนูโปรเจกต์ 2. เข้ามาที่หน้าโปรเจกต์ดูที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่เลือกข้อความดูรายการทั้งหมด 3. ไปที่เกมกับกิจกรรมเลือกช่องบาสเกตบอล 4.เข้ามาสู่เกมเขียนโค้ดบาสเกตบอลและเริ่มการจัดเรียงลำดับคำสั่งดังนี้ผู้เล่นนำโค้ดจากกล่องเครื่องมือโค้ดแรกคือการสร้างผู้เข้าแข่งขันเองโดยการลากโค้ดสีฟ้าคือปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์มาใส่ในกรอบเมื่อเล่นสีส้มเพื่อเป็นการปาบอลเมื่อเกมเริ่มต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางขวาใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรขวาและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าย้ายไปทางซ้ายใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อกดลูกศรซ้ายเพื่อเมื่อกดลูกศรซ้ายหรือขวามือจะไปทางเดียวกับลูกศรที่ผู้เล่นกดหลังจากนั้นให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลโดนที่มือและนำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าเด้งบอลและเสียงกระเด้งใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลชนกำแพงเพื่อให้ลูกบอลเด้งเมื่อโดนมือหรือกำแพงและมีเสียงเด้งดึ๋งๆต่อมาให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าให้คะแนนฝั่ง

0: งข้ามปาลูกบอลใหม่และเสียงนกหวีดใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลพลาดจากมือเป็นการที่ผู้เล่นรับลูกไม่ได้จึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนนและสุดท้ายให้นำโค้ดสีฟ้าที่มีคำว่าได้แต้มปาลูกบอลใหม่และเสียงเชียร์ใส่ใต้โค้ดสีเขียวคำว่าเมื่อลูกบอลเข้าประตูจะเป็นการที่ผู้เล่นพาลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามได้จะทำให้ผู้เล่นได้คะแนนเพียงเท่านี้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมก็จะเป็นผู้สร้างการแข่งขันบาสเกตบอลเป็นของตัวเองแล้วโดยคู่หูจะต้องสร้างโค้ดนี้ภายใน5นาที
1: หาลูกคนละอัน
2: ลุ้นดูคล่องไหลลื่นนะฮะฝั่งนี้ยังดูคุณแม่สู้ๆนะคุณแม่เอาล่ะคุณลูกก็ยังได้อยู่นะ
1: ก็มีเสียง
3: ได้ไหมก็ได
4: ้ว้าว
2: เฮ้ยฝั่งนู้นเสร็จแล้วฮะไม่น่าต่อไปครับต่อไปฮะอาจจะได้เวลาเสร็จก่อนอาจจะไม่ถูกก็ได้เออนะครับยังยังนะวางมือเลยนะ
1: แล้วก็เสียง
2: เห็นอย่างนี้แล้วมีความสุขนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกได้ร่วมมือกันนะฮะ
1: ตาลูก
2: ได้ทำอะไรไปทำไปเรื่อยๆฮะเราเอาถูกได้คะแนนเยอะกว่า
1: ลูกบอลใหม่ปึ๊บก็เสียง
2: เร็วมาก
1: ปึ๊บ
2: ไหนบอกให้เล่นเกม
1: ถูกแล้วปึ้งตาลูก
2: นี่เป็นการร่วมมือกันนะฮะกับคุณลูกนะฮะน้องเมฮาที่รักนะฮะ
1: ใช่สิ่งนี้กูอีก
4: ปลาบอลใหม่ค่ะ
1: ปลาบอลใหม
2: ่ไปเรื่อยๆจ้ะสบายสบาย
1: ใช่
4: แล้วก็เสียงเชียร์
2: เชียร์
1: คุณพ่อเชียร์เสียงนกหวีด
2: ลูกทำไป
4: เสียงนกหวีดอ่ะเสร็จแล้วปิ้งเลยปิ้งเลยปิ้งป่องเลย
2: นี่เขาเสียงปรบมือผิดพลาดนะผิดพลาดจริงๆฝั่งนี้ที่พี่กี้บอกมีเล่นเกมบ้างแต่เขาใช้ความเป็นทีมากคุณลูกทำคุณพ่อเริ่มดูเราอาจจะ
1: ช้าไป
2: นิดนึงนะผมก็ช้าเวลาเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกเลยผมช้าแต่อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่แต่สั่งของกินเยอะแต่ขับน่าจะได้ประสบการณ์จากการสั่งอาหารเดี๋ยวนะฮะมาทำอย่างนี้เอาละครับทั้ง2ครอบครัวนะฮะตอนนี้ใส่โค้ดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับต่อไปเป็นการชูดบาสนะฮะใน3นาทีเดี๋ยวดูกันนะครับว่าใครชูดได้เยอะที่สุดนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห3นาทีนะใครจะได้มีลูกนะฮะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเอ้ยตึ๊ดๆเฮ้ยลงลงลงเฮ้ยสายนี้สายแม่นเราได้พี่
5: เส้นแดงคือไม่ได
2: ้เหลืออีก10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3สองหนึ่งหมดเวลาครับเรามาฟังผลการแข่งขันกันเลยนะเดี๋ยวจะสรุปคะแนนกันเลยเพราะฉะนั้นผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีมเฮฮากาแล็กซี่แล้วก็ทีมอัลติเมทออโต้มายืนข้างๆมารอลุ้นกันเลยนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะฮะนี่เรามาสรุปคะแนนกันทีมแรกนะฮะคู่หูไซเบอร์ทีมเฮฮากาแล็กซี่นะครับใส่โค้ดครบนะฮะได้รับไปเลย700เหรียญครับชูดบาสได้ไป5แต้มได้500เหรียญครับรวมคะแนนจากการแข่งขันทั้ง3รอบได้เหรียญไป 1,800 เหรียญครับมาครับอีกท่านหนึ่งนะฮะอีกทีมหนึ่งคู่หูไซเบอร์ทีมอัลติเมทออโต้นะครับใส่โค้ดนะฮะครบได้ไปเลย700เหรียญนะครับเสร็จก่อนได้เพิ่มอีก100เหรียญครับชูดบาสได้อีก9แต้มได้ไปอีก900เหรียญรวมคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป 2,200 เหรียญครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมชนะก็คือทีม Ultimate Auto
6: ยินดีด้วยนะครับ
2: เอาล่ะครับ Ultimate Auto นะครับจะได้รับนะฮะก็เป็นโล่เกียรติคุณนะฮะทุนการศึกษา 5,000 บาทแล้วก็เกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับนี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อไปนี่ 5,000 บาทเอาไปสั่งอะไรกินนะสั่งอะไรกินนะ
7: ได้หลายอย่าง
2: ได้หลายอย่างเลย
7: บัวลอยฮะ
2: บัวลอย 5,000 บาท าล่ะครับและนี่ฮะเกียรติบัตรนะครับอ่ะและนี่คือผู้ชนะของเรา Ultimate Auto ครับส่วนทีม Hey Ha Galaxy ไม่ต้องเสียใจนะครับรับนะฮะเกียรติบัตรเสียใจขนาดนั้นนะเอาล่ะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับนี่ฮะน้องเฮฮาและครูรักนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการมากเลยนะครับ
7: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณนะครับเอาละครับเราได้ผู้ชนะของสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือทีม Ultimate Auto นะครับคุณผู้ชมรายการนะครับถึงตอนนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าบุตรหลานท่านติดเกมให้ก็เอางี้ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับเขาถ้าเขามีอาการแบบนี้นะฮะหงุดหงิดโวยวายมียังมีงัวโวยวายไหม
8: ไม่มี
2: ไม่มีนะฮะหงุดหงิดโวยวายหรือห้ามไม่ให้เล่นเกมก็แบบโอ๊ยไม่เอาจะเล่นน่ะนะฮะเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวมีไหมมีไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะอาจจะทำให้เวลาไม่กินข้าวก็อาจจะทำให้น้ำหนักเพิ่มก็ได้ลดก็ได้เวลาแบบเอ้ยไม่เอากินกินกินกินเยอะไปนะฮะหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากทางตรงกันข้ามนะฮะอย่างเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นคนแบบเฮ้ยไม่เรียนแล้วไม่หลับไม่นอนแล้วสังเกตตรงนี้ฮะเขาอาจจะเป็นคนติดเกมได้ดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมนะฮะของสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของเรานะครับว่ากำลังจะเจอปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อเราจะได้หาวิธีดูแลรักษาแล้วก็ให้เหมาะสมต่อไปนะครับอย่างที่สองคนวันนี้ได้ผมก็ได้เรียนรู้กับน้องๆไปด้วยดีมากเลยนะครับเอาละครับสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเป็นใครและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้แนะนำเกมที่สร้างสรรค์ปลอดภัยมาให้ผู้ปกครองได้รู้จักได้ลองฝึกเล่นจะได้มีกิจกรรมทำร่วมกับลูกหลานเพิ่มเติมแม้ว่าเกมดีๆสร้างสรรค์เหล่านี้อาจจะไม่เทียบเท่ากับเกมออนไลน์ที่สร้างความอลังการตื่นเต้นเร้าใจดึงดูดผู้เข้ามาเล่นเพื่อประโยชน์ในด้านรายได้และธุรกิจอื่นๆซึ่งอาจจะมีบางเกมบางเนื้อหาที่เร้าใจมากจนเกินขอบเขตมีความเสี่ยงเป็นภัยต่อเยาวชนและอาจจะนำปัญหามาสู่ครอบครัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพติดเกมของเด็กแทนที่ผู้ปกครองจะทำได้เพียงนั่งเฝ้าดูถ้าผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมเข้าไปอยู่ในโลกที่เด็กคุ้นเคยอย่างเช่นเกมออนไลน์ของเด็กไม่เพียงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วยังช่วยปกป้องเด็กๆจากเกมร้ายๆได้ก่อนที่จะสายเกินแก้ครับอย่างไรก็ตามลูกหลานอาจจะเล่นเกมหรือเข้าถึงเนื้อหาได้ในเวลาอื่นๆที่เราอาจจะไม่สามารถจับตาเฝ้าดูได้ตลอดเวลาแล้วเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าบุตรหลานของเราติดเกมหรือไม่ให้ลองสังเกตอาการต่อไปนี้ดูนะครับมีอาการหงุดหงิดโวยวายเมื่อถูกห้ามมาให้เล่นเกมเล่นเกมจนไม่มีเวลาอาบน้ำกินข้าวอาจจะทำให้มีน้ำหนักเพิ่มมามากกว่าปกติเพราะว่าเล่นไปกินไปตลอดเวลามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติในทางตรงกันข้ามเช่นเคยส่งกันบ้านตรงเวลาตั้งใจเรียนกลายเป็นขาดเรียนหลับในห้องเรียนดังนั้นอย่าลืมสังเกตพฤติกรรมสมาชิกตัวน้อยในครอบครัวของท่านด้วยนะครับว่ากำลังเจอกับปัญหาเด็กติดเกมอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้หาวิธีการดูแลรักษาให้เหมาะสมได้ต่อไปครับ
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
10: ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นาทีและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นาทีและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรู้ซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ
0: ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็งั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์
0: อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: แล้วใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี
1: ้จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี่ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะหยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ป่ะ

0: ก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ์
0: ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กิน okay. ก็เริ่มแบบก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการรับประทานอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุตนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเอง
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: และอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดป
1: ร
0: านเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะอย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่าง
0: ั้นเกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยงอ่ะ
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นไงครับผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางๆพอได้เห็นหนังศีรษะค
1: ่
0: ะ
1: ยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที
0: ่
1: ว
0: ่
1: าเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: นัชชากาวิลามาค่ะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: วลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกเพราะอันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตามสั่งร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่
1: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: คะก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักแล้วก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคูอีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได
2: ้ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆ
2: แต่เขาไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่พยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

ไปทานข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นบางคนเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: ื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็คุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

0: ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหนสามารถทานได้และก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับ
1: การง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
1: อ๋อไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยเหรอครับค
2: ุ
1: ณ
2: ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
1: ์
2: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่าไอโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
1: บรอกโคลีอย่าง
2: น
1: ี้
2: นะครับนะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เลยเรียกว่าเฟอร์รารี่นะคร
1: ับ
2: นะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูง
1: ครับ
2: วิตามินซีสูงและก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
1: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ้า
2: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันทั้งมีคะน้าปลาหมึกคะน้ามันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกัน
1: คือ3ไตรมาสก็คือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
2: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักไปเคี้ยวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเพราะจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-18 กิโล
1: ครับ
2: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
1: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
2: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
1: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
2: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะว่าเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
2: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปนะครับ
1: ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
2: ใช่ครับที่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
1: ครับผม
2: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
2: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยครับอย่าง กาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
2: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จก
1: ็
2: ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3 เดือนเราขอหยุดได้ไห
1: ม
2: นะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีสุด

0: ครับแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรซะบ้าง
1: นี่เทคนิคครับ
0: ใช้เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณ
0: ลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับ
0: ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่ครับ
0: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั่นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอครับ
0: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะคะเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
0: ในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ คุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริงๆเลย
0: คงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
1: า
0: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
0: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
1: ่
0: นะครับฟูลครีมทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
1: ้
0: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
1: ก็กินนมทั่วไปได้
0: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
1: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกคุนเชียงอะไรพวกนี้นี
0: ่
1: เป็นยังไงบ้าง
0: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
1: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเง
0: ี้ยนะครับเราก็คงไม่ค่อยแนะนำ
1: ครับ
0: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
1: ่ปลาเปิดให้เราสดๆมาอาหาร
0: เราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
1: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านเสร็จแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
0: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละ3มื้อมันก็จะไม่ดี
1: มาถึงคำถามยอดนี้ครับคุณหมอมะพร้าว
0: ครับ
1: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วแต่ไม่ลูกผิวขาวตายตัวเองจังเลย
0: ถูกบ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่าทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆในมะพร้าว
0: นะฮะ
1: มันจะทำให้เหมือนจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้น
0: สมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดี

0: ลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงอย่างนี้
1: ครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
1: ครับ
0: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับมี
1: นม
0: มีเนื้อสัตว
1: ์เนื้อสัตว
0: ์ของสดมีผลไม้กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี้เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
2: นี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของออาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออกกำลังกาย
3: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
2: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได
3: ้เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
2: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบกับเรา2คนทุกเย็นวันเสาร์นะครับกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นตอนที่4ของเราแล้วนะคะหมอรู้ซึ่งถ้าเปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ
0: ์
1: ตอนนี้อายุครรภ์ก็ประมาณ 4-6 เดือนแล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คุณแม่สบายตัวมากที่สุดค่ะเพราะว่าผ่านพ้นช่วงแพ้ท้องมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ปรับตัวได้ดีแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงที่คุณแม่นั้นจะต้องดูแลลูกน้อยๆในครรภ์นะคะให้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงในขณะเดียวกันคุณแม่ก็ต้องมีความสุขมากที่สุดเช่นกันค่ะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณแม่นี่แหละครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่กินอะไรลูกก็ได้อย่างนั้นนะคะคุณแม่รู้สึกอย่างไรลูกก็รู้สึกอย่างนั้นเช่นกันค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนะครับในตอนนี้และก็ตอนหน้านะครับเราก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของ3อด้วยกันนะครับสำหรับคุณแม่นั่นก็คือเรื่องของอารมณ์อาหารและก็การออกกำลังกาย3อนะครับอย่างไหนทำได้และอย่างไหนทำไม่ได้นะครับ
1: สิ่งเหล่านี้นะคะสำคัญมากนะคะต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะและมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของอาหารการกินนั่นเองค่ะ

0: และใช้ชีวิตปกติดื่มปาร์ตี้พอรู้ว่าตัวเองท้อง6เดือนใช่ป่ะสิ่งแรกที่คิดเลยนะคือหยุดปาร์ตี
1: ้จากเดิมเนี่ยคือกินสเปะสปะตามเรื่องของเราที่เราอยากกินพอรู้ว่าท้องปุ๊บดูก่อนเลยอันนี้มีประโยชน์ไหมอย่างแป้งน้ำตาลขนมที่เราขบเคี้ยวเนี้ยค่ะมันไม่มีประโยชน์มีโซเดียมเยอะหยุดไป
0: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกึ่งสำเร็จรูปอะไรเงี้ยคือด้วยการใช้ชีวิตเมื่อก่อนง่ายๆใช่ป่ะก็จะกินแต่เดี๋ยวนี้คืองดเลย
1: กาแฟไม่ได้หยุดไปหยุดจริงๆโอ้โหมากแต่ก็พยายามแบบไปหาน้ำผลไม้กินแทนเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยกินอาหารเช้าไม่เคยทานอาหารเช้าไม่เคยทานข้าวเช้าเลยก็กิน
1: คือพูดตรงว่าเป็นคนกินนมจืดไม่ได้มันจะอ้วกก็ลองค่อยเริ่มจากนมหวานก่อน
0: ปกติไม่กินนมไม่ดื่มนมไม่อะไรเลยดื่มนมทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
1: แล้วนมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้วเพราะว่าสำหรับคนตั้งครรภ
0: ์ไม่ใช่คนไม่กินผักแต่ว่าจะให้มานั่งกินสลัดวันเว้นวันอะไรเงี้ยไม่กินก็เริ่มแบบก็เริ่มดูแลใส่ใจในการกินอาหารในการอาหารมากขึ้น
1: คือพยายามหาของที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะ

0: คนเป็นแม่นะหมอรุตนะยอมได้ทุกอย่างยอมอดยอมทนนะคะอะไรที่ไม่อยากกินแต่ว่ามีผลดีต่อลูกในครรภ์เนี่ย บางทีก็ต้องยอมกินนะเพื่อที่จะบำรุงให้เขาเติบโตขึ้นมาให้แข็งแรงค่ะ
1: คือต้องมีความอดทนแล้วก็ยอมฝืนใจตัวเองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยและอย่างพี่มาช่วงที่มีการท้องอะฮะช่วงนั้นนี่ต้องมีการปรับตัวในเรื่องการกินมากน้อยยังไงบ้าง
0: ถ้าเป็นเรื่องการกินนะคะก็ต้องปรับ2เรื่องด้วยกันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของเวลาในการกินค่ะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบกินมื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นมื้อเดียวกันก็ต้องมาเปลี่ยนเวลาในการกินกินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นให้ครบแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเลือกกินด้วยนะคะชากาแฟที่เราปวดป
1: ร
0: านเลยเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกินไม่ได้นะคะอย่างอาหารรสจัดนี่แม่บอกไว้ว่าถ้ากินมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ลูกในท้องผมน้อย
1: เกิดมาไม่หล่อว่างั้น
0: เกิดมาไม่หล่อก็ต้องหลีกเลี่ยง
1: แล้วตอนนี้ปูเลเกิดมาได้จะ2ขวบแล้วเนาะ
0: ใช่ๆ
1: เป็นไงฮะผมนี่หนาดกเลยนะฮะ
0: ก็บางๆนะคะบางพอได้เห็นหนังศีรษะค
1: ่
0: ะ
1: ยังไง
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่ามีหลายเรื่องด้วยกันนะครับที
0: ่
1: ว
0: ่
1: าเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีวิธีการกินแล้วก็การอยู่ที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นส่วนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกับคุณแม่ท่านนี้ได้เลยครับ

0: ินัชชากาวิลามาค่ะชื่อเล่นว่าหญิงตอนนี้เข้าเดือนที่9แล้วค่ะก็ปกติเลยค่ะก็ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือทราบว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็อยากกินเน้นที่เรื่องของความสะดวกสบายมากกว่าว่าเส้นทางที่เราไปทำงานผ่านร้านอะไรมีอาหารอะไรในช่วงนั้นเราก็ทานง่ายๆค่ะเพราะว่าคงไลฟ์สไตล์หรือว่าการทำงานของเราไม่เหมือนคนอื่นคือเวลาตื่นเวลาทานเวลานอนเวลาทำงานไม่เหมือนใครอย่างบ่อยที่สุดมื้อเช้าเราก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าปากซอยไก่ทุกอย่างไม่เอาหนังนะคะ
1: น้ำเลยไหมคะ
0: เอาชาเย็นไม่ใส่น้ำตาลค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11:10 น.เป็นมื้อแรกของวันนะคะอร่อยค่ะ
1: ปกติกินอย่างนี้ทุกวันเลย
0: ก็แทบทุกวันนะคะเพราะว่ามันสะดวกก็อันนี้ใกล้แล้วก็ถ้าไม่ทานตรงนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งใกล้ๆแถวร้อยหนึ่งก็เป็นร้านตัดร้านข้าวแกง
1: ค่ะแล้วปกติสั่งอะไร
0: ดูว่าเราชอบอะไรก็สั่งตามนั้นชอบเป็นข้าวราดแกงแต่ถ้าดูแล้วไม่ถูกใจก็จะสั่งเป็นผัดมาม่าใส่หมูใส่ไก่ใส่ไข่
1: แล้วคุณสามีอะคะคุณสามีเห็นภรรยากินแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินแต่เขาจะไม่ชอบกินผักผมก็จะบังคับให้เขากินผักก็นอกนั้นก็แล้วแต่เขาเลยเขาอยากกินอะไรก็กินก็จะมีตอนเช้าก็มียาคืนอีกขวดนึงก็ประมาณ
1: คือไม่บังคับ
2: ไม่บังคับ
1: เพราะว่า
0: บังคับไม่ได
2: ้ก็จะเตือนให้เขากินนมบ่อย
1: ๆ
2: แต่เขาไม่ค่อยชอบกินก็เป็นแบบประมาณว่าดื้อออกดื้อนิดนึง
0: สงสัยลูกจะดื้อก็เลยส่งผลมาถึงแม่นมอะไรไม่เอาอ่ะนมหวานกินนมจืดไม่เอาพยายามจะทานแต่ไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าวันไหนทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเราก็จะไม่ทานนมเพราะว่าคุณหมอเคยบอกว่าเวลาเราทานยาทั่วไปใช่ไหมคะนมมีแคลเซียมที่จะไปแบบบล็อกในเรื่องของสรรพคุณยาแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลกันไหมแต่ด้วยความเชื่อแบบนี้ก็คือถ้าวันไหนทานอาหารเสริมไปแล้วเราก็ไม่ทานนมถ้าวันไหนทานนมเราก็ไม่ทานอาหารเสริมก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะท้องก็จะทานกาแฟวันหนึ่งก็ประมาณอย่างน้อยก็2แก้วที่เป็นกาแฟร้อนช่วงเช้าหรือว่าช่วงบ่ายอีกแก้วนึงค่ะหรือบางวันอาจจะมีแบบกาแฟเย็นเพิ่มมาแต่พอตอนท้องคือจะทานเป็นโอวัลตินแล้วผสมกาแฟนิดนึงเพื่อให้ได้รับรสกาแฟค่ะ

ทานข้าวนอกบ้านส่วนใหญ่เราก็สั่งเป็นน้ำอัดลมใช่ไหมคะพอตอนท้องก็คือเราก็ยังทานบ้างคือบางทีแบบแฟนทานด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาทานน้ำอัดลมเราก็นั่งอยู่เราก็อยากทานเราก็ทานจนได้สัก 4-5 เดือนพอทานแล้วมันแสบท้องเป็นกระเพาะก็ต้องหยุดไปเพราะว่าบิดปวดท้องพอไม่ทานน้ำอัดลมเราก็เปลี่ยนเป็นชาเย็นบางคนเขาบอกว่าไม่ให้กินของสดของหมักดองใช่ไหมคะอย่างส้มตำปูปลาร้าตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ

0: ื่อนร่วมงานก็จะเดินมาก็อุ๊ยคุณแม่ทานอะไรทำไมแบบทานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแล้วก็บอกทานได้ทุกอย่างเป็นลูกแม่ต้องอดทนนั่งลงก่อนนะหนูนั่งลงไม่ให้นะดีมาก
1: ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณแม่หญิงทำนั้นนะคะทางรายการของเรานะคะไม่ได้ตั้งใจที่จะนำเสนอว่าสิ่งที่ทำนั้นดีหรือว่าไม่ดีค่ะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือจริงๆแล้วเราอยากจะรู้นะครับว่าการนำกาแฟไปผสมกับเครื่องดื่มนิดนึงเนี่ยนะฮะ
1: ห
2: รือแม้แต่เรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารรสจัดจริงๆแล้วจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าแม้แต่เรื่องของความจำเป็นนะครับเรื่องของการดื่มนมว่าเอ๊ะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องดื่มนมหรือเปล่าครับ

ครับและเพื่อให้คลายความสงสัยนะครับวันนี้เราเดินทางมาพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนะครับเพื่อที่จะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องของอาหารสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับอย่างไหน

0: สามารถทานได้แล้วก็อย่างไหนควรหลีกเลี่ยงนะครับ
1: หลักการง่ายๆเลยครับสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยอาหารอย่างไหนที่ควรทานอาหารอย่างไหนที่ควรหลีกเลี่ยงครับคุณหมอครับ
2: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
1: ไม่ใช่ว่าเราจะมาให้ความสำคัญเฉพาะช่วงตั้งครรภ์แล้วอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: ไม่ถูกต้องครับก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราต้องสมบูรณ์ก่อนตั้งครรภ
1: ์
2: ตัวสำคัญเลยเนี่ยก็คือเรื่องของโฟเลตถ้าโฟเลตน้อยเนี่ยจะทำให้การพัฒนาสมองเด็กในครรภ์ตอนช่วงแรกเนี่ยไม่ดีทีนี้บางทีเราบอกว่ายังไงโฟเลตชาวบ้านจะรู้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในผักผักที่ดีๆเลยของบ้านเราคือคะน้านะครับของต่างประเทศคือบรอกโคลีเนี่ย
1: บรอกโคลีอย่าง
2: น
1: ี้
2: นะครับนะคือสุดยอดผักเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็เลยเรียกว่าเฟอร์รารี่นะครับนะอันนี้เลยครับเพราะว่ามีโฟเลตเยอะมีแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงแล้วก็มีไฟเบอร์สูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเริ่มตั้งคิดว่าอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยกินนี่เป็นประจำสลับไปสลับมาเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้ร่างกายเราพร้อมที่จะมีลูกและระหว่างตั้งครรภ์ตัวนี้ก็คงไว้นะครับบางทีเราไม่ต้องทานวิตามินเสริม
1: คือถ้าอยากให้แฟนนี่มีลูกอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปกระซิบเลยว่าวันนี้กินคะน้าหรือยังจ้า
2: เพราะว่าบ้านเราคะน้ามันต้องมีคะน้าปลาหมึกคะน้ามันหอยคะน้าปลาเค็มคะน้าหมูกรอบกินเถอะครับกินเถอะทีนี้ตั้งครรภ์เนี่ยใน3เราเรียกว่า3ไตรมาสเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกัน
1: คือ3ไตรมาสคือ 1-3 เดือนแรกแล้วก็ 4-6 อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ 7-9
2: ถูกต้องเลยนะครับคุณแม่ทุกคนต้องทราบนะครับว่าเด็กในครรภ์เนี่ยความต้องการไม่ค่อยเท่ากันเมื่อกี้3เดือนแรกคือสารอาหารให้ครบถ้วนยังไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากนะครับแต่ก็ต้องมีผักเขียวที่ผมบอกไว้คือจะคะน้าหรือบรอกโคลีหรือตัวอื่นมาเสริมได้แต่พอ3เดือนที่2เนี่ยก็ต้องมีจำนวนแคลเซียมที่มากขึ้นกลุ่มของอาหารทะเลที่มากขึ้น มันจะมีไขมันจากปลาทะเลมาแล้วนะครับเพราะจะเริ่มสร้างสมองให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอไตรมาสที่3สุดท้ายเนี่ยเด็กจะขยายเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นจำนวนข้าวต้องมากขึ้นไขมันก็มากขึ้นอาหารทะเลก็ต้องเริ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนมที่เป็นมีให้แคลเซียมเนี่ยเพราะเด็กมันเติบโตมันใช้แคลเซียมเยอะก็ต้องมีนมที่มากขึ้นคำว่ามากขึ้นเท่าไหร่ล่ะประมาณ 3-4 กล่องต่อวันครับถ้าเรากินเข้าไปไม่พอเนี่ยลูกจะเอากระดูกแม่มาหลายคนพอคลอดเสร็จแล้วปวดหลังเพราะกระดูกมันถูกดูดไปเยอะกระดูกพุนหน่อยๆทีนี้ถ้าเราทานไปบางคนบูสต์มากหรือว่าเสริมมากจนอ้วนเกินไปก็ไม่ดีเราก็พยายามจะดูผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าใน3เดือนแรกเนี่ยขึ้นมาสัก3กิโล3เดือนที่2เนี่ยขึ้นมาสัก5กิโล3เดือนสุดท้ายเนี่ยอยากให้ขึ้นมา8กิโลทั้งหมดเนี่ยถ้าคนเดิมไม่เคยผอมไม่อ้วนมากเนี่ยขึ้นมาสัก 15-10 กิโล
1: ครับ
2: จะทำให้เด็กในครรภ์เติบโตเต็มที่ประมาณ 3-4 กิโลและการศึกษาเขาพบว่าถ้าเด็กในครรภ์ที่มากกว่า3กิโลขึ้นไปเนี่ยสมองจะดีกว่าเด็กทั่วไป
1: มีอาหารประเภทไหนไหมครับว่าที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยครับ
2: พวกแอลกอฮอล์นะครับพวกกาแฟคาเฟอีนเยอะๆก็ไม่ดีนะครับหรือว่ายาไม่จำเป็นอย่าใช้ยา
1: ทุกชนิดเลยเหรอครับยา
2: ไม่จำเป็นเราบอกแล้วถ้าทุกชนิดได้ก็ดีนะครับเพราะนั้นอย่าซื้อทานเองนะครับทีนี้อาหารอื่นเช่นเผ็ดมากเปรี้ยวมากเกินไปก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางทีมันออกในน้ำในท้องคล้องลูกเลิกเผ็ดเหมือนกันนะไม่เอาเพราะเด็กในครรภ์เนี่ย4เดือน5เดือนเนี่ยมันเริ่มกลืนได้ครับกลืนน้ำในร่างกินเผ็ดกินเปรี้ยวไปเด็กมันก็จะดิ้นดิ้นก็ต้องระวังเรื่องนี้อย่าเอาอาหารรสจัดเกินไปนะครับต้องไม่งั้นลูกเกิดมาบางทีตัวเล็กนะคร
1: ับ
2: ดิ้นมากเกินไปนะเผ็ดมากเกินไปนะครับ
1: ครับอย่างอาหารรสจัดอย่างพวกส้มตำที่พริกเผ็ดๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรงด
2: ใช่ครับที่เราบอกแล้วเอาลดความเผ็ดกับเปรี้ยวลงหน่อย
1: ครับผม
2: ทานได้ครับอันนี้ดีนะครับตรงนี้จะมีทั้งผักแล้วก็มีความหลากหลายของสารอาหารอย่าลืมเติมเนื้อสัตว์เข้าไปด้วยนะครับ
1: แต่ว่าลดความจัดของรสชาติลงนิดนึง
2: เปรี้ยวกับเผ็ดลดลงหน่อย
1: ลดลงหน่อยครับกาแฟเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าคุณแม่ยุคใหม่ทุกวันนี้นะครับหลายคนติดกาแฟนะครับคุณหมอบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ได้ทานในตอนเช้าไม่ได้ดื่มในตอนเช้านี่ทำงานไม่ได้สมองปวดมากเลย
2: ถ้าเราไปเบรกทันทีผมเชื่อว่าทำไม่สำเร็จ ก็ควรจะถอยลงถ้าเราเตรียมตัวดี3เดือนเราขอหยุดได้ไหมนะอันที่1ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างนั้นเป็นดีวิธีที่ดีสุด
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยเราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็กินอะไรสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็กินกาแฟมันจะได้ลดจำนวนลงคือกินอะไรสักบ้าง
1: นี่เทคนิคฮะ
2: ใช้เทคนิคครับเพราะว่าบางคนเปิดสมองว่าช้าไม่กินอะไรกินกาแฟอย่างเดียวแต่ถ้าบอกโอเคคุณเลิกไม่ได้นะคุณก็กินข้าวสักหน่อยนึงกินข้าวต้มสักถ้วยนึงกินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงแล้วก็กินกาแฟมันจะกินลดลงเอง
1: กาแฟก็จะลดปริมาณ
2: ลงเองมันไม่ให้ท้องว่างไม่งั้นกาแฟมันต้องกว่าจะปลุกมันเยอะถ้ากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกลูโคสมันขึ้นสมองมันจะปลุกให้ตื่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้กาแฟแทน
1: อันนี้นี่ถ้ากินน้อยๆเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับค
2: ุณก็ไม่มีปัญหานะครับไม่งั้นเขาจะทั่วโลกเขาคงจะแบนไปแล้วนะครับถ้าน้อยๆไม่มีปัญหาไม่อยากให้กินกาแฟเยอะๆจนถึงคลอดเลยนะเด็กก็ติดกาแฟแทนนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยพอออกจากครรภ์แม่ปั๊บเนี่ยให้นมแม่เข้าไปนมแม่มีกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่นมผงไม่มีกาแฟเด็กแย่เลยนะเพราะว่าแม่ยังกินกาแฟอยู
1: ่ครับ
2: มันก็ติดกาแฟนะครับบางนี้ก็ไม่ดีเพราะนั้นต้องระวังเด็กที่ติดกาแฟคาเฟอีนนั่นเด็กเกิดมาแล้วมันขาดมันร้องโวยวายพอร้องโวยวายร้องมากๆน้ำหนักไม่ขึ้น
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นอันที่เราต้องระวังเรื่องกาแฟเหมือนกันนะครับ
1: วิตามินอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยครับคุณหมอจริงๆจำเป็นต้องกินไหมครับคุณหมอ
2: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดีต้องกินให้เพียงแต่พอดีอย่าไปซื้อกินเองนะคะเพราะว่าเราทานอาหารครบแล้วเนี่ยเราก็สบายใจอาจจะมีเหล็กเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแค่นั้นก็จะจบแล้วครับเพราะเราทานอาหารครบแล้ว
1: หลักๆก็อยู่ที่เรื่องอาหารนี่แหละเราทานให้ครบ5หมู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
2: ในอดีตเขาก็ไม่ได้ทานวิตามินกันลูกเขาก็คลอดลูกมา8คนทุกคนแข็งแรงหมดการทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนเท่านั้นเอง
1: ครับผมมีนมเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยอย่างเรื่องนมเนี่ยฮะพอคุณแม่ตั้งครรภ์ก็จะมองหาเลยว่านมที่เป็นสำหรับคุณแม่โดยเฉพาะอะไรเงี้ยนะครับ คุณสมบัติเหมือนกับนมทั่วๆไปไหมหรือว่าเหมาะกับคุณแม่โดยตรงจริง
2: ๆคงไม่มีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราบอกแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยเราต้องการนมที่สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยเขาจะใส่โฟเลตเข้าไปมากกว่านมธรรมด
1: า
2: จริงๆเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าผักเรามีโฟเลตเยอะแล้วเพราะนั้นไม่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์เราก็กินโฟเลตอยู
1: ่
2: เพราะฉะนั้นถ้าเรามากินนมสำหรับตั้งครรภ์ในขณะที่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยมันสายเกินไปกินนมธรรมดาแล้วครับนมจุดประสงค์ของนมคือเราต้องการให้แคลเซียม
1: ครับ
2: เพราะนั้นกินนมธรรมดาพอนมเนี่ยถ้าบางคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะแล้วเราก็ให้กินนมขาดมันเนยถ้าน้ำหนักน้อยก็กินนมที่มีไขมันเต็มที
1: ่
2: นะครับฟูลครี
1: ม
2: ทั้งสองอย่างนี้ก็ได้แคลเซียมเท่าเดิมคือกินวันละ2กล่องก่อนพอหลังคลอดใกล้ๆจะคลอดไตรมาสที่3กินสัก 3-4 กล่องได
1: ้
2: นะครับไม่จำเป็นนะครับสรุปก็คือไม่จำเป็น
1: ก็กินนมทั่วไปได้
2: ใช่เลยครับไม่ต้องไปเพราะว่าพอมีแรงโฆษณาไปพิเศษขึ้นมามันแพงขึ้นแพงกว่าเปล่านะครับ
1: สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับคนยังสงสัยอยู่ว่าอาหารจำพวกไส้กรอกค
2: ุ
1: นเชียงอะไรพวกนี้นี
2: ่
1: เป็นยังไงบ้าง
2: คือบางคนบอกว่ามีสารพรีเซิร์ฟอาหารทำให้อาหารคงที่อยู
1: ่ไว้ถนอมอาหารอะไรอย่างเง
2: ี้ยนะฮะแล้วก็คงไม่ค่อยแนะนำ
1: ครับ
2: เราอยากให้เป็นจากเนื้อสัตว์แล้วมานั่งทำเลยดีกว่าหมูไก
1: ่ปลาเปิดให้เราสดๆมาอาหาร
2: เราต้องการอย่างนั้นมากแต่ถ้าทานไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ไม่ต้องเยอะ
1: ครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับคุณแม่คุณพ่อยุคนี้ที่ไม่ค่อยมีเวลาทำงานด้วยต้องการความสะดวกส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยฮะเหมือนกับไปซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปอุ่นทานเลยอะไรเงี้ยอันนี้ควรไหมครับคุณหมอดีไหม
2: สิ่งที่มันจะหายไปก็คือวิตามินที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะครับวิตามินซีบีหนึ่งอาจจะโดนบ้างนะครับ และอันที่สองก็คือส่วนใหญ่อาหารสำเร็จรูปเนี่ยผักจะน้อยเราต้องคิดว่าสัดส่วนมันจะอาจจะไม่พอถ้ากินวันละ3มื้อมันก็จะไม่ดี
1: มาถึงคำถามยอดนี้ครับคุณหมอว่ามะพร้าว
2: ครับ
1: โดยความเชื่อของคนไทยนะครับคุณหมอเรื่องของน้ำมะพร้าวที่บอกว่ากินเข้าไปแล้วแต่ไม่ลูกผิวขาวตายตัวเองจังเลย
2: บ้านเรานี่มีอะไรแปลกๆเยอะนะครับเพราะว่า ทานมะพร้าวแล้วลูกจะผิวนวลผิวเนียนนะครับมะพร้าวเนี่ยมันมีทั้งน้ำมันนะครับน้ำมันจากมะพร้าวมีทั้งน้ำตาล มีทั้งเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทานมะพร้าวไปเนี่ยคุณจะได้พลังงานครับแต่ไอสารเนียนเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับไม่มีสารทำให้ผิวเนียนแน่นอนการได้พลังงานนะเด็กจะเติบโตดีนะครับแล้วรสชาติดีนะครับอารมณ์ดีทุกอย่างดีเด็กเติบโตดีผิวออกมาเนียนครับ
1: เพราะฉะนั้นนะครับใครที่คิดว่าอุ๊ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆจะทำให้ลูกเกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วนี่จริงๆ
2: ในมะพร้าว
1: มันจะทำให้เหมือนเด็กจะทำให้อารมณ์เขาแล้วก็สมบูรณ์ขึ้น
2: อย่างสมบูรณ์เด็กพ่อแม่อารมณ์ดีลูกก็สมบูรณ์ผิวพรรณเป่งตึงอย่างน
1: ี้ครับผมสรุปแล้วก็คือเรื่องของอาหารนี่คือหลักๆก็กินให้ครบ5หมู่นี่แหละครับใช่ไหมท่านหมอครับ
2: ใช่ครับบางทีคำว่าพอเราพูดอย่างนี้ชาวบ้านมันไม่ตื่นเต้นนะคือต้องออกโฆษณาว่ากินแล้วบำรุงสมองลูกเกิดมาดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แค่นี้เองเพราะนั้นหลักเกณฑ์ในการโฆษณานี่ก็จะดึงเรื่องลูกสมองดีจริงๆแล้วพอพูดอย่างนี้ไม่สนใจการทำให้เด็กแข็งแรงดีเนี่ยคือตั้งแต่เมื่อกี้เราสรุปแล้วก็คือเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกกำลังกายด้วยทั้งคู่ออกกำลังกายนะ
1: ครับ
2: นะแล้วก็กินอาหารให้ครบเมื่อกี้ผมบอกแล้วผักใบเขียวนะครับ
1: มี
2: นมมีเนื้อสัตว
1: ์เนื้อสัตว
2: ์ของสดมีผลไม
1: ้
2: กินคงที่และคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์พอดีแล้วน้ำหนักตัวแต่ละไตรมาสแต่ละของการตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นอย่างสม่ำเสมอเอาง่ายๆว่า3 5 8ถ้าเราน้ำหนักขึ้นตามนี้เรากินอาหารหลากหลายนี้ผมยืนยันแล้วครับเด็กในครรภ์สมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งหมดนะครับ
3: ทีนี้ก็หายสงสัยกันแล้วนะครับกับทุกข้อข้องใจของอาหารสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์สัปดาห์หน้ายังเหลืออีก2ออกกำลังกาย
4: ออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำข้อข้องใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบ
3: และออะไรทำได้อะไรทำไม่ได
4: ้เมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหมคำตอบก็คือ
3: ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันพุธ28เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้1ชั่วโมงเต็มเราลัดคิวอาจารย์หมอมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนะคะเป็นรายการสดดังนั้นคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้และวันนี้นะคะรีวิวกับอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอแอร์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยานะคะอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอเอสนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์อุศนรัตน์อนุรัตพันธ์นะคะจากสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้อาจารย์มาก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะมีคำถามมีปัญหาอย่างอาจารย์เอสนี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเลือดแล้วก็อื่นๆก็ได้ด้วยหมด
2: โรคเลือดโรคมะเร็งครับผมแล้วก็โรคในเด็ก
0: ค่ะตอนนี้หลายคนบอกว่ามะเร็งไม่น่ากลัวเท่าโควิดนะ
2: ใช่ครับ
0: หลายคนจะกังวลใจส่วนอาจารย์แอ๊ดทุกเรื่องทุกโรคเกี่ยวกับอาจารย์หมดเลยนะ
1: อ๋อยินดีครับที่นี่เราก็จะรับรู้รับฟังแล้วก็ให้ความรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ของผมเนี่ยดูแลเรื่องของการตรวจทางรังสีวิทยาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI อุลตราซาวด์นะครับภาพทางการแพทย์ทุกอย่างนะครับรวมถึงการนำรังสีมาใช้รักษาในโรคมะเร็งด้วยนะครับ
0: นะคะเรียกได้ว่าทุกโรคก็ต้องพึ่งพาแผนกของอาจารย์แอร์นะคะในการที่จะตรวจดูวิเคราะห์ให้เห็นแบบภาพชัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ช่วงนี้โควิดก็มาด้วยครับอาจารย์พี่ปุ๊กช่วงนี้หมอรังสีแพทย์ก็ทำงานกันหนักเยอะทีเดียวเลยครับที่เราจะดูภาพทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆในกลุ่มที่เป็นโรคโควิดด้วยจะคัดกรองโรคด้วยนะครับรวมถึงช่วยในการติดตามการรักษาด้วยครับ
0: ค่ะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมนะคะที่มีคำถามอยากถามช่วงนี้ทราบดีว่าหลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลเลยบางคนถามว่าเป็นแบบนี้จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลไหมหรือสารพัดสารพันคำถามที่คุณผู้ชมสงสัยนะคะถามได้ย้ำว่านี่คือรายการสดดังนั้นการรีบถามก่อนใครคุณจะได้รับคำตอบภายในรายการอย่างแน่นอนถ้าไปถามตอนท้ายๆเนี่ยบางทีคุณหมออาจจะตอบไม่ทันนะคะช่องทางในการที่คุณผู้ชมจะถามคำถามได้2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอแล้ว023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจ Rama Channel นะคะเรามีคนดูทางช่องทางนี้ค่อนข้างเยอะแต่คุณผู้ชมที่กำลังชมผ่านช่องทางนี้ถ้าไม่ดูเฉยๆแล้วเรากดแชร์จะทำให้มีคนได้รับความรู้นะคะจากรายการนี้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากเลยนะคะช่วยกันแชร์คนละแชร์แล้วก็ถามคำ

0: ถามได้คุณผู้ชมสามารถฝากรายละเอียดข้อมูลนะคะซึ่งต้องประกอบไปด้วยตามนี้ค่ะเพศอายุนะคะน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะบอกเล่าคร่าวๆเท่าที่จะทำได้นะคะจริงๆแล้วรายละเอียดเนี่ยสำคัญแล้วก็ถ้าแพ้ยาอะไรร่วมด้วยหรือไม่อันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่จะทำให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะมีข้อมูลในเบื้องต้นในการให้คำแนะนำคำวินิจฉัยในเบื้องต้นกับคุณผู้ชมได้นะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ระหว่างที่เรารอคำถามสดๆจากทางบ้านนะคะคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดนะคะตัวเองก็กดแชร์เหมือนกันนะคะอาจารย์ทุกครั้งที่ทำรายการก็จะกดแชร์เพราะว่าอยากให้หลายท่านได้รับรู้นะคะแล้วก็เผื่อมีคำถามไม่อยากไปโรงพยาบาลก็ถามได้ระหว่างนี้มีคำถามเก็บตกมานะคะคำถามเก็บตกนะคะบอกว่าถามให้ลูกอายุ7เดือนเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับ
0: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ22เมษายนที่ผ่านมานี้เองบอกว่าตอนเย็นเนี่ยนั่งเล่นกับลูกสาวอยู่ดีๆนะคะแล้วลูกสาวเนี่ยนั่งหงายหลังค่ะหัวฟาดพื้นโอ้โหเหตุการณ์นี้แหละคนเคยเจอบอกว่าดึงแขนไว้คุณแม่พยายามรั้งแต่ไม่ทันนะคะน้องร้องไห้อยู่แป๊บหนึ่งหยุดร้องไปพอเช้าวันรุ่งขึ้น23เมษายนน้องมีอาการไข้ขึ้นตัวร้อนนะคะเช็ดตัวให้อาการเริ่มดีขึ้นตัวร้อนอย่างเดียวไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่อาเจียนน้องนอนทั้งวันต่อมา24เมษายนตอนเช้าไข้น้องขึ้นสูงอีกนะคะก็เลยพาไปอนามัยแถวบ้านไข้นะคะวัดได้อยู่ที่40องศาเช็ดตัวทานยาไข้ลดเนี่ยเหลือ39นะคะกลับมาบ้านนะคะตกค่ำประมาณ 2-3 ทุ่มอาเจียนหายใจยากเลยพาไปพ่นยาที่โรงพยาบาลกลับบ้านก็นอนหลับถึงเช้าวันที่25น้องงอแงซึมไม่อาเจียนร้องไห้แล้วก็เกร็งดิ้นนะคะพาไปเดินเล่นจนหลับถามว่าอาการที่เล่ามาเนี้ยน้องเสี่ยงที่จะเลือดคั่งในสมองไหมคะกลัวแต่ว่ายังไม่กล้าพาไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้กลัวเรื่องของโควิดนะคะอาจารย
1: ์ฟังดูไม่เหมือนนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าเกิดเป็นเลือดคั่งที่สมองเนี่ยเขาน่าจะมีอาการแตกต่างจากนี
0: ้ค่ะ
1: เพราะอาการที่เขาเป็นเนี่ยก็คือเป็นไข้นะครับมีไข้สูงแล้วก็มี เบื่ออาหารซึมลงคลื่นไส้อาเจียนใช่ไหมครับอาการเนี่ยฟังดูแล้วน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสทั่วไปมากกว่า
0: ะ
1: นะครับเพราะถ้าเกิดเขามีอาการคั่งเลือดคั่งในสมองเนี่ยอาการที่น่าจะมีก็คื ตำแหน่งศีรษะด้านหลังลงก็อาจจะเป็นมองไม่เห็นนะครับมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับมีอาการซึมมากปลุกไม่ตื่นนะครับแล้วอีกอันนึงในเด็กอายุ7เดือนที่กระหม่อมยังไม่ปิดก็จะเห็นกระหม่อมโป่งขึ้นมานะครับอันนั้นน่าจะเป็นอาการมากกว่าแต่ปกติเนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คือถ้าความสูงของเขาเนาะ7เดือนให้เขานั่งอยู่บนพื้นล้มลงไปความสูงเขาเท่ากับตัวเขาสั้นๆเนาะส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีภาวะรุนแรงถึงขั้นมีเลือดออกในสมองถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่คุณแม่เล่าให้ฟังก็หมายความว่าน้องอาจจะเหมือนอักเสบหรือว่า
1: ก็เป็นหวัด
0: ไข้อะไรธรรมดา
1: อะไรธรรมดาใช่
0: นะคะอันนี้ต้องรอดูอาการไปสักแค่ไหนยังไง
1: คือปกติถ้าเกิดเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยไข้น่าจะมีประมาณ 2-3 วันอาการจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่สำคัญก็คือเขาน่าจะต้องกินข้าวได้นะครับดื่มน้ำได้ปัสสาวะออกได้ดีนะครับอันนั้นน่าจะเป็นที่ควรจะต้องดูแลมากกว่าเพราะไข้เนี่ยจะใช้เวลาสักระยะนึงถึงจะลงนะ
0: ค่ะดังนั้นคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจนะคะช่วงนี้ก็พยายามเช็ดไข้ให้ไข้น้องไม่สูง
1: ครับเช็ดตัวใช่ครับ
0: ค่ะไปที่คำถามนะคะตอนนี้เริ่มมาแล้วเดี๋ยวไปทางหมายเลขโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าแอบเห็นมาแล้วนะคะคำถามจากคุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยอายุ45ปีน้ำหนัก90สูง145คุณนุ้ยบอกว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะให้คีโมมาแล้ว3ครั้งอยากทราบว่าอาหารที่ควรกินหรือไม่ควรกินในผู้ที่ให้คีโมเนี่ยนะคะควรจะต้องเขาเรียกว่ากินหรือไม่กินอะไรแนะนำวิธีการดูแลตัวเองการใช้ชีวิตประจำวันหน่อยค่ะ
1: ครับผมก็เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวให้ยาคีโมเนาะก็คือยาเคมีบำบัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของคนไข้ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยก็คือจะทำให้มีปัญหาเม็ดเลือดขาวต่ำนะครับเม็ดเลือดขาวที่ต่ำมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นอาหารที่ควรจะต้องกินนะครับก็ควรจะต้องกินอาหารที่สุกด้วยความร้อนนะครับอย่างน้อยเก็บไว้ไม่ควรนานเกิน 1-2 ชั่วโมงนะครับก็คือทำใหม่ๆสดสุกเสร็จแล้วก็รับประทานเลย
2: ครับผม
1: นะครับอาหารทานได้ทุกอย่างนะครับถ้าสุกด้วยความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ไข่ไก่นะอะไรอยากกินอะไรกินได้หมดแค่ต้องสุกด้วยความร้อนนะครับถ้าเป็นผลไม้อยากกินจะต้องเป็นผลไม้ที่สามารถปลอกเปลือกได้นะครับถึงจะกินได
0: ้
1: ที่ไม่ควรกินก็อาหารไม่สุกส้มตำปลาร้าอะไรทั้งหลาย
0: แหละพวกนี้เป็นของโปรดอันนี้ต้องงดก่อนเลย
1: งดเลยครับผมพว

0: ที่อาหารไม่สุกที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้ควรจะต้องงดไปก่อนนะครับไม่ได้มีของแสลงอะไรที่เป็นข้อห้ามยกเว้นในเรื่องของอาหารที่ไม่สุกด้วยความร้อนนะครับ แนะนำให้กินอาหารที่มีโปรตีนสูงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบางคนก็จะเชื่อกันว่ากินอาหารโปรตีนสูงไปให้อาหารเซลล์มะเร็งใช่ไหม
1: มีคนบอกว่าไม่ให้กินไข่อะไรอย่างนี้จริงไหมครับอาจารย์
0: ไม่จริงหรอก
1: เพราะ
0: จริ งเน
1: ี่
0: ยเราต้องการโปรตีนเพื่อที่จะไปเพิ่มเม็ดเลือดขาวเพราะว่าคนไข้ที่ได้ยาเคมีบำบัดเนี่ยเม็ดเลือดขาวจะต่ำลงจากตัวยาเคมีบำบัด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเพิ่มโปรตีนให้สูงขึ้นเพิ่มเพื่อร่างกายจะได้มีวัตถุดิบในการสร้างเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดเขาจะได้สามารถที่จะรับยาเคมีบำบัดได้ตามกำหนดนะครับส่วนในเรื่องของวิธีการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันเนาะก็คือหลีกเลี่ยงในเรื่องการติดเชื้อนะครับปัจจุบันก็แนะนำกันอยู่แล้วเนาะใส่หน้ากากล้างมือนะครับที่เราทำกันอยู่สำหรับการป้องกันโควิดนี่แหละเป็นการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัดนอกจากนั้นก็คงจะต้องระวังในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนในเรื่องของถ้ามีไข้ขึ้นนะครับมีจุดเลือดออกตามตัวหรือว่าเหนื่อยง่ายซีดก็อาจจะต้องไปหาหมอก่อนกำหนดเพื่อจะได้รับเลือดรับยานะครับที่ตามอาการ
1: ครับอาจารย์ถามงี้ครับจำหลังจากที่ให้ยาเคมีบำบัดนานแค่ไหนอะครับเม็ดเลือดขาวจะขึ้นมาในระดับปกติบางคนอยากกินสลัดผักสดหรืออะไรเงี้ยครับเมื่อไหร่เราจะปลอดภัยถึงเป็นภาวะปกติแล้ว
0: คือจริงๆเนี่ยก็ควรจะต้องเช็คเลือดก่อนนะครับถึงจะสามารถออกหมายถึงว่ารักษาจนครบใช่ไหม
2: คร
0: ับ อ๋อถ้าเกิดอาจารย์ถามว่ารักษาจนครบจบกระบวนการ
1: ไปแล้ว
0: จบกระบวนการแล้วเนี่ยปกติก็คือประมาณถ้าจะให้ภูมิคุ้มกันขึ้นมาปกติจริงๆเนี่ยก็คือประมาณ6เดือน
1: ประมาณ6เดือน
0: ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติในเรื่องของถ้าเกิดเราอยากกินอาหารอย่างที่อาจารย์ว่าอาจจะ3เดือนเราลองดูอีกทีนึงถ้าเกิดบางอย่างอาจจะเริ่มกินได้นะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
2: ค่ะวันนี้มีคุณผู้ชมนะคะกดแชร์รายการเยอะมากนี้ต้องขอบคุณผู้ชมหลายท่านนะคะเพราะว่าอันนี้ถือเป็นช่องทางนึงที่ทำให้เหมือนเรายกโรงพยาบาลไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมเนาะแล้วที่สำคัญ1ชั่วโมงตรงนี้ถ้าใครเคยมาโรงพยาบาลจะรู้เลยว่าโอกาสที่จะอาจารย์จะมานั่งอยู่นิ่งๆแล้วแบบตอบคำถามให้เราอยู่ตลอดหน้าจอล็อกตัวอาจารย์ไม่ให้ไปไหนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากแต่ละเคสบางทีเจอคนไข้แป๊บเดียวนะคะอาจารย
0: ์
2: โอ้ดังนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะยกโรงพยาบาลไปไว้ใกล้ๆบ้านคุณนะคะมีคำถามจากคุณณไทยวันนี้เป็นรายการสดถามมามีคำตอบคุณณไทยถามเรื่องมะเร็งเหมือนกันค่ะบอกว่ากรณีมะเร็งเต้านมผ่ายกเต้านะคะแล้วก็คีโมแล้วอยากทราบว่าทำไมบางคนก็ฉายแสงบางคนก็ไม่ต้องฉายแสงมีอะไรเป็นข้อกำหนดคะว่าต้องฉายแสงรวมถึงจำนวนครั้งที่ต้องฉายแสงด้วยนะคะจำนวนครั้งคีโมเท่ากันแต่ฉายแสงไม่เท่ากันเป็นเพราะอะไรคะ
1: ครับก็ผมตอบงี้ครับว่าในการรักษาโรคมะเร็งอะครับการฉายแสงหรือการใช้รังสีรักษาครับเข้ามามีบทบาทในการที่จะช่วยในการฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับแต่ทีนี้การจะฉายไม่ฉายการจะให้ยาเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดนะครับจะทำอย่างใดอย่างเดียวหรือว่าทำอย่างอื่นประกอบด้วยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระยะหรือว่าทางการแพทย์เราเรียกว่าสเตจจิ้งนะครับของตัวโรคมะเร็งครับโดยถ้าสมมติว่ามันมีเช่นมีต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้โตอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคิดว่าโรคมันจะค่อนข้างเป็นค่อนข้างระยะค่อนข้างมากครับการฉายแสงมักจะมีประโยชน์ในการที่จะช่วยจะกำจัดเซลล์มะเร็งเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการใช้การเทคนิคในการใช้รังสีรักษาปัจจุบันนะครับมันมีวิธีการในการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับหลักการก็คือว่าเราต้องการที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งทีนี้ลักษณะของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันต่างจากเซลล์ปกติในเรื่องของไซเคิลหรือวัฏจักรของการแบ่งตัวครับเทคนิคของการฉายแสงเนี่ยเราจะเลือกเฟสหรือระยะเวลาในการที่จะจัดการกับเซลล์มะเร็งเพื่อเช่นเซลล์มะเร็งกำลังแบ่งตัวเราจะรีบจัดการกับมันให้มันตายในขณะที่เซลล์ปกติเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการแบ่งเรียกว่าแบ่งสัดส่วนหรือว่าแฟรคชั่นของการฉายนะครับเพื่อจับจังหวะให้ได้ว่าไซเคิลหรือวัฏจักรของการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเป็นช็อตเนี้ยเราจะเลือกช็อตที่เราจะจัดการกับเซลล์มะเร็งให้เซลล์มะเร็งตายได้มากที่สุดแล้วก็เซลล์ปกติสามารถที่จะรีแพร์หรือว่าสมานกลับมาได้ดีที่สุดก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมจะต้องสปลิตหรือว่าแยกการฉายเป็นหลายๆวันเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเราฉายไปโครมเดียวปุ้งเนี่ยอาจจะทุกอย่างจะตายไปหมดเลยเซลล์ดีก็ตายเซลล์มะเร็งก็ตายนะครับอันนี้ไม่ดีเราต้องการให้เซลล์มะเร็งตายในขณะที่เซลล์ปกติเนี่ยอยู่รอดมากที่สุดหรือว่ารีแพร์หรือว่ากลับมาได้ดีมากที่สุดก็เลยเป็นเทคนิคของการแบ่งในการฉายนั่นเองนะครับ
2: ซึ่งแต่ละเคสแต่ละกรณีก็ไม่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากันครับก็ขึ้นอยู่กับ

0: ้างงานเลยครับว่าระยะไหนcoverage หรือการเป็นประเภทไหนเซลล์มะเร็งเป็นประเภทไหนด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยครับใช้เครื่องมือเครื่องมืออะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก่อนที่คนไข้จะได้รับการฉายแสงจริงในรังสีแพทย์แล้วก็ทีมนะครับก็จะอธิบายว่าเราจะกำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: แล้วก็ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรบ้างนะครับก็แนะนำว่าถ้าจะต้องได้รับการฉายแสงจริงก็แนะนำว่าเราควรจะคุยกับประเด็นตรงเนี้ยให้เคลียร์ให้ชัดเจนก่อนที่จะเริ่มต้นรักษานะครับก็ทำให้ความกังวลหรือความไม่เข้าใจบางอย่างเนี่ยคลี่คลายออกไปได้ครับ
1: ค่ะถามอาจารย์เอ็ดเพิ่มเติมคนที่เป็นมะเร็งเต้านมรักษาเนี่ยหายขาดไหมคะหรือว่าไปถึงระยะไหนแล้วมันอาจจะรักษาไม่ได้หรืออะไรเงี้ย
2: ก็ถ้าเกิดแบ่งง่ายๆตามปกติก็ระยะ4ก็โอกาสรักษาหายยากกว่าระยะ1
1: แต่หมายถึงว่าก็อาจเป็นไปได้ว่าหายหมายถึงในระยะ4สำหรับบางคน
2: ใช่ก็คือ4ยังมีโอกาสหายเพียงแต่โอกาสถ้าเกิดเราดูสถิติเนาะ100คนโอกาสที่เป็นระยะ4โอกาสหายก็จะต่ำกว่าคนที่เป็นระยะ1ที่มีโอกาสเยอะกว่านะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการรักษามะเร็งนอกจากการผ่าตัดการฉายแสงรังสีรักษาแล้วเรายังมีการให้ยาเคมีบำบัดหรือยากลุ่มใหม่ที่เขาเรียกว่าเป็น targeted therapy ก็คือเป็นยาจำเพาะสำหรับชนิดของเซลล์มะเร็งนั้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเขามีตัวรับฮอร์โมนฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเราสามารถที่จะให้ยากลุ่มต้านฮอร์โมนร่วมด้วยนะครับมันจะช่วยเพิ่มโอกาสการหายขาดมากขึ้นได
1: ้
2: ครับผม
1: ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมมันมีอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ก็มีหลายอย่างเนาะครับผมอันหนึ่งที่ปัจจุบันพบกันแน่นอนก็คือมีความผิดปกติของพันธุกรรมก็คือมีประวัติพี่น้องในครอบครัวเนาะก็คือเป็นพี่น้องฝ่ายหญิงในครอบครัวที่เป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกันนะครับเราอาจจำเป็นจะต้องตรวจดูความผิดปกติของพันธุกรรมชนิดนึงที่เจอนะครับก็ถ้าเกิดใครสักประมาณ 3-4 ปีก่อนที่แองเจลินาโจลี่เนาะตัดเต้านมสองข้างเพราะว่าเขาเจอความผิดปกติของยีนตัวนี้เนาะของพันธุกรรมอันนี้นะครับอันนั้นก็เป็นอันที่หนึ่งนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการให้นมบุตรเขาก็บอกว่ามีเหมือนกันก็คือการให้นมบุตรลดความเสี่ยง
0: ครับ
1: มีหลายปัจจัยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูจริงๆแล้วก็หมั่นตรวจนี่แหละเป็นอะไรที่ดีที่สุด
0: ถ้าเรามีความเสี่ยงอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราว่าเช่นมีญาติสายตรงเป็นอย่างเงี้ยเราจะต้องเรียกว่าเข้าสู่การคัดกรองเร็วขึ้นอาจจะต้องหมั่นสังเกตสังการตัวเองเช่นอาจจะต้องทั้งดูทั้งคลำเต้านมคลำรักแร้สองข้างด้วยว่ามันมีก้อนหรือว่ามันมีผิวหนังหรือว่าตำแหน่งของหัวนมที่มันผิดปกติไปหรือเปล่านะครับมีน้ำเลือดน้ำหนองหรือว่าสารผิดปกติออกจากหัวนมหรือเปล่าก็เป็นอันหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตตัวเองด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอแอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีนะคะแล้วก็อาจารย์หมอเอ็ดด้านมะเร็งแล้วก็เรื่องเลือดต่างๆทาราซีเมียอะไรเงี้ยถามได้นะคะคุณผู้ชม2ช่องทางเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้เริ่มเห็นคนเข้ามาดูในไลฟ์สดเยอะแล้วหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณผู้ชมถามคำถามได้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะ023547105แล้วก็ในแฟนเพจ Drama Channel ถ้าจะถามคุณผู้ชมค่ะเข้าไปถามในไลฟ์สดที่เรากำลังไลฟ์นะคะคุณผู้ชมพิมพ์ถามคำถามในนั้นได้เลยแล้วก็อย่าลืมข้อมูลและรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยมีคุณวรวรรณมีคุณนิตยานะคะคุณพรทิพย์ฝากสวัสดีทักทายอาจารย์หมอแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณพนาคุณพนาบอกว่าอยากจะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อายุ58ปีน้ำหนัก57กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรนะคะถามมาแค่นี้นะคะบอกว่า น่าจะ58ปีเนี่ยสามารถรับวัคซีนได้แล้วก็อาจจะต้องเตรียมตัวยังไงคำถามที่คนถามคือก่อนจะไปรับวัคซีนต้องเตรียมตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงเมื่อวานมีถามว่าก่อนจะไปฉีดวัคซีนกินกาแฟได้ไหมอาจารย์มีถามมานะคะค่ะ58ถ้าฉีดวัคซีนอันนี้ก็ต้องเป็น
2: 58ก็
1: ซิโนแวคไหมคะ
2: ซิโนแวคครับปัจจุบันเขาจะแนะนำให้ฉีดซิโนแวคครับจริงๆแอสตราเนี่ยก็สามารถฉีดได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าแอสตราเขาแนะนำในคนที่อายุเยอะทางรัฐบาลก็เลยอยากที่จะเก็บแอสตราไว้สำหรับคนที่อายุค่อนข้างเยอะนิดนึง
0: ตัวเลขอยู่ที่59ขึ้นไปนะครับ
1: เดี๋ยวพอดีว่าคุณพนาให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคือแพ้ยาตัวนี้ค่ะอาจารย์เอ็ดนะคะ
2: แพ้ยาซิปไพรเอ็กโซนนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
1: นะบอกว่าหากรับวัคซีนเข้าไปแล้วจะมีผลข้างเคียงเหมือนที่เป็นข่าวไหมนะคะ
2: ครับผลข้างเคียงที่เป็นข่าวก็มีหลายข่าว
1: มีหลายเคสมาก
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เอาขอแสดงตัวตนและให้กำลังใจเลยว่าหมอแอร์นี่ฉีดเรียบร้อยทั้ง2ครั้งนะคะ

0: ฉีดเหมือนกัน
1: ซีโนแวคอาจารย์ฉีดเหมือนกันอาจารย์ก็เรียบร้อยเหมือนกันจะมีปัญหาอะไรไหมครับ
0: มีเจ็บครับโดน
2: เจ็บ
0: อะไรครับ
1: โดนเพื่อนพยายามแขนหรือเปล
0: ่
1: า
2: พอแบบฉีดเสร็จก็มีเพื่อนมาติดแขนดีแน่อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าไม่ได้มีภาวะซ้ำซ้อนอะไรนะครับเพราะคุณหมอส่วนใหญ่ที่ฉีดก็มีอายุตั้งแต่วัยรุ่นอย่างผมกับอาจารย์เอส
2: เนาะ
1: วัย
2: เมื่อกี้ว่าอะไรนะคะวัยรุ่น
1: แล้วก็อาจจะมีซีเนียร์กว่านี้ก็เท่าที่ดูเนี่ยภาวะซ้ำซ้อนก็น้อยมากเลยครับก็ยังยืนยันว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนี่มันก็มีคำแนะนำเหมือนกันครับอาจารย์ว่าเช่นการนอนพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะฉีดเนี่ยก็สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อการอย่ามีภาวะขาดน้ำเป็นต้นนะครับบางท่านก็อาจจะงดกาแฟก่อนฉีดก็อาจจะช่วยได้นะครับเพราะนั้นก็เหมือนดูแลสุขภาพทั่วไปอีกอันหนึ่งก็คือว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ท่านไม่เป็นโควิดถ้าท่านเป็นไปแล้วหรือว่ามีความเสี่ยงก็อาจจะไม่ได้ฉีดตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูแลสละตะแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้มันน่าจะมากกว่าความเสี่ยงที่เรากำลังพูดถึงกันนะครับ
0: แล้วอันนึงที่เขาเรียกหลายข่าวไม่ออกเยอะเท่าไหร่ก็คือจริงๆตัวโควิดเองถ้าเกิดเราติดโควิดเนี่ยปัญหาที่เจอจากวัคซีนที่เขากังวลกันก็คือเป็นเส้นเลือดอุดตันใช่ไหมครับ
2: ลิ่มเลือดใช่ไหมคะ
0: ใช่ตัวโควิดเองเนี่ยมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันสูงมากเกิดประมาณ 10-15% เลยด้วยซ้ำถ้าเทียบกับวัคซีนจริงๆเนี่ยโอกาสที่มีความผิดปกติจริงๆก็คือเป็นหลักประมาณ1 ในล้านหรือว่าอาจจะ1 ในแสนอะไรแค่นั้นนะครับก็คือคิดดูแล้วฉีดวัคซีนอาจจะคุ้มกว่าโควิดก็ไม่เป็นโอกาสเกิดลิ่มเลือดลดลงไปตั้งเยอะนะครับก็ยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนอยู่ดี
2: ค่ะคือถ้ามีโอกาสได้ฉีดตอนนี้หมอพร้อมเขาเปิดให้ลงทะเบียนนะคะก็ลงทะเบียนแล้วเหมือนจะเลือกได้เมื่อวันมีคุณผู้ชมมาถามเหมือนกันบอกว่าเรามาเราเปิดให้ประชาชนคนทั่วไปสามารถฉีดได้หรือยังเพราะว่าเหมือนกับเขาจะมีให้เลือกแต่ว่าพอบอกเลือกรามาแล้วเหมือนยังไม่เปิดให้บุคคลภายนอกฉีดไหมคะอาจารย์
1: คงต้องติดตามเป็นระยะนะครับเพราะเรื่องของวัคซีนเนี่ยมันอาจจะมาเป็นร็อตนะครับมันอาจจะเรียกว่าเราจะต้องติดตามสถานการณ์นะครับข้อมูลความอาการอันไม่พึงประสงค์สำหรับยาใหม่ๆมันย่อมมีเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือก็ตั้งสตินะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ไม่แพนิคหรือกลัวกันมากจนเกินไปนะครับก็ชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับถึงแม้ก็ดูรามาชาแนลเนี่ยดีมากเลยนะครับเพราะเราจะมาอัปเดตในสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อจะทำให้เกิดความปลอดภัยมากกว่าพยานอันตรายต่อประชาชนนะครับ
2: ค่ะมีคุณวรวุฒินะคะบอกว่าอยากทราบว่าการฉีดวัคซีนแต่ละชนิดควรมีระยะห่างกันกี่อาทิตย์เช่นไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนป้องกันโควิดนะคะแล้วก็คุณวรวุฒิถามเพิ่มเติมด้วยและคนไข้ที่ทำซีทีสแกนแล้วแพ้สารทึบแสงบางตัวสามารถฉีดวัคซีนของแอสตราได้ไหม
1: โอเคเอายาของมารังสีของยาที่ใช้ในการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นไอโอดีเนเต็ดคอนทราสต์เป็นยาประเภทหนึ่งมีไอโอดีนะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะมีภาวะแทรกซ้อนของตัวโควิดวัคซีนเลยนะครับคือมันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับก็สามารถฉีดได้อย่างปลอดภัยไม่สามารถที่จะฉีดได้สรุป
2: คือไม่ว่าจะเป็นแอสตราหรือว่าซิโนแวคฉีดได้หมด
1: ครับ
2: ถูกไหมคะนะแล้วทีนี้การฉีดวัคซีนควรห่างกันแค่ไหน
0: ก็คือปกติเนี่ยในเรื่องของวัคซีนนะครับก็ถ้าเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายเหมือนซิโนแวคเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าควรจะฉีดห่างกันอย่างน้อย 2-4 สัปดาห
2: ์
0: ครับซิโนแวควัคซีนเชื้อตายเช่นเดียวกับตัวไข้หวัดใหญ
2: ่
0: นะครับก็จะประมาณคล้ายๆกันก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉีดวัคซีนชนิด2ชนิดนี้เนี่ยควรจะต้องห่างกันประมาณ 2-4 สัปดาห์
1: ครับอาจารย์
0: ให้ร่างกายสร้างภูมินิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดมันใกล้กันเกินไปทั้ง2อันมันจะสร้างภูมิไม่ดีนะครับหรือไม่งั้นก็คือถ้าเกิดเขาเรียกอะไรล่ะกล้าพอ2ข้างเลยครับถ้าเป็นข้างนึงโควิดข้างนึงครับพร้อมกันได้ไม่ผิด
1: คร
0: ับถ้าจะฉีดให้ใกล้กันมากที่สุดคือฉีดพร้อมกันไม่งั้นก็คือต้องเว้นห่างกัน 2-4 สัปดาห
1: ์ครับ
2: นะคะแล้วฉีดข้างเดียวกันได้มั้ยคะอาจารย์
0: มันก็แต่ตีกัน
2: คือให้มันไหลไปทีละคะ
1: ผมคิดว่าหลังจากที่เราได้ฉีดเราไปแนะนำให้2เข็มในที่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่ามันน่าหนึ่งก็คือมันน่าจะเจ็บปวดค่อนข้างเยอะแล้วมันบางทีมันดูสังเกตภาวะแทรกซ้อนอะไรต่างๆเน
2: ี่
1: ยมันประเมินยากสมมติว่ามีอาการอันไม่พึงประสงค์เราจะประเมินยากอีกเหมือนกันว่าตกลงมันเป็นจากตัวไหนกันแน่เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราต้องโฟกัสดีๆนะครับว่าเราเอาพรีออริตี้ว่าเราจะเอาอะไรนะครับแล้วก็เราเข้าถึงอะไรได้เร็วกว่า านะครับเพราะนั้น

0: ก็ลำดับไปทีละขั้นตอนน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะคะ
1: ค่ะ
2: ครับเห็นด้วยครับก็ไม่ควรจะมาฉีดพร้อมกันน
0: ะ
2: แต่ถ้าเกิดถามสามารถฉีดได้เพียงแต่อาจจะลำบากนิดนึง
0: ลำบากนิดนึง
2: ปกติถ้าเกิดเป็นเด็กเราก็สามารถฉีด3เข็มได้เหมือนกันขาหนึ่งสองเข็มอีกขาหนึ่งอีกเข็มหนึ่งอะไรเงี้ยสามารถฉีดพร้อมกันได้แต่นั้นคือในกรณีวัคซีนที่เรารู้เขาเรียกอะไรล่ะเราใช้มานานเนาะใช้มานานรู้ความเสี่ยงอะไรอย่างเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเป็นวัคซีนตัวใหม่ฉีดทีละตัวน่าจะดีกว่าน
1: ะคะ
0: อาจารย์เอชฉีดมันเจ็บมากไหมครับ
2: อย่างที่บอกแค่เจ็บเฉพาะตอนจิ้มนั่นแหละครับ
0: คร
2: ับ แล้วก็พยาบาลมือเบามากเจ็บตอนจิ้มเฉยๆตอนจิ้มไม่ได้รู้สึกอะไรเลย
0: ครับ
1: นี่ค่ะอาจารย์แอร์เป็นยังไงคะฉีดแล้ว
0: เข็มแรกผมสบายมากครับ
1: มีไข้ขึ้นไหมคะ
0: ไม่มีเลยครับฉีดแล้วคึกมากครับ
1: แต่ว่า
2: แต่คนอ
1: ื่
2: นเขาบอกง่วงเน
1: า
2: ะอ๋อ
1: มีคนบอกว่าง่วงเนี่ยจะ
0: ทำงานต่อได
1: ้ฉีดแล้วรู้สึกเหมือนง่วง
0: แต่เข็ม2แอบเจ็บนิดนึงครับแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรที่อาจารย์เอ็ดบอกครับ
1: หรือว่าอยู่ที่พยาบาลที่ฉีดเดินเข็มเข็มเท่ากัน
0: ไหมคะไม่แน่ใจว่าพยาบาลโกรธกันหรือเปล่าแต่ว่าหลังฉีดก็ไม่มีอะไรครับว่ายืนยันครับคุณผู้ชมปลอดภัยอยู่
1: ปลอดภัยยังมานั่งอยู่ตรงนี้ได้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลใจนะคะเราเห็นอาจารย์หมอหลายท่านที่มารัดคิวหมอเนี่ยฉีดครบ2เข็มเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์ก็ร่าเริงจำใจดีไม่ได้มีอะไรผิดปกติ
0: ทำงานได้ตามปกติใช่ครับอาจารย์
1: ค่ะวันนี้มีคำถามเยอะเอามาที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลนี่เป็นแฟนรายการประจำชมทุกวันแล้วก็แชร์รายการทุกวันจนบอกว่าคนที่บ้านเนี่ยแซวว่าเดี๋ยวนี้หาหมอทุกวันเลยนะเพราะว่าถามคุณหมอทุกวันวันนี้มีคำถามบอกว่าเห็นคลิปที่มีการฝึกวิธีปอดแข็งแรงขนาดไหนนั้นไม่ทราบว่าอาจารย์หมอทั้งสองเคยเห็นไหมมันเป็นการแชร์อาจารย์มันจะเป็นการแชร์แล้วก็เป็นเหมือนกราฟให้แล้วก็บอกลองดูซิว่าปอดตัวเองแข็งแรงแค่ไหนอย่างไรบอกว่าถ้าผมสามารถกลั้นหายใจได้เกิน1นาทีแสดงว่าปอดผมแข็งแรงนะคะอันนี้จริงไหม
2: ผมบอกตรงๆผมไม่เคยเห็นคลิปนั้นผ
1: มเคยเห็น
2: แต่คลิปของอาจารย์เตชิตที่มา
1: อ๋อที่มาฝึกปอดหลังจากคนติดโควิดไปแล้วจะฝึกปอด
0: ให้เข้าได้ลึกๆเงี้ยป่ะครับอาจารย
2: ์ผมเคยเห็นแต่อันนั้นผมไม่เคยเห็นไอ้อันนี
1: ้มันจะเป็นเหมือนอย่างงี้ค่ะอาจารย์เป็นเส้นกราฟเลยแล้วก็เขาจะมีเสียงเพลงแบบพึกเหิมเหมือนคล้ายๆกับที่เราฉีดวัคซีนข้างล่างอ่ะตึงๆๆอะไรแบบนั้นแล้วก็เหมือนแบบเขาจะบอกว่ามีช่วงนึงให้เรากั้นหายใจแล้วดูซิว่ากั้นหายใจถึงช่วงเนี้ยเหนื่อยหอบไห
0: ม
1: ถ้าเหนื่อยหอบแปลว่าคุณปอดเนี่ยเริ่มไม่แข็งแรงอยู่ในภาวะผิดปกติแล้วอันนี้ลืมไปจริงแล้วเราดูแลตัวเองหมายถึงว่าทดสอบปอดตัวเองอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์ใช้วิธีไหนคะถ้าจะดูว่าเราเหนื่อยไหมเราเฮ้ยปอดเริ่มอักเสบไม่เบิกเดี๋ยวนี้คนชอบตื่นมาติดยาโอเคไหม
2: เท่าที่มีข้อมูลนะครับก็คือในภาควิชาคุยกันว่าวิธีนึงที่จะช่วยในเรื่องของการดูว่ามีปอดอักเสบไหมอันที่ดีที่สุดคือการนับอัตราการหายใจ
0: ครับ
2: ตอนที่เรากำลังหรือเรากำลังพักนับอัตราการหายใจว่าอัตราการหายใจเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นไหม
0: ครับ
2: นะครับอันนั้นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเขาบอกว่าจริงๆดีกว่าการไปซื้ออะไรนะไอที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วด้วยซ้ำเพราะว่าอันนั้นซื้อมาเราก็ไม่รู้ว่าเราหนีบถูกหรือเปล่า
0: ซื้อมา
2: หรือผิดวิธีอะไรมีอีกหลายปัจจัยนะครับก็คือที่คุยกันก็คือคิดว่าเป็นการนับอัตราการหายใจน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการดีเทคในการ
1: มันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์เอก
0: ค่าปกติ
2: อัตราการหายใจใช่ไหมครับก็คือปกติเนี่ยผู้ใหญ่ก็ประมาณ20เนาะประมาณ16ถึง20ถ้าสูงเกินกว่านั้นก็อาจจะเริ่มผิดปกติ
0: คร
2: ับ ถ้าเกิดเป็นในเด็กเนี่ยก็คือจะเป็น60 50 40
0: ครับ
2: ครับถ้าเกิดในเด็กน้อยกว่า2เดือนมากกว่า60ครั้งก็คือถือว่าปกติเอ้ยผิดปกติก็ควรจะต้องหาสาเหตุ50ก็คือ2เดือนถึง1ปีนะครับมากกว่านั้นก็คืออายุมากกว่า1ปีก็คือเกิน40ครั้งต่อนาที
1: ค่ะมีคุณรัชนีคุณพิสารนะคะเขามาฝากสวัสดีอาจารย์นะคะ
0: สวัสดีคุณรัชนีและคุณพิสารด้วยนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคุณจิรชาถามเรื่องคุณแม่ค่ะบอกว่าคุณแม่เนี่ยอายุ52ปีเป็นโรค SLE ลงข้อกระดูกและเป็นสะเก็ดเงินด้วยนะคะมีโรคประจำตัวคือเบาหวานลิ่มเลือดอุดตันเป็นไขมันพอกตับด้วยอยากทราบว่าคุณแม่มีโรคต่างๆเหล่านี้สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมเห็นออกข่าวบ่อยๆว่าเป็นลิ่มเลือดอุดตันยังไม่ควรฉีด
2: น่าจะต้องมาดูที่การรักษา SLE ก
1: ับ
2: อะไรนะสะเก็ดเงิน
1: สะเก็ดเงิน
2: ครับว่าได้ใช้ยากดภูมิคุ้มกันไหมเนาะถ้าเกิดใช้ยากดภูมิคุ้มกันการฉีดวัคซีนอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ปกติโดยเฉพาะวัคซีนที่เป็นเชื้อเป็นอาจจะมีความรุนแรงมากกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องดูตรงนั้นก่อนนะครับในเรื่องของความเสี่ยงที่มีลิ่มเลือดอุดตันก็คือเคยมีลิ่มเลือดอุดตันอยู่แล้วปกติเขาก็จะ

0: แนะนำให้หลีกเลี่ยงก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะ
0: ก็คงจะต้องปรึกษาคุณหมอผู้ดูแลหลัก
1: SLE
0: ใช่ SLE ครับ
2: เห็นด้วยเลยครับอาจารย์ว่าเราต้องรู้คุมโรคได้หรือเปล่าแล้วระดับยาต้านการแข็งตัวของเลือดสำหรับการรักษาโรคประจำตัวมันโอเคไหมอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะมีคำถามเรื่องการตรวจโควิดนะคะบอกว่าเราควรจะตรวจโควิดเมื่อไหร่ดีถ้าเราบังเอิญเป็นกลุ่มเสี่ยงไปตรวจเลยไหมหรือต้องรอแค่ไหนยังไงคะอาจารย
2: ์ครับจริงๆนะณปัจจุบันเนี่ยก็ถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปตรวจเลยนะครับขนาดเราไปตรวจเลยเนี่ยคิวที่เราจะได้ตรวจจริงๆในบางสถานการณ์มันอาจจะไม่ใช่เดี๋ยวนั้นซะด้วยซ้ำเพราะปัจจุบันอาจจะต้องมีการออนไลน์แล้วก็มีการนัดอย่างเงี้ยครับ
1: คือเดี๋ยวนี้เขาก็จะจำกัดคนที่ไปโรงพยาบาลเหมือนกันอย่างที่รามาพอดีมีรุ่นน้องบอกว่านัดตรวจโควิดคือไม่ใช่แค่วันนี้นะคะนัดมา2 วันแล้วแต่กว่าจะได้ตรวจคือวันพรุ่งนี้แล้วคุณหมอก็จะระบุเวลามาเลยว่ามากี่โมงแล้วก็มาตอนนั้นเพื่อที่จะลดความแออัดใช่ไหมคะ
2: ครับก็แนะนำว่าถ้ามีปัจจัยเสี่ยงชัดเจนก็ขอให้ดำเนินการที่จะนัดที่จะไปตรวจนะครับอาจจะได้วันนั้นเลยหรืออาจจะได้อีกสักวัน2วันหรือ3วันก็แล้วแต่หลังจากนั้นเมื่อเรารู้ว่ามีความเสี่ยงมากไปกว่าการไปตรวจนะครับก็คือการกักตัวนะครับก็คือหมายถึงว่าคุณก็จะต้องคิดว่าคุณอาจจะมีโรคโควิดอยู่แล้วเพราะนั้นเราจะต้องที่เรียกว่ากักตัวใส่หน้ากากล้างมือโซเชียลดิสแทนซิ่งชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันว่าโรคมันอาจจะสมมติว่าเรามีโควิดเราอาจจะกระจายไปสู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มที่สูงวัยหรือว่าเด็กนะครับเพราะนั้นอาจจะต้องระวังด้วยแล้วก็มาตรวจนั่นแหละครับสรุป
1: ค่ะตอนนี้หลายคนจะค่อนข้างกังวลใจตื่นมาก็จะส่องตาตัวเองแดงไหมดูหาผื่นนะอาจารย
2: ์
1: แล้วก็ไอหรือเปล่าเจ็บคอไหม
0: ผมเป็น
1: อย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าเราคงจะเป็นโรคอื่นกันก่อนที่จะเป็นโควิด
0: เป็นโควิดทิ
1: พย์นะคะทีนี้ถามอาจารย์ทำงานในออฟฟิศนะคะคือเพื่อนบางคนไม่ยอมใส่แมสจริงๆแล้วในออฟฟิศสมมติว่าถ้า work from home ไม่ได้จริงๆการนั่งทำงานในออฟฟิศที่มีคนหมู่มากทุกคนต้องสวมแมสหมด
2: ถูกต้องไหมคะในห้องเดียวกันสวมแมสค่ะ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยหลายคนบอกว่าออกเป็นกฎบริษัทไปเลยไหมต้องสวมแมสเนาะเดี๋ยวนี้ต้องสวม
2: ก็ควรครับแล้วก็ที่ต้องเตือนอย่างนึงที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงคือตอนที่รับประทานข้าวตอนกลางวันเนี่ยครับคนไทยก็มีความชอบคุยชอบเมาระหว่างกินข้าวอะไรเงี้ยครับบางทีเราช็อตเนี้ยนะครับเป็นช็อตที่ทุกคนพลาดหมายถึงว่าเราจะไปจับกลุ่มนั่งโต๊ะเดียวกันแล้วเราก็เผลอที่จะตอนนั้นต้องถอดแมสแล้วเราก็คุยกันนะครับเราพบว่าจากข้อมูลที่เราเจอกันเนี้ยครับการระบาดจะเกิดขึ้นในช็อตนั้นได้ช็อตหนึ่งที่เราถอดแมสหรือว่าเรารับประทานอาหารแล้วเราใกล้กันเกินไปเพราะฉะนั้นณปัจจุบันก็มีคำแนะนำว่าต้องบริหารจัดการนะครับว่าการรับประทานอาหารคือต้องแยกกันชัดเจนนะครับคือไปกินของใครของมันห่างกันอย่างน้อย 1-1.5 เมตรหรือ2เมตรไปเลยนะครับแล้วก็ไม่คุยกันช่วงนั้นครับต่างคนต่างรับประทาน
1: น
2: ะ
1: คร ับ
2: ถ้าจะอยากจะคุยกันอาจจะใช้ไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องไม่สัมผัสกันโดยตรงตอนที่เราถอดแมสเพราะนั้นเนี่ยกาดอย่าตกก็ตอนรับประทานอาหารอย่าตกด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะไม่ให้โรคมันระบาดเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่เราช่วยกันได้เราต้องช่วยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในการเมาส์กันก็ได้
1: ใช่
2: คร
1: ับ
2: นะครับเป็นวิดีโอคอลหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเราห้ามแบบคอนแทคกันโดยตรงโดยการถอดแมสออกนะครับ
1: ค่ะนี่อย่างเราเนี่ยใส่แมสแต่คุณผู้ชมค่ะอันนี้คือมีฉากกั้นอยู่นะป้องกันตัวเองเอาไว้ให้ดีนะคะ
2: ทีนี้ไปก็มีด้วยนะฮะเนี่ย
1: มีทั้งคู่มีหมดเลยไม่สามารถจับกันได้
2: ให้ดูเลยว่าSocial distancing จริงจังมากครับ
1: ค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณกัญญพัฒน์อายุ56ปีหนัก43สูง155คุณกัญญพัฒน์บอกว่ารู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็แสบคออยู่บ่อยครั้งกังวลค่ะว่าจะเป็นโควิดอยากทราบว่าจะเป็นโควิดไหม
2: ครับ อันนี้ก็ตอบยากน้อยใจอา
1: จารย์เท่าที่อาจารย์แบบอันเนี้ยอยู่โรงพยาบาลเจอผู้ป่วยมาหลักๆเลยอ่ะคนที่เป็นโควิดอาการที่แบบเด่นมากมันจะเป็น
0: คือถ้าเป็นรอบแรกจะเป็นไข้ใช่ไหมครับรอบหลังเนี่ยอาการเขาว่าไข้จะไม่ค่อยเด่นอาการที่เด่นจะเป็นตาแดงมีผื่นแล้วก็เจ็บคอรวมถึงในเรื่องของการรับรสการรับกลิ่นเนาะที่ผิดปกติไปนะแต่ประวัติอันที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของประวัติสัมผัสนะครับอันนั้นเป็นประวัติที่สำคัญที่สุดนะเรารู้ตัวเราใส่หน้ากากตลอดเวลาเราเดินไปไหนใส่หน้ากากตลอดเวลาถอดหน้ากากมาไม่เจอใครไม่มีใครอยู่รอบๆโอกาสจะเป็นโควิดก็
1: น้อย
2: ครับเห็นด้วยเลยครับแล้วก็มีข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นติดเชื้อโควิดนะครับเอาเข้าจริงสัก 75% เนี่ยอาจจะไม่มีอาการหรืออาจจะอาการน้อยมากนะครับก็คนที่มีอาการอาจจะเป็นสัดส่วนน้อยนะครับแต่ว่าคนที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการนะฮะกลุ่มนี้มันจะสามารถที่จะมีศักยภาพในการแพร่โรคได้เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกพวกเราประวัติสัมผัสเนี่ยสำคัญมากจริงๆคือถ้าเรารู้ว่ามีปัจจัยเสี่ยงเราก็จะต้องกักตัวถึงเสี่ยงที่14วันอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะ work from home หรืออาจจะลดการใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงอันนี้ก็สำคัญนะครับถ้าอาการมันไม่จำเพาะเจาะจงแล้วก็ล้างมือใส่หน้ากากนะครับแล้วก็สังเกตอาการของตัวเองคือถ้าอย่างที่คุณบอกมาแสบคอเป็นมากขึ้นมีไข้เริ่มตาแดงที่อาจารย์เอสบอกพวกเราเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องสงสัยนะครับก็อาจจะต้องไปตรวจเงี้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์อย่างกรณีที่อาจารย์บอกว่าสมมติว่าเป็นโควิดแต่ไม่มีอาการนั่นหมายความว่าคือร่างกายไม่มีอาการหวัดไม่
0: อาจจะมีอาการแต่มีอาการน้อยๆ
1: เหมือนเป็นหวัดธรรมดา
0: ใช่เป็นหวัดธรรมดามีไข้น้อยๆคัดจมูกนิดหน่อยอะไรอย่างนั้นเหมือนเป็นหวัดทั่วไปเลยไม่ได้คิดถึงนะครับแต่ถ้าเรารู้ตัวเราใส่หน้ากากตลอดไม่ว่าเราเจอใครเราใส่หน้ากากตลอดถ้าที่ดีใส่2ชั้นเลยครับหน้ากากอนามัย1ชั้นหน้ากากผ้าทับอีก1ชั้นเจอใครเมาส์แรงๆอาศัยเฟซชิลกันไปหนึ่งรอบรับรองไม่ติดแน่นะครับเพราะถ้าเกิดอย่างอาการของคุณกัญญาพัฒน์เนาะแน่นหน้าอกแสบคอบ่อยครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นช่วงโควิดผมจะบอกว่าเป็นกรดไหลย้อน
2: ถูกไหมครับใช่ครับ
1: คือถ้าเครียดก็มีอาการแน่นหน้าอกได้ไหมคะ
0: ใช่ก็คือเนี่ยเป็นแน่นหน้าอกแสบคอเนี่ยมันก็คือเป็นกรดไหลย้อนมันจะทำให้รู้สึกติดตัดแน่นแล้วก็แสบคอ
1: คร
0: ับ ซึ่งยิ่งกังวลมากก็อาจจะยิ่งมีอาการมากขึ้นเพราะความเครียดก็ทำให้กรดไหลย้อนเพิ่มขึ้น
2: ครับ
1: ดังนั้นคุณกัญญาพัฒน์ทำใจสบายๆเนาะแล้วก็ทานอาหารก่อนอย่าทานอาหารก่อนนอนให้มันมีเวลาเนาะมันจะได้แบบว่าไม่มีกรดไหลย้อนขึ้นมาอะไรนะคะ
2: แล้วเราอาจจะปรับหมอนสูงนิดนึงก็อาจจะช่วยเรื่องท่าทางที่ทำให้กรดไหลย้อนมันเกิดได้น้อยลงอะนะครับครับ
1: เดี๋ยวนี้หลายคนวิตกจริตไปหมดแล้วนะคะเอ๊ะจะเป็นหรือยังเป็นหรือยังเอ้ามาที่คุณวันชัยถามเรื่องอื่นบ้างนะคะคุณวันชัยถามเรื่องวิตามินดีนะคะบอกว่าวิตามินดีที่ได้จากแดดนะคะที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันถ้าไม่เจอแดดไปหาซื้อวิตามินดีมากินแทนได้ไหมครับหลายคนพยายามจะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองอาจารย
2: ์ครับวิตามินดี
0: ใช่ไหมครับก็คือสามารถเขามีการพูดว่าวิตามินดีสามารถช่วยในเรื่องของเพิ่มคุ้มกัน
1: อา
0: จจะมีโอกาสป้องกันโควิดได
1: ้
0: นะครับถึงแม้คนไทยจะเป็นเมืองร้อนนะครับแต่เราก็หลบแดดกันทุกครั้งใช่ไหมครับ
1: เห็นแดดนี่วิ่งหนี
0: เห็นแดดวิ่งหนีกลางร่มครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของขาดวิตามินดีได้นะครับปกติเนี่ยก็ถ้าไม่ได้มีข้อบ่งชี้เราก็ไม่ได้แนะนำว่าควรจะต้องเจาะเลือดวัดระดับวิตามินดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมีถ้ากังวลเราสามารถที่จะซื้อวิตามินดีในระดับต่ำเนี่ยกินเป็นวิตามินรวมที่มีวิตามินดีผสมอยู่กินร่วมกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องไปถึงขั้นซื้อวิตามินดีอย่างเดียวมากินอาจจะเยอะไปนิดนึง
1: ค่ะ
2: ครับ
0: นะครับ
1: ทีนี้มีคำถามนะคะโอ้โหให้ข้อมูลมาเยอะเลยนะคะชื่อคุณพลพัฒน์อายุ48ปีหนัก71กิโลกรัมสูง169เคยสวนหัวใจใส่ลวดนะคะเมื่อ16มกราคมหลังจากสวนหัวใจเนี่ยหายใจเข้าไม่เต็มปอดเลย 18-20มกราคมมีอาการเจ็บหน้าอกเจ็บๆหายแล้วก็กินยาหลายตัวมากอาจารย์ให้ดูตัวยานิดนึงนะคะกินยาอยู่หลายตัวประมาณนี
0: ้
1: ก็ถามว่าตอนนี้ควรจะต้องไปหาหมอไหมเพราะว่ารู้สึกเจ็บๆหน้าอกเจ็บๆหายคือตอนนี้เราจะบอกว่าไม่สาหัสมากหรือว่าไม่หนักมากก็อย่ามาหาหมอแต่อาการแบบนี
0: ้ฟังดูอาจจะกังวลเรื่องโรคหัวใจที่เขาเคยสวดห
2: ั
0: วใจเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็ที่คำถามอีกอย่างนึงฉีดวัคซีนได้ไห
0: มไปถามหมอโรคหัวใจครับจะดีกว่าครับแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาในเรื่องของวัคซีนแต่ถ้าเกิดถามว่ามีอาการแน่นหน้าอกบ่อยๆทั้งที่กินยามีทั้งแอสไพรินมีอะไรอย่างเงี้ยควรจะต้องไปหาหมอโรคหัวใจดูนิดนึงนะครับว่าอาการที่เขาเป็นเนี่ยเป็นจากที่เส้นเลือดที่มันเคยส่วนไว้มันมีการตีบออกมาอีกหรือเปล่าจนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเริ่มมีการขาดเลือดอีกหรือเปล่า
2: ด้วยเลยครับอาจารย์พอดีเราพบว่าบางคนใส่สเตนหรือว่าสายสวนอะไรไปแล้วมันมีการตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาการอะไรบ้างล่ะครับที่เราจะทำให้เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นโรคกรดเลือดหัวใจเช่นอาการเจ็บหน้าอกหรือว่าเหนื่อยเวลาที่เราออกแรงอย่างเงี้ยครับ เหงื่อออกใจสั่นอะไรเงี้ยเป็นต้นคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่คิดว่าอาจจะต้องไปเจอคุณหมอโรคหัวใจก่อนนัดนะครับนะ
1: ครับคือถ้าใครที่มีโรคอะไรที่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอเนี่ย
2: โรคประจำตัว
1: ควรจะต้องถามแบบคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับควรจะต้องถามคุณหมอดูว่าสามารถเลื่อนนัดได้ไหมตรวจทางไกลได้ไหม
2: ครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของโรคเขาเรียกเกี่ยวกับเอาหงอาหารนะคะก็มีโรคกระเพาะมาออนนะคะบอกว่าถ้าเราเป็นโรคกระเพาะเราควรทำตัวอย่างไรดีเพื่อที่จะได้ไม่เจ็บปวดไม่ทรมานแล้วก็หายจากโรคนี้ค่ะอาจารย
0: ์ครับผมโรคกระเพาะเนาะคือจริงๆโรคกระเพาะมันจะเป็นโรคที่เกิดจากได้จาก2อันหลักๆอันที่1ก็คือเป็นในเรื่องของลักษณะนิสัยใช่ไหมครับที่รับประทานอาหารไม่เป็นเวลานะครับรับประทานอาหารที่มีรสจัดอาหารที่อาจจะมีความเป็นกรดสูงอะไรอย่างนั้นนะครับกินหรืออาจจะกินเยอะกินน้อยเกินไปอันนั้นก็มีส่วนนะครับแต่ว่าโรคกระเพาะยังมีอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า H. pylori ใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันในเรื่องของอาหารอันนั้นเราต้องไปรักษาตัวการติดเชื้อถึงจะทำให้อาการของโรคกระเพาะมันหายไปนะครับ
1: เชื้อเหล่านี้มันมาจากไหนคะอาจารย์มาจากอาหารที่เราทาน
0: มาจากอาหารนี่แหละถ้าเกิดไอ้เชื้อตัวนี้ที่มันอยู่ในกระเพาะเราได้เนี่ยมันมาจากอาหารนี่แหละเรากินเข้าไปเองเนี่ยแหละครับ
2: เพราะนั้นคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเราก็อย่างที่บอกครับยาก็อาจจะส่วนหนึ่งแต่การปฏิบัติตัวที่อาจารย์บอกมาอาหารการกินกินให้เป็นเวลาใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องกินอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆอาหารที่มีรสจัดชากาแฟอย่างเงี้ยอาจจะต้องงดเพราะมันอาจจะกระตุ้นให้อาการมันกำเริบได้การใช้ยานี้เรามัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะทำให้โรคกระเพาะมันกำเริบเช่นยาแก้ปวดบางชนิดถ้าเราไม่ทราบมันทำให้แผลทางเดินอาหารหรือว่าโรคกระเพาะมันกำเริบได้อย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังความเครียดนี่ก็เหมือนกันนะครับมันก็ทำให้กระตุ้นให้โรคกระเพาะมันกำเริบได้เพราะฉะนั้นถามแล้วว่าจะดูแลโรคกระเพาะยังไงเนี่ยมันต้องปรับตั้งแต่พฤติกรรมสาเหตุที่มันเป็นไปได้ทั้งหมดนะปรับใจของเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเรารับประทานยาปรับพฤติกรรมแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะครับว่าอาจจะต้องไปเจอกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหารซึ่งบางครั้งอย่างที่อาจารย์เอ็ดบอกเรามันอาจจะมีโรคติดเชื้อ H. pylori อยู่แล้วยังไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับหรือจริงๆมันเป็นจากสาเหตุอื่นด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติตัวทุกด้านแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่คิดว่าอาจจะต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
1: วันนี้คำถามมีหลากหลายเรื่องนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากเรื่องของโควิดแล้วเรื่องมะเร็งวันนี้อาจารย์เอสเชี่ยวชาญด้านนี้นะคะอาจารย์แอร์เชี่ยวชาญด้านรังสีนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105คุณลุงอายุ89ปีนะคะสูง167หนัก60บอกว่าเพิ่งตรวจเจอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองวันนี้เลยนะคะคุณหมอบอกว่าน่าจะอยู่ในระยะที่2หรือ3อยากทราบว่าระยะแบบนี้มีโอกาสรักษาหายไหม
0: มีครับครับผมเพราะว่าปกติมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็จะมีแบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งทั่วไปเนาะ1 2 3 4นะครับถ้าอยู่ในระยะ2ระยะ3นะครับมีโอกาสรักษาหายขึ้นกับชนิดของเซลล์มะเร็งว่าเป็นชนิดไหนถึงจะบอกได้ว่าโอกาสที่รักษาหายนั้นจะมากน้อยขนาดไหนนะคร
2: ับ
1: ยังเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองถ้าตอนนี้จะให้คุณลุงนะคะเขาเรียกว่าเริ่มปฏิบัติตัวเองเพื่อที่เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาเนี่ยคุณลุงจะต้องปฏิบัติตัวอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
0: ์ครับก็คงจะต้องระวังในเรื่องของการติดเชื้อเพราะการติดเชื้อจะทำให้การเริ่มยาเคมีแบบช้าไปนะครับก็
1: อายุ89ถ้าให้เคมีมันมีผลอะไรไหมคะอาจารย
0: ์เขาก็จะเลือกยาที่เหมาะสมกับอายุแล้วก็โรคที่มีร่วมอยู่แล้วปกตินะครับ
2: ครับอาจารย์
1: เดี๋ยวนี้คุณหมอเก่งแล้วก็วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมากนะคะดังนั้นเนี่ยคุณหมอที่เป็นผู้ให้การรักษาก็น่าจะเลือกวิธีการรักษา
2: ที่อยากให้อาจารย์เอ็ดให้ข้อเท็จจริงนิดนึงครับเพราะคนชอบคิดว่าเป็นมะเร็งแล้วจะต้องตายอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ที่มันจะคุมโรคได้หรือว่าเรียกว่าอยู่กับมะเร็งได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับอาจารย์
0: ใช่ครับถูกครับเพราะว่าเป็นมะเร็งเนี่ยคือมะเร็งมันทำให้ตายก็จริงนะครับเพียงแต่มะเร็งไม่ได้ทำให้ตายวันนี้พรุ่งนี
2: ้
0: เรายังสามารถที่จะมีชีวิตมะเร็งนะครับก็คือรักษาให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับ ในโอกาสในเรื่องของโอกาสที่จะรักษาหายขาดจริงๆก็ถ้าเป็นระยะหนึ่งโอกาสรักษาหายขาดก็มากกว่าระยะ4เป็นเรื่องปกติมะเร็งบางชนิดมีโอกาสที่จะตอบสนองต่อการรักษาดีก็มีโอกาสที่จะอยู่มีชีวิตยืนยาวได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งการที่รักษาตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับอาจจะช่วยเพิ่มโอกาสการมีชีวิตรอดได้มากขึ้นนะครับบางรายมีโอกาสถึงขั้นหายขาดได้นะครับโดยเฉพาะมะเร็งในเด็กปกติเวลาเรารักษาหวังหายเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป
2: ครับ
1: ค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณจิติมานะคะอายุ57ไปสูง165หนัก58นะคะคุณจิติมาบอกว่าปวดท้องนิดๆนะคะถ่ายแล้ว

0: มีเลือดนะคะพบว่ามีเลือดไปฉี่ไปปัสสาวะเนี่ยบอกว่ากระดาษเช็ดแล้วก็ปรากฏว่าก็มีเลือดติดมาด้วย อยากทราบว่าเกิดจากอะไรได้บ้างมีโรคประจำตัวคือทารัสซีเมียมีโรคเลือดจางเกี่ยวกันไห
1: ม
0: ปวดท้องนิดๆนะคะถ่ายแล้วมีเลือดติดอยู่แล้วก็ไปปัสสาวะก็มีเลือดติดอยู
1: ่
0: จะเป็นโรคอะไรได้บ้าง
2: กำลังคิดว่ามีเลือดออกมาทาง
3: ทวารหน
2: ัก แล้วก็ทางปัสสาวะ
3: ปัสสาวะ
0: อ
3: ัน
0: นี้ดูรุนแรงนะคะ
2: อันที่ไม่เกี่ยวแน่ไม่ทารัสซีเมียไม่ทำให้มีอาการแบบนี้นี่ต้องหาสาเหตุอื่นครับว่าเป็นอะไรแล้วถ่ายออกมาเป็นเลือดสดจริงๆมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเนาะ
3: ใช่ครับ
2: คร
0: ับ ก็เกิดจากอะไรได้บ้างอาจารย์แอ
3: นคือถ้าเป็นเลือดสดๆเลยเนี่ยแล้วไม่เจ็บส่วนใหญ่จะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักนะครับแต่ว่าถ้าเจ็บอาจจะมีเรื่องของแผลที่บริเวณทวารหนักนะครับแต่ว่าโจทย์ที่สำคัญก็คือท่านอายุค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราต้องระวังคือเช่นมันเป็นเรื่องของโรคเนื้องอกหรือโรคมะเร็งในลำไส้หรือว่าทวารหนักหรือเปล่าคือถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จริงแนะนำก็ชัดเจนนะครับมีอาการชัดเจนเนี่ยควรจะต้องตรวจนะครับว่ามันมีปัญหาของอะไรหรือเปล่าบางทีอาจจะต้องตรวจอุจจาระด้วยนะครับว่ามันมีเลือดออกมาจากทางเดินอาหารจริงหรือเปล่านะครับสำหรับการที่มีปัสสาวะออกมาเป็นเลือดคงต้องดูครับว่าลักษณะของเลือดเป็นยังไงเช่นสาเหตุที่เราพบได้บ่อยๆเช่นมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาว
0: ะ
3: ถ้ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดเนี่ยแหละครับแล้วก็ตรวจทั้งปัสสาวะตรวจอุจจาระด้วยว่ามันเป็นอะไรนะครับสาเหตุส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่มะเร็งแต่ว่าถ้าอยู่ในกลุ่มสิ่งที่อายุมากเนี่ยเราก็อาจจะต้องตามดูนิดนึงครับว่ามันไม่ใช่จริงๆหรือเปล่าคร
0: ับ
3: ก็แนะนำว่าน่าจะต้องตรวจครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณณัฐการนะคะคุณณัฐการบอกว่าขอสอบถามกรณีคนที่มีอาการเหงื่อออกมากแล้วก็ชุ่มเลยนะคะออกจนชุ่มเลยร้อนง่ายมากๆเหงื่อไหลเหมือนเปิดก๊อกเลยค่ะในขณะที่คนอื่นเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกปกตินะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันไม่ได้ร้อนอย่างเดียวแต่ว่าก็หนาวง่ายมากๆถ้าต้องการหาว่าอาการที่เราเป็นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรหรือคุณจะไปเริ่มต้นที่คุณหมอแผนกไหนดีคะ
2: ร้อนง่าย
0: ร้อนง่ายหนาวง่ายนะคะ
3: คุณเขาบอกว่าอายุเท่าไหร่ไหมครับ
0: ไม่ได้บอกเลยค่ะคุณนักการไม่ได้บอกอายุมา
3: บางท
0: ี
3: มันตอบยากเนอะจันแล้วบางคนเป็นถ้าหมดประจำเดือนก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งถ้าเป็นวัยทำงานก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งไหมคร
2: ับ ก็ไปหาหมออายุรกรรมก่อนไหมครับถ
3: ้
2: าแบบนี
0: ้ไปเริ่มต้นดูเนาะว่าเป็นอะไร
3: ก็แนะนำว่าคือไปจริงหาหมอที่คุณสามารถไปหาได้เป็นคุณหมออายุรกรรมทั่วไปก่อนก็ได้นะครับ
0: คุ
3: ณหมอก็ตรวจร่างกายแล้วครับแล้วก็หาสาเหตุที่มันเป็นไปได้ยกตัวอย่างนะครับบางคนเป็นไทรอยอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้มีลักษณะของเหงื่อออกเหงื่อแตกใจสั่นอย่างนี้ก็ได้คุณหมอก็คงจะต้องตรวจเช็คกันนะครับคำที่ประจรมันเร็วหรือเปล่าคำไทรอยมีก้อนอะไรไหมมีตาโปนมีลักษณะอะไรที่มันเป็นไทรอยหรือในบางครั้งอาจจะต้องเจาะฮอร์โมนดูด้วยว่าฮอร์โมนไทรอยมันปกติหรือเปล่าในกรณีที่ไม่เป็นไทรอยแต่บางสุภาพสตรีบางท่านเช่นวัยหมดประจำเดือนหนาวหนาวร้อนร้อนขี้หงุดหงิดง่ายอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไข้วัยทองเพราะนั้นก็แนะนำอะครับว่าของบางอย่างมันแค่พูดแค่นี้มันเป็นได้ตั้งหลายอย่างนะครับมันอาจจะต้องเข้าไปดูอย่างละเอียดในเชิงลึกอีกนิดนึงว่าแบบอะไรได้บ้างคร
0: ับ
3: แนะนำว
0: ่
3: าถ้ามัน
0: ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาค่ะอาจารย์แอร์บอกว่าเป็นเพศชายอายุ35ปีวัยรุ่นอยู่เลยค่ะ
3: ครับเพราะถ้าวัยรุ่นแล้วกันนะครับ35ปีถือว่าอายุน้อยแล้วครับก็แนะนำว่าอย่างเงี้ยก็ยิ่งต้องมาตรวจเลยนะครับเพราะว่าบางทีเรายกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีฮอร์โมนที่มันผิดปกติที่เราเจอได้บ่อยๆเช่นเป็นไทรอยที่มันเยอะมากเงี้ยมันก็อาจจะเหงื่อแตกใจสั่นร้อนๆหนาวๆเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ก็แนะนำว่าน่าจะมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจให้ละเอียดนะครับว่าเป็นอะไร
0: ค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่ทีมงานกำลังพิมพ์อยู่นะคะขยับเลื่อนขึ้นมานิดนึงบอกมีเพื่อนฝากถามมาอายุ66นะคะสูง165เมื่อสักครู่อ่ะมีคำถามนึงไปที่คำถามนี้ก่อนคุณหนึ่งอายุ67สูง154หนัก70ตอนเช้าถ่ายปกติ1ครั้งสายๆมีอาการมวนท้องถ่าย1ครั้งคลื่นไส้แน่นท้องเหมือนมีอะไรติดอยู่ในลำไส้ปกติกินยาตัวนี้ไม่แน่ใจชื่อยาถูกไหมนะคะอาจารย์โมติเลียมแล้วก็โคโลแฟกต์เหรอคะนะคะอยากทราบว่ามียาตัวอื่นไหมที่จะทำให้หายคือหมายถึงว่าหายจากอาการที่เป็นอยู่นะคะมวนท้องเหมือนมีอะไรติดในลำไส้จริงๆแล้วถ้าจะให้รักษาเนี่ยควรจะเริ่มจากอะไรดีอาจารย์ถ้ารู้สึกมีอาการแบบนี้นะ
3: ครับ
2: มวนท้อง
3: ครับเข้าใจว่ามันตอบยากเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็นลำไส้แปรปรวนหรือว่าลำไส้อักเสบแต่เป็นไม่มากแล้วก็ยาที่กินมันเป็นเรื่องของยาบรรเทาอาการต่างๆนะครับก็ผมแนะนำว่าอย่างเงี้ยมันควรที่จะสังเกตอาการนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็รับประทานอาหารอ่อนๆย่อยง่ายๆนะครับแล้วก็รับประทานยาบรรเทาอาการและดูซิ

0: การมันดีขึ้นไหมนะครับสังเกตลักษณะของอุจจาระว่ามันปกติดีหรือเปล่าหรือว่ามันผิดปกติไปมีมูกมีเลือดหรือเปล่าอุจจาระมันผิดปกติไหมเช่นลำมันเล็กลงไหมนะครับคือถ้ายังมีอาการอยู่แนะนำว่าอย่างเงี้ยก็เป็นสัญญาณที่เราต้องมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะเราได้พยายามปฏิบัติตัวแล้วก็ใช้ยารักษาบรรเทาอาการแล้วแต่มันไม่ดีขึ้นคีย์ที่สำคัญคือมันไม่ดีขึ้นเนี่ยครับเราควรต้องมาพบแพทย์
1: ไปที่คิวต่อไปนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนั่งอยู่ข้างๆกันหรือเปล่าแต่ว่าคุณเพื่อนฝากถามมาอายุ66นะคะสูง165หนัก75นะคะมีอาการเลือดข้นรู้ได้ยังไงว่าเลือดข้นหรือว่าตอนเลือดไหลนะคะอยากทราบว่าเกิดจากอะไรและต้องรักษาอย่างไรอาจารย์เอกค่ะ
2: ครับเลือดข้นจริงๆเนี่ยเราจะต้องดูจับเจาะเลือดละครับ
1: ครับ
2: ผมดูว่าความเข้มข้นเลือดนะครับสูงกว่าปกติเนาะคนปกติก็คือเนี่ยนะครับ13ถึง16หรือ18อะไรประมาณเนี้ยนะ
0: ครับ
2: ถ้าเลือดข้นก็คือจะมีความเข้มข้นของเลือดเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องหาเกิดจากอะไรใช่ไหมครับเกิดจากอะไรมันมีความผิดปกติหลักๆได้2อย่างนะครับอันที่1เนี่ยก็คือเกิดจากความผิดปกติของตัวไขกระดูกที่ทำหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดงเยอะเกินไปนะครับก็มีโรคบางอย่างนะครับที่เป็นกลุ่มในเรื่องของการผลิตเซลล์เพิ่มขึ้นนะครับที่เจอในผู้สูงอายุนะครับที่จะต้องการรักษาด้วยอาจจะใช้วิธีคือถ้าเกิดมีอาการมากอาจจะใช้วิธีเอาเลือดทิ้งก็ได้นะในเมื่อมันข้น
1: ไข่เลือดใหม่คะอาจารย
2: ์ฮะไม่เอาทิ้งเลย
1: เอาทิ้งเลย
2: เหมือนบริจาคเลือดเนี่ยเพียงแต่เอาเจาะออกมาแล้วก็ทิ้งไป
0: คร
2: ับให้มันจางลงนะครับหรือไม่งั้นก็กินยาบางอย่างเพื่อลดการทำงานของไขกระดูกลงนะครับหรืออีกอันนึงที่จะเจอได้แต่เจอในผู้ใหญ่อายุขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เยอะมากก็คือมีปัญหาในเรื่องของขาดออกซิเจนเนาะอาจจะเป็นขาดชั่วคราวหรือขาดตลอดเวลานะครับอย่างเช่นนอนกรนก็อาจจะเป็นสาเหตุนึงที่ทำใหขาดออกซิเจนได้165หนัก75จริงๆก็ไม่ได้อ้วนเท่าไหร่นะครับก็คือมันเกิดได้จากหลายสาเหตุต้องหาดูว่าสาเหตุที่เกิดจากอะไรจะได้รักษาได้อย่างถูกต้อง
0: ครับอาจารย์แนะนำว่าถ้าในกรณีเนี่ยควรจะไปหาหมอ
2: โรคเลือดก่อนใช่ครับหมอโรคเลือดคร
1: ับนะคะวันนี้ได้รับคำตอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ตอบทีละคิวทีละคิวมาเรียบร้อยขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะอาจารย์หมอแอร์และอาจารย์หมอเอ็นนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมรายการนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพชมรายการรัดคิวหมอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์นะคะหมดเวลาแล้วเรา3คนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่

หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: ปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ๋ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกิน

0: ู่บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: ม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197

0: 8:25 น.ถึง10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ทุกคนมานี่แล้วสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอนุบาลชานสมองท่านผู้ชมครับเมื่อท่านผู้ชมเคยมองดูก้อนเมฆบนท้องฟ้าไหมครับแล้วเราจินตนาการต่อว่าก้อนเมฆนั้นเป็นรูปอะไรได้อีกหลายอย่างเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นอาจจะมองเป็นรูปแมวหรือว่าเป็นไอศกรีมใช่ไหมครับนั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าจินตนาการครับรายการของเราเห็นความสำคัญของจินตนาการก็เลยชวนเด็กๆน้องๆหนูๆมาวาดรูปต่อเติมเส้นสายจากต้นแบบที่เรามีให้นะครับและแน่นอนครับทุกครั้งเราจะมีภาพลายเส้นปริศนามาให้ดูอยากดูกันไหมครับ
1: อยาก
0: ถ้าอยากดูนะครับจะให้ดูนะครับว่าลายเส้นปริศนาของวันนี้เป็นแบบนี้ครับเป็นลายเส้นนะครับอิสระ1เส้นแบบนี้นะครับระหว่างนี้ท่านผู้ปกครองนะครับก็ลากเส้นเป็นแบบให้น้องๆได้เลยครับให้เวลา1 2 3นะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเด็กๆที่นี่พร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันดีกว่าไป

น้องเพียวเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับน้องๆทางบ้านน้องเพียววาดเต็มกระดาษเลยนะครับไม่จําเป็นต้องวาดอยู่ในเฉพาะตรงเส้นที่เรามีให้นะครับวาดอะไรก็ได้ต่อเติมให้เต็มกระดาษเลยนะครับดูเวลาด้วยนะครับพี่เซฟดูแล้วเนี่ยเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับต้องเร่งมือหน่อยแล้วถ้ามีเวลาอย่าลืมระบายด้วยครับจะได้สวยงามมากขึ้นเร่งมือหน่อยนะครับ

เป็นไงกันบ้างครับแต่ละคนน้องต้นน้ำครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเหรอครับเข้าฟ่างแล้วครับเสร็จแล้วครับตอนนี้น้องๆที่นี่ก็เสร็จหลายคนแล้วนะครับบางคนก็กำลังลงมืออยู่แต่ว่าพี่เซฟจำเป็นจะต้องมานับเวลาถอยหลังแล้วล่ะครับน้องๆน้องๆทางบ้านเป็นยังไงบ้างเสร็จกันหรือยังนะครับตอนนี้จะขอนับเวลาถอยหลังตั้งแต่5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับวางอุปกรณ์ได้หลังจากวาดรูปเสร็จแล้วนะครับน้องๆที่นี่เขาบอกว่าเขามือเลอะกันมากเลยอยากให้โชว์ให้ดูหน่อยนะมือเลอะกันไหมไหนดูสิครับเป็นไงแล้วน้องๆทั้งบ้านล่ะครับมือเลอะหรือเปล่าทำศิลปะมือเลอะนี่เป็นเรื่องที่สนุกสนานมากนะดีมากๆเลยครับไม่ต้อง

0: วนะครับตอนนี้เราก็ถึงช่วงเวลาที่จะมาคุยกับน้องๆอนุบาลชาญสมรแล้วนะเด็กๆพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเรามาคุยกับน้องคนแรกเลยขอเชิญน้องต้นน้ำมาน้องต้นน้ำครับตั้งชื่อภาพนี้ว่าชื่ออะไรครับ
1: คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหาร
0: คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหารนะครับเอาเล่าให้ฟังหน่อย
1: อันนี้คนกำลังขับเครื่องบินไปหาอาหารแล้วนกก็บินมาหาเครื่องบินนกว่าเครื่องบินเป็นนก
0: โอ้แล้วยังไงอีกครับ
1: แล้วนกก็บินไปหาพระอาทิตย์นกตัวผู้ก็บอกนกพ่อก็บอกว่าอุ้ยพระอาทิตย์ร้อนจัง
0: โอ้ปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยครับอ้าวพบกับน้องคนที่2ครับน้องเข้าฟ่างลุกขึ้นยืนเลยลูกน้องเข้าฟ่างตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
2: รถขายจักรยาน
0: รถขายจักรยานไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
2: รถมีจักรยานหนึ่งอัน
0: ครับแล้วข้างบนรถนี่มีอะไรครับ
2: จักรยาน
0: จักรยานเขาเอาไปไหนเนี่ย
2: เอาไปขาย
0: เอาไปขายหนูคิดว่าอะไรครับ
3: มันเป็นรถขนจักรยาน
0: เป็นรถขนจักรยานอันนี้เป็นรถในปัจจุบันหรือในอนาคตครับน้องเข้าฟ่าง
2: อนาคต
0: อ๋อในอนาคตนะครับรถในอนาคตล้อติดกันนะแล้วก็ลอยจากพื้นด้วยนะครับแล้วก็กำลังจะเอาจักรยานไปขายนะครับนี่คือผลงานของน้องเข้าฟ่างครับปรบมือให้หน่อยครับต่อมานี่คือผลงานของน้องภูมินะครับน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
4: ปลาฉลามอยู่ในทะเล
0: ปลาฉลามอยู่ในทะเลนะครับอ้าวเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
4: ปลาฉลามอยู่ตรงนี้แล้วก็ปลาฉลามจะมากินปลาสองตัวนี
0: ้โอ้นี่ไหนได้ปลาฉลามอยู่ไหนชี้สินี่ฉลามคือตัวใหญ่สุดใช่ไหมครับแล้วจะมาทำอะไรนะครับ
4: มากินปลาสองตัวนี้
0: กินปลาสองตัวนี้แล้วยังไงต่อครับ
4: แล้วก็สองตัวนี้เป็นลูกมัน
0: ลูกใครลูกใคร
4: ลูกของปลาฉลาม
0: อ๋อนี่คือลูกปลาฉลามแล้วยังไงต่อครับเรื่องนี
4: ้แล้วก็มีเรืออยู่ตรงนี้สองอัน
0: โอ้เรือนี้มาทำอะไรครับ
4: มาหาอาหาร
0: หาอาหารและนี่นะครับคือผลงานปลาฉลามของน้องภูมินะครับปรบมือให้หน่อยครับต่อมาถึงน้องคนที่4น้องเพียวผลงานน้องเพียวมีชื่อว่า
5: เรือดำน้ำ
0: เรือดำน้ำ
5: แต่มันก็อยู่บนบกได
0: ้ฮะเรือดำน้ำแต่เขาอยู่บนบกได้ด้วยไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ
5: ตรงนี้มันเป็นปลาฉลามปลาฉลามมันก็กินปลาตัวนี้ก็มาตรงปลาตัวนี
0: ้ครับ
5: เรืออันใหญ่มันก็เป็นของเรือปลาตัวนี
0: ้โอ
5: ้แล้วมันก็ผูกเชือกเอาไว้ให้ตัวนี้
0: ครับทำไมเรือดำน้ำลำนี้ถึงต้องผูกเรือไว้สองลำตรงนี้ด้วยล่ะครับ
5: เวลาคนเขาอยากให้มีคนหลายคนมานั่งเขาก็มาผูกเรือไว้จะได้มีคนหลายคนมานั่ง
0: อ๋อจะได้มีคนมานั่งได้อีกใช่ไหมครับแล้วปลาตรงนี้มาทำอะไรอยู่นะครับ
5: มันอยู่ในน้ำมันก็มาเล่นกัน
0: เล่นกัน
5: แต่ตัวนี้เผลอเข้าไปในปากตัวนี
0: ้โอ้เราจะกินไหมเนี่ย
5: กิน
0: แน่ๆเลยใช่ไหม
5: นี่ไงดู
0: นะมีอะไรโอ้นี่อะไรตรงนี้คืออะไรเนี่ย
5: ฟัน
0: โอ้ฟันใหญ่มากเลยเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้น้องเพียวหน่อยต่อไปคนสุดท้ายแล้วน้องซีนนะครับน้องซีนตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
6: สนามกอล์ฟของหนู
0: สนามกอล์ฟของหนูเป็นรูปสนามกอล์ฟนะครับไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยสิครับ
6: อันนี้จะเป็นหญ้าอันนี้เป็นหญ้าก็จะเป็นเหมือนภูเขามันก็จะเป็นภูเขาอ่ะ
0: ครับกอล์ฟนี่คืออะไรครับ
6: มันจะเหมือนลูกบอลเพราะว่ามันจะเหมือนลูกบอลแต่ว่าอันเล็กกว่า
0: เล็กกว่าแล้วเวลาเขาเล่นเขาเล่นยังไงอะครับ
6: คัตตี้แบบน
0: ี้ถืออะไรอยู่ถืออะไรอยู
6: ่ถืออ
0: ะไร
7: ถือไม้
0: ถือไม้แล้วตียังไงครับทำท่ายังไง
6: ต
0: ีแบบนี้แล้วมีอย่างอื่นอีกในภาพนี้อีกไหมครับอะไรอีกครับ
6: ก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำออกมาเปิดตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ
0: โอ้ตรงนี้เป็นห้องน้ำเปิดประตูออกมาแล้วตรงนี้คืออะไรครับ
6: ตรงนี้ก็เป็นบ้าน
0: เป็นสถานที่น้องซินเคยไปเที่ยวมาจริงๆใช่ไหมครับนะครับแล้วก็วาดต่อเติมจากลายเส้นที่เรามีให้เป็นสนามกอล์ฟแสนสวยแบบนี้นะครับปรบมือน้องซีนหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ผลงานของเด็กๆอนุบาลนะครับวาดได้ตั้งแต่เรือดำน้ำนะ ไปจนถึงเครื่องบินบนฟ้าเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องๆทางบ้านวาดเป็นรูปอะไรกันบ้างเหมือนหรือไม่เหมือนกับน้องๆที่นี่นะครับท่านผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าความคิดและจินตนาการของเด็กนั้นเป็นสิ่งที่เขาสนุกและอยากสร้างสรรค์ด้วยตัวเองนะครับแล้วคราวหน้าน้องๆอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมแล้วมารอสนุกกับเราในรายการอนุบาลชาญสมรนะครับเย้

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา96ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2. ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหา
เลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสั

0: ที่สดใสโดยทำออกมาในบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบ motion graphic ใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กอ่อนเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
0: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงง
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
2: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
3: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
2: หนูดีทำได้

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ที่นี่คือโนแลนด์ดินแดนแห่งความรู้จะมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะมีผู้หนึ่งพาเจ้ามาเพื่อหลบหนีจากจอมปีศาจที่กำลังจะจับตัวเจ้าไปเป็นลูกน้องของมันยังไงล่ะความชั่วร้ายคืบคลานเข้ามาปัญญาของดินแดนแห่งนี้จึงเสื่อมลงผู้ที่จะช่วยเหลือดินแดนแห่งนี้ได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้กล้าในตำนาน

0: แล้วพวกล่าในตำนานที่จะช่วยเหลือดินแดนโนแลนแห่งนี้เป็นใครกันเหรอครับ
1: ไม่มีใครรู้หรอกว่าพวกล่าในตำนานเป็นใครแม้แต่ผู้เฒ่าแห่งปัญญาผู้รอบรู้ยังข้าเองก็ตามตำนานได้กล่าวไว้เพียงแค่ว่าผู้กล้าในตำนานนั้นคือผู้ที่มีร่างกายแข็งแกร่งเหมือนเพชรมีพละกำลังมากมายดังช้างสารและมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมประดุจดังเข็ม
0: โอ้นี่มันไม่ใช่ผู้กล้าแล้วผู้กล้าต้องเป็นแบบนี้สิว้าวเท่เป็นบ้าเลย
1: และที่สำคัญคือต้องมีจิตใจอันกล้าหาญที่ต้องการจะปกป้องคนอื่นจึงจะเป็นผู้กล้าที่แท้จริงมีเพียงผู้กล้าในตำนานเท่านั้นที่จะสามารถดึงพลังแห่งหนังสือมาใช้เพื่อปกป้องดินแดนโนแลนแห่งนี้ได
0: ้เป็นผู้กล้าดีจังเลยได้ปกป้องผู้คนด้วยเหมือนกับพ่อของผมเลยล่ะครับพ่อผมเป็นตำรวจตระเวนชายแดนคอยปกป้องผู้คนเหมือนกันนะครับผมอยากเป็นผู้กล้าในตำนานบ้างจังจะได้ปกป้องคนอื่นเหมือนอย่างพ่อบ้าง

0: ตัวกระเปียกยันเจ้าน่ะไม่ไหวหรอกต้นกล้าเอ้ย
1: ฟิวอ้าวทำไมล่ะครับผมตัวกระเปียกอ่ะแต่ใจผมสู้นะ
0: เพราะว่าในการที่จะปกป้องโนแลนนั้นผู้กล้าจะต้องต่อสู้กับเหล่าปีศาจทั้งหลายที่เรียกกันว่าทูบ
1: ทูบเหรอ
0: ปีศาจที่เรียกว่าทูบมีหลายแบบบางตัวก็มีร่างกายใหญ่โตกว่ามนุษย์หลายเท่าบางตัวก็มีร่างกายที่เต็มไปด้วยน้ำแหลมและพิษร้ายที่ใครแตะเข้าไปแล้วเนื้อนั้นจะผุพองเปื่อยยุ่ยบางตัวก็มีร่างกายแข็งแกร่งเกือบจะเป็นอมตะจนเรานึกไม่ออกเลยว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะพิชิตมันได
1: ้เฮ้ยเอ้ยเว้ยน่ากลัวจังเลย
2: ฉันว่ามันคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยนะต้นกล้า
1: ฮะดีละโชคดีแล้วที่มันได้เป็นผู้กล้าฮะพวกทูบนี่น่ากลัวฮะ
2: เอ้าไม่อยากปกป้องผู้คนแล้วหรอต้นกล้า
1: ไม่เป็นไรให้เป็นหน้าที่ของผู้กล้าเขาเถอะครับเดี๋ยวเขาจะไม่มีอะไรทำอ่ะ
3: ช่วยด้วยช่วยด้วยจะได้กลับ
0: ทุบอาละวาดครับทำร้ายผู้คนใหญ่เลยอ่ะ
1: พูดจะไม่ทันขาดคำมาแล้วเหรอ
0: ใจเย็นๆก่อนทุกคนอีกไม่นานผู้กล้าในตำนานก็จะปรากฏตัวขึ้นแล้วถึงเวลานั้นผู้กล้าคงจะช่วยพวกเราเอง
3: รอไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะตอนนี้มันตามพวกเรามาแล้วนั่นไงครับนั่นไงนั่นไงมาแล้วมาแล้ว
0: ไหนอ่ะ
3: ช่วยด้วยทำยังไงดีเนี่ยมันมาแล้ว
4: เหยื่อเขิน
2: ไหนอ่ะไม่เห็นมีเลย
1: นั่นนะสิทูบมันคงไม่โผล่มาเร็วขนาดนี้หรอกมั้ง

0: อย่าทำมาแล้วเจ้าหนูรีบหนีเร็วสิ
1: สองคนนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายเราต้องกลับไปช่วยเขาสิครับ
0: จะบ้าไปแล้วเหรอไปแล้วจะช่วยอะไรได้จะไปตายหรือไงมีแต่ผู้กล้าเท่านั้นและที่จะสู้กับทุกข์ได้จะไปก็ตายเปล่าไม่กลัวหรือยังไงอ่ะ
2: ใครก็ได้ช่วยดี
0: ใครก็ได
2: ้ช่วยด้วย
1: ยังไงก็ปล่อยให้ชาวบ้านเป็นอันตรายแบบนี้ไม่ได้เห็นคนเดือดร้อนก็ต้องปกป้อง

不是。

0: ไม่เป็นไรใช่มั้ย
1: ตบทีเดียวตายเลยเหรออะไรจะพลังรุนแรงขนาดนี้
0: ยายเจ็บเป็นบ้าเลย
1: เนี่ยโดนตบขนาดนี้ยังไม่ตายอีกเหรออะไรจะอึดขนาดน
2: ี้แล้วไม่ดีแล้วยังไงกันเล่า
0: อ๋อเจ็บเจ็บเจ็บ

ไอ้สงสัยต้องเป็นงานของผู้กล้าจริงๆด้วยขอโทษนะที่กระเด็นมาโดนพวกเธอทำให้ต้องเจ็บไปด้วยอ่ะสิการต่อสู้งั้นเหรอแหมถ้าเรารู้วิธีการต่อสู้ก็ดีสิการต่อสู้ในระยะประชิดตัวให้ใช้ลักษณะวิชายุทธที่กระชับและสั้นต่อเนื่องรวดเดียวจบเป็นมวยที่ใช้พลังด้วยความคล่องแคล่วว่องไวจุดเด่นอยู่ที่ลักษณะวิชายุทธสัมพันธ์กันเป็นกระบวนลูกโซ่เคลื่อนคล้อยต่อเนื่องเท้าคล่องมือว่องไวมียุทธวิธีที่รัด

พลังแห่งหนังสืออย่างนี้นี่เองแม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติข้ออื่นๆแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้กล้าคือจิตใจอันกล้าหาญที่ต้องการจะปกป้องคนอื่นขอเพียงมีสิ่งนี้สิ่งเดียวก็จะเป็นผู้กล้าที่แท้จริงได้

0: ยายโ
1: ย่เก่งจังเก่งจัง
2: โอ้เยี่ยมไปเลย
0: เป็นอะไรหรือเปล่าต้นกล้า
2: โอ้โหซัดจะถูกสมองไปเลยนายทำได้ยังไงกันเนี่ย
1: นั่นสินั่นสิโดนซัดอยู่ดีๆก็มีแสงออกจากตัว
0: แล้วก็ลุกขึ้นมาจากการจ้าทูบได้เฉยเลย
2: จริงด้วยนี่นายแอบกินยาโดนอะไรเข้าไปหรือเปล่าเนี่ย
0: เดี๋ยวสิทุกคนใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆคือฉันก็แค่อ่านหนังสือแล้วอยู่ๆก็เหมือนมีพลังอะไรบางอย่างวิ่งเข้ามาในร่างกายอะแล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือพลังอะไร
2: นี่แหละคือพลังแห่งหนังสือยังไงล่ะ
0: ฮะพลังแห่งหนังสือ
2: ถูกต้องมีเพียงหุกกล้าเท่านั้นที่จะสามารถดึงพลังแห่งหนังสือมาใช้ได้ต้นกล้าเอ๋ยเจ้านั่นแหละคือผู้กล้า
0: ฮะผมเนี่ยนะผู้กล้าว้าใจเฮ้ยว้าวเยี่ยมไปเลยนอนฟังนิทานจากฉันทุกวันเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกสุดยอดไปเลย
1: นั่นนะสิน
2: ั่นนะสิอะไรของนายนายไปนอนฟังนิทานกับเขาด้วยเหรอ
1: ฉันไม่ถึงนั่นนะสิเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกต่างหากล่ะ
2: เออจริงด้วยนั่นนะสิเป็นผู้กล้าก็ไม่บอกนี่ทุกๆคนฟังทางนี้หน่อย
0: ทำอะไรครับท่านผู้เฒ่า
2: ข้ามัวแต่รอคอยผู้กล้าจากคำทำนายจึงปฏิเสธมาตลอดว่าเจ้าหนูต้นกล้าน่ะไม่ใช่ผู้กล้าความยึดติดของข้าทำให้ข้าสำคัญผิดไปขอให้ทุกคนรับการขอโทษจากข้าด้วยเถิด
0: โอ้ยไม่ได้นะครับท่านผู้เฒ่าท่านเป็นผู้ใหญ่จะมาขอโทษเด็กอย่างผมได้ยังไงอ่ะ
2: ผู้กล้าเอ๋ยจงจำไว้ความกล้าที่จะปกป้องคนอื่นคือความกล้าอันยิ่งใหญ่ความกล้าของเจ้าทำให้ข้าได้เห็นเจ้าตัวเล็กนิดเดียวยังกล้าที่จะเสี่ยงชีวิตตัวเองสู้กับทุกข์เพื่อปกป้องผู้อื่นและแค่การยอมรับผิดและขอโทษหากข้ายังไม่กล้าทำข้ายังจะกล้าสู้หน้าผู้กล้ายังเจ้าอีกได้อย่างไร
0: เออแต่ว่าท่านผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่กว่าผมตั้งแยะนะครับ
2: ไม่ว่าเป็นใครทำผิดก็ต้องขอโทษข้าทำให้ทุกคนตกอยู่ในอันตรายเพราะมัวแต่ยึดมั่นในคำทำนายจึงมองข้ามเรื่องสำคัญไปผู้กล้าไม่ได้มาจากคำทำนายแต่มาจากการกระทำต่างหาก
0: โอ้ย

แม่ปีรีบไปหาต้นกล้ากลับมาเร็วเข้า

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจัดทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับเอาล่ะจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนละกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าที่เมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บ

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นใช้สีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาวแปะคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับนี่ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับถ้าเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะครับแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปครับซอสสีส้มนะครับก็ซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ับแล้วก็ประกบกันวันนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆแล้วก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆ อยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาธรรมดาอาจจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนั้นน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนทวนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับและข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

พี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเอาละค่ะน้องๆมีถามพี่โบเข้ามากันเยอะมากเลยว่าเอ๊ะพี่โบเรียนอะไรทำไมถึงวาดรูปสวยวาดรูปเก่งและประดิษฐ์ของได้มากมายขนาดนี้พี่โบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพี่โบเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแต่ที่พี่โบนะคะวาดรูปได้เก่งวาดรูปสวยแล้วก็ประดิษฐ์ของได้เยอะแยะเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาว่างของพี่โบนะคะพี่โบจะชอบวาดรูปเล่นนะคะแล้วก็ฝึกคิดฝึกทำอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากวาดรูปสวยวาดรูปเก่งแล้วก็ประดิษฐ์ของได้หลากหลายนะคะน้องๆต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเลยแล้วเรานะคะจะมีการพัฒนาขึ้นทำให้เราสามารถทำได้ทุกอย่างอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ DIY ง่ายนิดเดียวของพี่โบพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์หมวกปาร์ตี้กันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำหมวกปาร์ตี้กระดาษสติกเกอร์สีกระดาษแข็งหนังสือพิมพ์เก่าคู่กันสีอะคริลิกกาวดินสอกรรไกรกระดาษกาวน้ำเปล่าขั้นตอนแรกในการทำหมวกนะคะน้องๆเตรียมกระดาษแข็งขึ้นมาเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้นะคะไปวัดรอบหัวกันค่ะใส่ให้พอดีกับหัวนะคะแล้วก็จับมันเอาไว้แบบนี้นี่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นฐานหมวกกันต่อค่ะวาดวงกลมด้านนอกนะคะลงไปแบบนี้เลยทีนี้เราจะวาดวงนอกอีกวงนึงค่ะที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วแต่ความกว้างที่น้องอยากให้ปีกหมวกกว้างขนาดไหนก็วาดเท่านั้นเลยโอเคมาถึงขั้นตอนการตัดปีกหมวกของเราแล้วล่ะค่ะระวังเรื่องความอันตรายด้วยนะคะน้องๆค่อยๆตัดค่อยๆเล็มไปเอาให้ได้ตามรอยที่เราวาดเอาไว้เลยนะคะแต่ตัดเสร็จแล้วค่ะน้องๆใส่หัวได้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทำทรงหมวกกันต่อค่ะแล้วก็วัดกันเลยเอาประมาณ20เซนติเมตรตัดออกมาเลยค่ะน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากได้สูงกว่านี้หรือว่าเล็กกว่านี้ก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะทีนี้พอเราตัดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาพันรอบแบบนี้เลยจะเอามาติดกันแบบนี้นะคะก็จะติดสกอตเทปไปรอบๆเลยล่ะค่ะเพื่อให้มันติดกันเดี๋ยวเราจะไปทำฝาปิดหมวกกันต่อค่ะน้องๆก็เอาตัวรอบหัวที่เราวัดเอาไว้อะค่ะตัดตามรูปเลยค่ะเมื่อเราได้วงกลมออกมาแบบนี้แล้วก็ใช้สกอตเทปติดไปเลยค่ะให้มันรอบหมวกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแต่แค่นี้ยังไม่เสร็จดีค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆเนี่ยมาทำขั้นตอนเปเปอร์มาเช็คเราจะใช้กาว2ส่วนนะคะแล้วก็น้ำ1ส่วนค่ะเทกาวไปก่อน2ช้อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำตามลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะน้องๆคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้กาวกับน้ำมันเข้ากันดีนะเห็นไหมที่กาวก็ของเราก็จะไม่ได้เหนียวเกินไปแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปฉีกหนังสือพิมพ์กันต่อค่ะและเมื่อเราฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแปะหมวกกันต่อเลยพิมพ์กาวมาก่อนทาลงไปเลยจากนั้นก็เอาหนังสือพิมพ์ที่เราตัดไว้แปะลงไปเลยทากาวแล้วก็แปะหนังสือพิมพ์ทากาวแล้วก็แปะทำวนไปเรื่อยๆเลยค่ะ

ตอนนี้ก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันต่อค่ะทาลงไปรอบๆเลยนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะเสริมสร้างจินตนาการเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาจะใช้สีอื่นก็ได้เต็มที่เลยนะคะทาประมาณ2รอบนะคะเพื่อให้สีขาวเนี่ยมีความหนาที่พอดีหมวกของเราจะได้ออกมาสวยงามด้วยค่ะและตอนนี้นะคะหมวกที่พี่โบ

ีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทีนี้เรามาเริ่มตกแต่งกันเลยดีกว่าแต่น้องๆคนไหนนะคะจะใช้อะไรตกแต่งอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเลยนะคะอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยเราจะเอาสีน้ำเงินเนี่ยมาเป็นแถบหมวกพี่โบจะใช้กระดาษสีแดงเนี่ยมาพับซ้อนกันแล้วก็ติดด้วยกาวนี่เลยโบของพี่โบสแปะลงไปเลยฮัลโหลเสร็จแล้วนี่เลยคือหมวกที่พี่โบสจะใส่ไปปาร์ตี้นี่เห็นไหมล่ะคะว่าการทำหมวกเนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งประดิษฐ์ที่พี่โบสจะพาน้องๆไปทำเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้ของชิ้นถัดไปเนี่ยพี่โบสเชื่อว่าน้องๆทำแล้วคุณยายจะต้องชอบมากแน่นอนเพราะว่าของชิ้นนั้นเนี่ยก็คือสายคล้องแว่นตานั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำสายคล้องแว่นให้คุณยายลูกปัดเส้นเอ็นกรรไกรสต็อปเปอร์ครีมห่วงแว่นตาฝากล่องอาหารและตอนนี้อุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสายคล้องแว่นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะเอาฝากล่องอาหารเนี่ยมาใช้ในการวางลูกปัดของเราค่ะน้องๆสามารถ create ลูกปัดในการเรียงได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนตามใจชอบเลยวางลงไปเลยค่ะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะเอาเส้นเอ็นนะคะมาวัดให้มันได้พอดีกับช่วงคอของคุณยายค่ะน้องๆก็ลองวัดดูว่าเอ๊ะเวลาคุณยายเขาเอาแว่นออกแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ประมาณช่วงอกใช่ไหมก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ทำการปัดออกมาเลยค่ะเราก็จะทำการร้อยลูกปัดนะคะที่เราได้เรียงเอาไว้การทำสายของแว่นให้กับคุณยายนะคะมันคือความตั้งใจที่เราทำให้กับท่านใช่ไหมคะคุณยายที่ได้รับของเราเนี่ยจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะสายของแว่นของพี่โบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะไปใส่สต็อปเปอร์นะคะแล้วก็ตัวของแว่นกันค่ะเราจะใส่เข้าไปนะคะ2เม็ดค่ะหลังจากนั้นพี่โบก็จะใช้ตัวสายของแว่นนะคะรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยร้อยเข้าไปในฝั่งนี้ค่ะเมื่อร้อยเข้าไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เอาปลายเส้นเอ็นค่ะโค้งกลับเข้ามาที่สต็อปเปอร์เม็ดแรกเลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อโค้งเสร็จแล้วก็เอาปลายเส้นเอ็นค่ะวนเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดแรกอีกรอบนึงตอนนี้น้องต้องใช้สมาธิดีๆเลยนะคะเพราะมันเล็กมากๆเลยโอเคเราก็จะใช้ครีมค่ะในการย้ำตัวสต็อปเปอร์บีบเลยค่ะทีนี้ตัวสายคล้องแว่นก็จะไม่หลุดแล้วค่ะบีบตัวสต็อปเปอร์นะคะน้องอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าพี่ๆมาช่วยในการบีบได้นะหลังจากนั้นเราเอาปลายเส้นเอ็นนะคะสอดเข้าไปในสต็อปเปอร์เม็ดที่2เลยค่ะเลื่อนสต็อปเปอร์ขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการบีบมันอีกรอบนึงนะคะตัวนี้จะทำให้มันเป็นการย้ำเพื่อความแน่นอีกรอบนึงค่ะแล้วตอนนี้พี่โบก็ใส่สต็อปเปอร์2ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีกครั้งนึงด้วยกันนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่เข้าไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเลื่อนตัวเหล็กเนี่ยขึ้นมาให้มันได้พอดีกันพี่โบก็จะใช้ครีมนะคะบีบมันบีบลงไปเลยค่ะทีนี้ก็บีบเรียบร้อยละมันก็จะไม่หลุดลงมาละค่ะอีกข้างนึงทำเหมือนกันเลยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสายของแว่นให้คุณยายของพี่โบเองเนี่ยถ้าน้องๆเอาไปให้คุณยายนะคะรับรองเลยว่าคุณยายจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจของเราเองเลยนะคะ

คนไหนนะคะที่อยากจะส่งผลงานการประดิษฐ์มาให้พี่โบ๊ทดูส่งมาได้เลยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ้อที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยสำหรับวันนี้พี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายพี่โบ๊ทในรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆปิดเทอมทำอะไรกันบ้างเอ่ยไหนใครไปเที่ยวบ้างหรือทำกิจกรรมอะไรกันบ้างส่งรูปนะคะหรือคลิปวิดีโอมาบอกเราให้พี่โบ๊ทฟังด้วยนะทางเพจ Mahidol Channel เลยค่ะแต่ถ้าน้องๆคนไหนยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือทำกิจกรรมอะไรมาประดิษฐ์สิ่งของกับพี่โบ๊ทดีกว่าค่ะเพราะของที่พี่โบ๊ทจะทำในวันนี้นะคะรับรองว่าสามารถเล่นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้อีกด้วยตื่นเต้นแล้วใช่ไหมของที่พี่โบ๊ทจะประดิษฐ์ในวันนี้นะคะก็คือจิ๊กซอว์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำจิ๊กซอว์รูปขนาด A4 หรือรูปที่น้องๆต้องการทำเป็นจิ๊กซอว์กระดาษแข็งคัตเตอร์กาวอันดับแรกเลยนะคะน้องๆสิ่งที่น้องต้องมีสำคัญสุดก็คือรูปนี่เลยพี่โบ๊ทใช้รูปครอบครัวค่ะเห็นไหมเห็นพี่โบ๊ทปะส่วนนี้ก็คือคุณแม่แล้วก็น้องชายพี่ชายแล้วก็น้องสาวอันต่อไปที่เราต้องมีก็คือกระดาษแข็งค่ะกระดาษแข็งนะคะน้องๆต้องตัดให้มีขนาดเท่ากับรูปภาพเลยพอซ้อนกันก็จะพอดีเลยอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามีรูปและกระดาษแข็งเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมาน้องๆเอากาวเทให้รอบแผ่นเลยหลังจากนั้นเกลี่ยค่ะน้องๆให้มันเท่าๆกันเก็บมุมเก็บขอบให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเราแปะรูปไปเนี่ยรูปเราจะได้ไม่หลุดออกยึดมุมให้เรียบร้อยเลยนะคะเมื่อน้องติดรูปลงไปในกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะรอกาวแห้งสักแป๊บนึงก่อนนะจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะรูปกับกระดาษแข็งก็จะติดกันอย่างพอดีเลยเมื่อตอนนี้พร้อมแล้วเราจะเริ่มตีตารางก่อนวัดให้แต่ละฉากมีขนาดเท่าๆกันตามที่น้องๆต้องการเลยอันนี้มันก็จะเกือบ30เซนใช่ไหมคะพี่โบก็จะแบ่ง 4.3 เซนติเมตรของแนวนอนทั้งหมดเลยตอนนี้พี่โบก็จะได้ประมาณ1 2 3 4 6 7ทั้งหมด7ช่องนะคะต่อมาในแนวตั้งพี่โบจะใช้อยู่ที่ 4.2 เซนติเมตรค่ะเมื่อเราวัดตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตีเส้นได้เราก็ได้ตารางของเราออกมาแล้วทั้งหมด35ช่องค่ะน้องๆเคยเห็นจิ๊กซอว์กันแล้วใช่ไหมคะที่มันจะมีโค้งเข้าโค้งออกแบบนี้อันนี้น้องๆสามารถครีเอทได้ตามใจชอบเลยนะว่าเราจะวาดโค้งเข้าโค้งออกยังไงในการทำจิ๊กซอว์นะคะน้องๆมันมีทั้งหมด35ชิ้นเนี่ยเราจะค่อยๆประณีตนะคะทำไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามของเราและรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยนะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรูปครอบครัวเสมอไปนะคะน้องๆ อาจจะเอาเป็นรูปสัตว์เลี้ยงหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องๆชอบหรือจะเป็นเพื่อนสนิทก็ได้ทำเป็นของขวัญวันเกิดเอาไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทต่อไปเราจะมาทำการตัดมันออกมากันค่ะอันนี้นะคะมันเป็นของมีคมถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะเวลาตัดนะคะน้องๆเราจะต้องตัดตามเส้นที่เราตีตารางเอาไว้ส่วนตัวที่เราวาดเป็นวงกลมมันขึ้นไปแบบนี้เราก็ค่อยๆตัดเล็มให้มันได้พอดีกันเนาะตอนนี้นะคะพี่โบก็ตัดเสร็จออกมาแล้วทั้งหมด2ชิ้นนะคะน้องๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพี่โบต้องใช้คัตเตอร์ใช่ไหมที่พี่โบใช้คัตเตอร์นะคะเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยตรงขอบมันจะได้ไม่ยุ่ยค่ะมันจะคมแล้วก็สวยงามเลยแต่ถ้าเราใช้กรรไกรนะคะมันอาจจะมีรอยย่นหรือว่ายุ่ยได้ก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตัดทั้งหมด35ชิ้นกันต่อค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะจิ๊กซอว์ทั้งหมด35ชิ้นของพี่โบ๊ทเดี๋ยวเรามาต่อจิ๊กซอว์กันเลยค่ะอ๋อแต่พี่โบ๊ทมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะเริ่มต่อกันเนี่ยให้เราหามุมขึ้นมาก่อนนี่อันนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ตัวนี้เลยเห็นไหมมันจะมีมุมมันอยู่
แล้วก็วางมุมไปก่อนเลยต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ

ซอของพี่โบ๊ทเป็นไงบ้างคะน้องๆจิ๊กซอของเราเนี่ยได้ฝึกทั้งความอดทนแล้วก็ฝึกสมาธิในการเล่นเลยใช่ไหมคะทีนี้ของเล่นชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำเนี่ยก็คือฟุตบอลบังคับมืออ่ะน้องๆสงสัยไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะ

อุปกรณ์สำหรับทำฟุตบอลบังคับมือกล่องก้านลูกโป่ง4ก้านไม้หนีบผ้าแบบไม้10ชิ้นสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ดินสอไม้บรรทัดกระดาษสีกระดาษสติกเกอร์ไขควงลูกบอลขนาดเล็กแฟนมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะนี่ก็คือกล่องที่พี่โบเตรียมมาเดี๋ยวเราจะเอาฝาของมันนะคะออกทั้งหมดเลยค่ะ4ด้านของมีคมนะคะน้องๆต้องระวังนะถ้าน้องๆมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะและตอนนี้นะคะเมื่อเราตัดฝากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดโกประตูกันค่ะทีนี้โบก็จะวัดนะคะให้ได้กึ่งกลางของกล่องก่อนน้องๆเอาลูกบอลนะคะมาลองทาบดูนะว่ามันได้พอดีไหมนี่ก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยเราจะทำการตัดมันออกมาค่ะที่โบจะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะเพราะมันจะตัดง่ายกว่าแต่น้องๆต้องระวังนะคะคัตเตอร์เป็นของมีคมให้ผู้เข้ามาช่วยนะคะดึงออกได้เลยนะคะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกล่องกันค่ะอันนี้นะคะน้องๆขั้นตอนการตกแต่งเนี่ยน้องๆสามารถตกแต่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะใครจะใช้เป็นวาดภาพระบายสีก็ได้เหมือนกันนะคะตามแต่จินตนาการน้องเลยประตูโกพี่โบจะใช้เป็นสีชมพูนะคะตัดเป็นเส้นๆแล้วก็ติดลงไปเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเลยเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาทาไม้หนีบผ้ากันค่ะสีที่พี่โบเลือกใช้นะคะจะเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินสีละ5ตัวค่ะระหว่างที่รอสีแห้งเนี่ยพี่โบจะพาน้องๆ นะคะมาเจาะรูเพื่อเสียบไม้ลูกโป่งกันค่ะเอาไม้หนีบผ้าตัวที่เราไม่ได้ทาสีอะมาวัดเสียบไว้เลยพี่โบจะวัดตรงตำแหน่งนี้นะคะโดยพี่โบนะคะจะทำการเจาะทั้งหมด4รูด้วยกันน้องๆก็ต้องหารให้แต่ละรูนะคะมันมีความพอดีแล้วก็มีระยะห่างที่เท่ากันค่ะเราจะวัดแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยทีนี้นะคะเมื่อเราวัดเสร็จแล้วเราจะทำการเจาะรูพี่โบก็จะใช้ไขควงนะคะในการเจาะและตอนนี้นะคะพี่โบก็เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแล้วต่อมานะคะเราจะเอาไม้ลูกโป่งเนี่ยเสียบมันลงไปตามรูเลยแต่ไม้ลูกโป่งที่พี่โบเลือกใช้เนี่ยจะใช้แบบสลับสีกันค่ะก็จะเป็นสีแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินนะคะพี่โบก็เสียบไม้แบบสลับสีเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ไม้หนีบผ้าของเราแห้งแล้วเราก็จะเอามาติดเป็นตัวผู้เล่นกันเลยค่ะแถวข้างหลังนะคะจะมี3ตัวแล้วก็สีน้ำเงิน2ตัวนะคะเหมือนเราจะแบ่งเป็นกองหลังกับกองหน้านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟุตบอลบังคับมือของพี่โบนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยพี่โบนะคะเชื่อเลยว่าน้องๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถเล่นได้ไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะถ้าน้องๆเอาไปเล่นกับเพื่อนอ่ะเพื่อนต้องต่อคิวรอขอเล่นอย่างแน่นอนเลยละค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นลูกบอลกันเลย

ันบ้างคะน้องๆวันนี้เราทำของเล่นถึง2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนนะคะที่ทำผลงานการประดิษฐ์แล้วต้องการส่งมาให้พี่โบ๊ทดูอย่าลืมนะคะส่งมาที่เพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่และสำหรับน้องๆคนไหนที่ผลงานถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วเจอ

0: ชะเอิงเงย
1: เฮเอาเฮเฮ
0: หนูดีตื่นแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮเอาเฮเฮ
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮเอาเฮเฮ
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮเอาเฮเฮ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮเอาเฮเฮ
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮเอาเฮเฮ
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าละกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

นักธุรกิจดิจิทัลในมุมมองของผมคิดว่าทุกอย่างต้องเป็นเรียลไทม์ต้องดูได้หมดต้องรู้ได้หมดอยากเห็นอะไรอยากดูอะไรต้องดูได้ทันทีเดี๋ยวนั้นต้องมีความรวดเร็วในการตัดสินใจมีข้อมูลพร้อมซึ่งถ้าทุกอย่างเป็นดิจิทัลอยู่ในระบบทั้งหมดเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้ทันที

0: ในทุกวันนี้มีนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งใกล้ชิดกับผู้บริโภคกันมากโดยผ่านการสื่อสารการขายหรือตลาดดิจิทัลที่มีโซเชียลมีเดียเป็นตัวเชื่อมต่อการค้าขายและเทคโนโลยีต่างๆเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคได้แบบรวดเร็วทันใจปัจจุบันเราเรียกนักธุรกิจกลุ่มนี้ว่านักธุรกิจดิจิทัล
1: สวัสดีครับผมสมยศชวลิตตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท JIB Computer Group ครับนักธุรกิจดิจิทัลในมุมมองของผมนะผมคิดว่ามีความทันสมัยมีการนำเทคโนโลยีของดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจเช่นการขายที่ต้องใช้บาร์โค้ดใช้ QR Code มีการเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการขายแล้วก็สามารถนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ได้รู้ว่าสินค้าตัวไหนขายดีขายไม่ดีอีกแง่หนึ่งในแง่ของดิจิทัลผมคิดว่าผู้บริหารยุคใหม่เนี่ยควรจะเห็นอะไรที่เป็นเรียลไทม์เช่นเห็นยอดขายเป็นเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องรอสรุปวันนะสามารถนั่งดูในมือถือได้เลยว่าปัจจุบันยอดขายเท่าไหร่สินค้าตัวไหนขายดีขายน้อยขายช้าก็สามารถวางแผนได้เป็นรายวันรวมถึงในแง่ของกำไรขาดทุนก็สามารถดูได้เลยว่าวันนี้กำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่คือประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในธุรกิจช่วยในการบริหารที่รวดเร็วช่วยให้การตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นบนข้อมูลที่มีอยู่เลยหลายๆธุรกิจเนี่ยต้องมาทำแบบนี้คือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นดิจิตอลในช่วยในการบริหารแล้วก็รู้เทรนด์อนาคตเร็วขึ้นเช่นบางทีมันก็เกิดเหตุที่คิดไม่ถึงตัวอย่างเช่นเราเอาสินค้าตัวนี้มาเราไม่คิดว่ามันจะขายดีพอเราเห็นข้อมูลปุ๊บมันขายดีมากเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ทันทีในมุมกับการสินค้าตัวนึงเอามาแล้วมันเราคาดว่าตัวนี้จะออกเร็วจะขายดีมันไม่เป็นไปตามที่คิดเราก็สามารถปรับเช่นมีโปรโมชั่นหรือลดราคาหรือมีอะไรแถมอะไรแบบนี้ทำให้มันบริหารได้แบบรวดเร็วอาชีพนักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยมีความสำคัญค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจที่เอาเทคโนโลยีเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้มาบริหารในองค์กรเราสามารถเชื่อมต่อกับบริษัทอื่นๆได้ตัวอย่างเช่นการสั่งซื้อสินค้าในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คนมากนักใช้เชื่อมกันเลยกับอีกบริษัทที่ขายของให้เราตัวที่เราต้องการกับตัวที่เขามีขายถ้ามันแมทปุ๊บมันก็จะเป็นออเดอร์โดยอัตโนมัติและผมคิดว่านักธุรกิจดิจิตอลเนี่ยขับเคลื่อนให้หลายๆธุรกิจเนี่ยสามารถโตพร้อมๆกันได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นหน้าจอ Dashboard ที่เป็น Real Time ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เรามาใช้อันนี้เป็นยอดขายณปัจจุบันนี้ก็จะบอกว่าบินล่าสุดเนี่ยคือใครสาขาไหนขายตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นMy Central ปิ่นเกล้านะฮะคุณกฤษณะเป็นคนขายบินนี้ได้580 บาทนี่คือบินล่าสุด

จริงๆผมชอบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ตอนสมัยที่เป็นเด็กวัดนะฮะแล้วก็เห็นรุ่นที่เป็นเด็กวัดด้วยกันเนี่ยเขาเรียนด้านคอมพิวเตอร์ในตอนนั้นเรารู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มันเป็นอะไรที่ทันสมัยมันเป็นเหมือนหุ่นยนต์มันเป็นเหมือน

โนโลยีเหมือนเราดูหนังการ์ตูนที่มันมีห้องคอนโทรลโน่นนี่นั่นเราคิดว่าเราน่าจะเขียนซอฟต์แวร์พวกนั้นได้น่าจะบังคับหุ่นยนต์อะไรพวกนี้ได้ก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาตั้งแต่ตอนนั้นแรงบันดาลใจก็คือมาจากที่เราชอบไอทีชอบเทคโนโลยีชอบเรื่องการค้าขายก็เลยกลายเป็นทำธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับไอทีก็คือ1คือไอทีที่เราชอบ2คือเรื่องค้าขายที่เราชอบด้วยก็เลยกลายเป็นมาเปิดเป็นร้าน JB

จบป .6 นะฮะแล้วก็ผมมาบวชอยู่2ปีตอนบวชเนี่ยก็เรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทปริญญา 1-2 ประโยคออกไปเรียนสาวผู้ใหญ่1ปีจบม .3 หลังจากนั้นก็เรียน 4-5-6 ต่อที่สวนอนันต์ที่พรานนกนะครับจบม .6 ปุ๊บก็ไปเรียนปวท.คอมพิวเตอร์ก็คือเทียบเท่ากับปวส.จบปวท.ก็เข้าทำงานแบงก์ไทยพาณิชย์หลังจากเข้าไทยพาณิชย์ก็มาเรียนต่อปริญญาตรีปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยเซนจอนคณะ MIS การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ก็ไทยพาณิชย์มา8ปีในช่วงของปีที่6ปีที่7ปีที่8เนี่ยช่วงนั้น3ปีนั้นเนี่ยผมทำเกี่ยวกับสินเชื่อแล้วก็ทำเกี่ยวกับงานเขียนโปรแกรมงานดาต้าเบสนี้ช่วงว่างตอนเย็นของการทำงานเนี่ยก็ประกอบความให้เพื่อนๆใครจะซื้อคอมพิวเตอร์ก็ให้ผมแนะนำให้พอบ่อยๆขึ้นก็รู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะทำเป็นอาชีพได้ก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดร้านเล็กๆชื่อ JB Computer Group JB ปัจจุบันเรามี143สาขาอยู่ใน51จังหวัด JB เราเป็นร้านที่ขายเครื่องประกอบขายโน้ตบุ๊กชื่อเสียงของ JB ก็เป็นที่รู้จักในแง่ของการประกอบเครื่องเป็นหลักลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องไปเล่นเกมหรือไปทำงานที่เป็นงานเฉพาะด้านเช่นเขียนแบบตัดต่อที่ต้องใช้ความสามารถของเครื่องสูงหน่อยหรือใช้สเปคเครื่องสูง JB ก็จะเป็นที่รู้จักในคนกลุ่มนั้นเป็นพิเศษ

ผลงานที่ผ่านมาก็สาขาแรกเปิดที่เซียรังสิตเมื่อ27กรกฎาคม2544ร้านแรกก็เป็นร้านที่เราภูมิใจที่สุดเริ่มต้นจาก3คนก็คือมีผมแล้วก็มีพนักงานอีก2คนทำเต็มที่กับร้านแรกหลังจากนั้นแล้วก็มีขยายร้านต่อมาเรื่อยๆก็เป็นความภูมิใจมากสุดของเราปัจจุบันก็ปีนี้เราน่าจะมียอดขายประมาณเกือบหมื่นล้านแล้วก็มี143สาขาแล้วก็มีออนไลน์ที่แข็งแรง

มเนี่ยไลฟ์สไตล์ก็คือชอบดูรีพอร์ตเยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องอยู่ในมือถือสามารถดูได้แล้วก็สิ่งที่เราทำเป็นประจำคือหาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใช้ในองค์กรเรื่อยๆมันก็จะมีความสนุกความท้าทายปรัชญาในการทำงานทำทันทีทำทันทีหมายถึงว่าถ้าคิดจะทำอะไรคิดดีแล้วคิดว่าใช่แล้วก็ทำเลยคือไม่รอจริงๆตอนเด็กๆผมชอบคำคมหนึ่งก็ยังชอบอยู่ก็คือลำบากวันนี้แหละดีต่อไปจะได้ไม่ลำบากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆยากจนเรารู้สึกว่าการทำงานเหนื่อยเต็มที่เนี่ยมันจะออกดอกออกผลในวันต่อไปทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ก็คือถ้าอยากจะทำอะไรแล้วจะทำให้เสร็จเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนก็ทำยากแค่ไหนก็จะทำผมคิดว่าพอมันทำเสร็จแล้วเนี่ยอนาคตมันก็จะส่งผลที่ดีต่อเราแนวคิดอีกอย่างนึงที่ผมใช้เสมอคือเรื่องการวางแผนวางแผนเป้าหมายความหมายคือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่อยู่ดีๆ JB คงจะไม่เป็นร้านใหญ่แบบนี้เลยแต่เรามีแผนว่าชัดเจนว่าตั้งแต่เราเปิดร้านแรกอีก2ปีเราจะเปิดอีกสัก2สาขานะหลังจากนั้นเราจะเปิดอีก3สาขาเราค่อยๆตั้งเป้าไปทีละปีหรือ2ปี3ปีไม่เกินนี้แล้วเราก็ทำตรงนั้นให้เป็นจริงแล้วก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปมันก็จะดูไม่ยาก

0: 2561ในประเทศไทยมียอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ38ล้านคนซึ่งคิดเป็น 56% ของประชากรทั้งหมดซึ่งจะส่งผลให้ตลาดดิจิทัลในปี2562อยู่ที่ประมาณ 2,182 ล้านบาท
1: ขั้นตอนการทำงานนะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราก็จะมาเริ่มว่าโอเคสินค้าที่มันหมดในแต่ละวันเราก็สั่งเพิ่มอันนั้นเป็นปกติแล้วก็มีสินค้าใหม่ที่เรามานั่งวิเคราะห์ว่าสินค้าใหม่มีอะไรบ้างที่เราจะนำเข้ามาในแต่ละวันวิเคราะห์ด้วยข้อมูลจากการขายที่ผ่านมาเช่นโน้ตบุ๊กเนี้ยประสบการณ์จาก CPU รุ่นนี้ฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้ไซส์จอแบบนี้เนี่ยราคาประมาณนี้เนี่ยประวัติการขายเดิมเป็นยังไงหลังจากวิเคราะห์แล้วเราก็จะมีการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์เราทำงานร่วมกับทางแบรนด์เจ้าของแบรนด์ตัวอย่างเช่น Acer, Dell, Lenovo, HP แล้วก็ทำงานร่วมกับดิสทริบิวเตอร์ก็คือคนที่รับยอดจากแบรนด์มา JB เนี่ยเป็นอยู่ในส่วนของรีเทลเลอร์ทำงานร่วมกันในแง่ไหนบ้างเช่นมีการ forecast สินค้าร่วมกันว่าโอเคตัวเนี้ยน่าจะขายได้เยอะประสานงานให้เขาเอามาขายแล้วก็ทำงานร่วมกันในแง่ของ marketing มีการโปรโมทไปซื้อจอตัวนี้แถมแฟลชไดร์อย่างเงี้ยเมื่อลูกค้าไปที่หน้าร้านเห็นสื่อจากสื่อของแบรนด์เองและสื่อของหน้าร้านเราเองก็จะทำให้การเข้าใจตรงกันนะฮะเมื่อเราสั่งสินค้าเข้ามาเสร็จอย่างที่เห็นอันแรกเราก็มามีวางขายหน้าร้านทุกที่อยู่แล้วรวมถึงออนไลน์ด้วยซึ่งเราถือว่าเป็นดิจิตอลออนไลน์ก่อนขายเราก็จะมีการเอาสินค้ามาถ่ายรูปทำ360องศาขั้นตอนที่ใช้เวลามากก็คือขั้นตอนของการถ่าย360องศาคือเราอยากให้ลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเนี่ยถ้าซื้อบนออนไลน์เนี่ยสามารถทัชสกรีนบนหน้าจอและสามารถหมุนดูสินค้าได้ซูมขยายได้เพราะการถ่ายภาพต้องละเอียดนิดนึง1ชิ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นเราก็ไปไลฟ์สดในรายการเพื่อโปรโมทให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าโอเคสินค้าตัวใหม่เนี่ยเรามีวางจำหน่ายแล้วนะอันนี้คือเป็นขั้นตอนคร่าวๆในแต่ละวันสำหรับสินค้าที่จะเอาเข้ามาใน JB อันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราใช้นอกจากที่ให้ลูกค้าได้รู้โปรดักต์แล้วเนี่ยยังทำให้ตัวพนักงานเองเนี่ยพัฒนาศักยภาพได้โดยการดูไลฟ์และก็ตอบคำถามมันไม่ใช่แค่การไลฟ์ธรรมดานะก็ให้ได้ความรู้ได้ข้อมูลแล้วก็ได้สอนพนักงานได้ดูไปพร้อมๆกันว่าโปรดักต์ใหม่เป็นยังไงนักธุรกิจดิจิตอลที่ดีผมคิดว่าคุณสมบัติคือจะต้องมีความคิดเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาใช้ในธุรกิจตลอดเวลาบางทีอาจจะต้องออกไปศึกษาไปหาข้อมูลจากข้างนอกธุรกิจ IT เนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่เราจะดูธุรกิจคู่แข่งหรือธุรกิจเดียวกันเราสามารถแอพพลายจากธุรกิจอื่นๆเข้ามาใช้ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ต้องหล่อต้องดูเท่หมายถึงว่าในธุรกิจก็ต้องดูเท่ดูเก๋ด้วยไม่ใช่ว่าธุรกิจดูแล้วโอ้โหทำมา10ปีก็เหมือนเดิมนะต้องมีอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไม่ใช่แบบเดิมๆที่ผ่านมาคือหาพวกนี้เข้ามาเติมใหม่เรื่อยๆเจวีประสบความสำเร็จเพราะว่าผมได้ทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่ว่าเพราะเราชอบมันก็เลยทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะเรามีความสุขกับการทำงานไม่ได้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอยากพัฒนาบริษัทให้มันก้าวหน้าเกือบตัวไปเรื่อยๆเราไม่ได้คิดว่าวันแรกโหจะใหญ่เลยเรามาจากเล็กๆแต่เราเล็กเราเท่กว่าคนอื่นตรงที่ว่าเฮ้ยร้านเล็กร้านนี้ดูแล้วมีอะไรมีวิธีการคุยหรือมีเทคนิคการขายหรือมีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆการพรีเซนต์ทุกคนที่อยากจะทำธุรกิจอย่าให้มองว่าเราเริ่มได้อย่าเพิ่งไปคิดใหญ่คนมักจะคิดว่าเราไม่มีเงินหรอกทำไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้หรอกธุรกิจนี้มีละธุรกิจใหญ่ๆอยู่แล้วเช่นเราจะขายคอมตอนนั้นมีร้านคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆอยู่เยอะมากถ้าเราคิดท้อว่าโอ้โหเราไปสู้ร้านใหญ่ก็ไม่ได้ก็คงไม่มีเจวีวันนี้นะครับเพราะเราคิดจากเล็กๆแล้วค่อยๆทำตั้งใจทำผมว่าตรงนี้ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จเรื่องเวลาในการทำงานกับเวลาส่วนตัวของครอบครัวไม่กระทบกันครับเพราะว่าเราแบ่งเวลาชัดเจนเช่นเสาร์อาทิตย์พาลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยส่วนเวลาทำงานก็คือทำงานแยกกันชัดเจนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่มีอุปสรรคต่อการทำธุรกิจเลยเพราะมันอยู่ที่ผมว่ามันอยู่ที่ใจอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรเราก็พัฒนาอะไรอยู่ตลอดเวลาการทำงานทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกว่ามีความสุขเพราะว่าได้ทำสิ่งที่ชอบถ้าการใช้ชีวิตครอบครัว

สวัสดีค่ะนางสาวชวรัญอัฐสุวรรณนะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะคณะบริหารธุรกิจนะคะเรียนเกี่ยวกับอะไรก็คณะบริหารธุรกิจตามชื่อเลยค่ะเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจค่ะแต่ที่นี่นะคะมี5สาขาวิชาด้วยกันค่ะก็คือสาขาวิชาการจัดการค่ะสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศค่ะสาขาวิชาการตลาดค่ะสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินค่ะและสาขาที่ลี่ศึกษาอยู่นั่นก็คือสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลค่ะ

0: ดาลใจที่เรียนสาขานี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยว่าบ้านเป็นคนทำธุรกิจนะคะแต่กำลังจะหาอะไรใหม่ๆที่จะไปช่วยซัพพอร์ตทางธุรกิจที่บ้านก็เลยได้เลือกเรียนที่นี่ค่ะเป็นแรงบันดาลใจที่จะไปช่วยต่อยอดธุรกิจที่บ้านนะคะก่อนอื่นเลยหลักสูตรที่โดดเด่นใช่ไหมคะก็เรื่องดิจิตอลจะโดดเด่นมากแล้วก็ที่โดดเด่นจริงๆคืออาจารย์ค่ะคืออย่างอาจารย์เนี้ยจะบอกยอมรับมากๆเลยค่ะว่าเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างคุณภาพคุณลิตี้สุดๆแล้วก็ทำให้เด็กเข้าใจในหลักการเรียนการสอนมากขึ้นด้วยประสบการณ์ของอาจารย
1: ์สวัสดีครับผมนายกิจการจิตสวัสดิ์ครับกำลังศึกษาอยู่คณะบริหารธุรกิจครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลครับชั้นปีที่1ในการเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลเนี่ยเขาจะถามแล้วว่าหมายถึงจุดมุ่งหมายอ่ะเราคืออะไรเราต้องการทำธุรกิจแบบไหนสนใจในเรื่องอะไรถนัดด้านอะไรถ้าเราถูกใจกับตรงนั้นก็คือเราอยากไปถึงจุดนั้นนะครับเราก็เลือกเรียนที่นี่ครับ
2: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุพงษ์ วิรุฑาครับหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิตอลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับพอเราพูดถึงคำว่าธุรกิจดิจิตอลนะครับคนโดยส่วนใหญ่จะคิดว่าเราจะต้องรู้เรื่องของเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับแต่พอในวันนี้เองเนี่ยการจัดการธุรกิจดิจิตอลนะครับมันเป็นองค์ประกอบนะครับระหว่างการทำธุรกิจนะครับแล้วก็มีส่วนเสริมในเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับถ้าเรามองให้เห็นภาพเองเนี่ยนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับที่เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราจะคิดในเรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือคอมไซน์นะครับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับหรือในเรื่องของซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมนะครับเราจะมองในเรื่องของ ICT นะครับแต่พอเรามองในเรื่องของธุรกิจเองเนี่ยนะครับที่เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าจากตัวเทคโนโลยีนะครับมันจะเรียกว่าธุรกิจดิจิตอลนะครับก็จากที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของธุรกิจ IT แล้วก็กระบวนการคิดนะครับใน4ชั้นปีเนี่ยนะครับตลอดหลักสูตรเนี่ยเด็กนักศึกษาปี1เข้ามานะครับน้องๆก็จะได้เรียนในเรื่องของบริหารธุรกิจก่อนนะครับในชั้นปีที่1เพื่อเป็นการปูพื้นนะครับให้เด็กเข้าใจว่าไอ้ธุรกิจจะมีองค์ประกอบมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับจะเรียนในเรื่องของการจัดการนะครับเรียนเรื่องของ HR นะครับก็คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เรียนเรื่องของการเงิน financial นะครับเรียนในเรื่องของการตลาด marketing นะครับก็จะเรียนภาพในเรื่องของธุรกิจนะครับที่เป็นแขนขานะครับองค์ประกอบของธุรกิจแต่พอขึ้นชั้นปี2เองเนี่ยเด็กจะเริ่มนะครับลงลึกนะครับในเรื่องของกระบวนการคิดมากขึ้นนะครับเด็กจะได้รับโจทย์จริงๆนักศึกษาจะได้รับโจทย์จริงๆนะครับจากผู้ประกอบการข้างนอกนะครับที่

เป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วนะครับเอาแบบฝึกหัดจริงๆนะครับมาให้น้องๆลองคิดดูว่าตกผลึกดูว่าปัญหารูปแบบการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วยอะไรบ้างธุรกิจกำลังเจออะไรบ้างในชั้นปีที่2เด็กจะได้ปูพื้นเกี่ยวกับกระบวนการคิดทั้งหมดนะครับว่าต้นตอของปัญหานะครับวิธีการตั้งโจทย์ปัญหาวิธีการหาความต้องการของลูกค้านะครับวิธีการแก้ไขปัญหาของลูกค้านั่นคือปีที่2นะครับพอขึ้นชั้นปีที่3เด็กจะได้รับโจทย์เดิมนี่แหละนะครับแต่เป็นการต่อยอดนะครับในเรื่องของการที่พยายามจะหาโซลูชันนะครับหรือหาทางออกการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อไปตอบสนองนะครับธุรกิจที่ดำเนินอยู่จริงๆนะครับแล้วถ้าเด็กทำได้เด็กก็จะเกิดรู้สึกว่าได้ใช้องค์ความรู้จริงๆนะครับได้ใช้ความสามารถจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เรียนแค่ในตำราอย่างเดียวแต่เราจะมีโจทย์จริงๆจะไม่ได้เรียนแค่กรณีศึกษาที่เป็นกรณีศึกษาผ่านตัวอักษรนะครับแต่นี่คือเคสที่เกิดขึ้นจริงบนโลกนี้ในชั้นปีที่4นักศึกษาก็จะต้องคิดหรือสร้างสรรค์ไอเดียนะครับโดยการคิดบิสเนสโมเดลหรือว่ารูปแบบธุรกิจขึ้นมาซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ผสมผสานในเรื่องของธุรกิจดิจิตอลนะครับนักศึกษาก็จะได้ในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการก่อตั้งธุรกิจใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นบิสเนสโมเดลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซอร์วิสหรือการบริการในรูปแบบใหม่ๆนะครับเด็กก็จะได้เอาไปอินพรีเมนต์หรือทดลองทำจริงๆในตอนชั้นปีที่4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่ปูพื้นนะครับชั้นปีที่1เป็นเรื่องของทฤษฎีเรื่องปีที่2จะเน้นเรื่องปฏิบัติมากขึ้นแต่เป็นเรื่องของกระบวนการคิดนะครับการตกผลึกทางความคิดแล้วก็อันที่3คือการหาโซลูชันการตัดสินใจการแก้ปัญหาส่วนสุดท้ายปีที่4เด็กจะได้ implement นะครับ

0: จริงๆที่นี่ไม่มีการสอบเข้าแต่ว่าเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะได้เจออาจารย์อาจารย์ก็จะสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกันเรื่องแพชชั่นว่าทำไมเรามาถึงเรียนที่นี่อาจารย์โอเคมากที่ในการที่แบบเขาเรียกจูนทัศนคติของเด็กที่จะเรียกแบบดึงแพชชั่นของเด็กออกมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ในการจะเข้ามาคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาการจัดการธุรกิจดิจิตอลเนี่ยคือ1นะครับเราต้องมีความตั้งใจ2ครับคือต้องมีความมุ่งมั่น3ครับเราต้องเตรียมความรู้มาแน่นๆครับเพื่อที่จะสอบสัมภาษณ์ครับในการเข้าเรียนและ4นะครับก็คือความที่แบบมีใจรักในการเป็นผู้ประกอบการครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักธุรกิจดิจิทัลสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะบริหารธุรกิจสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
3: ความสุขของผมก็คือได้มาทำงานเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบได้คิดอะไรใหม่ๆได้เอาเทคโนโลยีที่คิดว่ามันใช่มันใหม่เอามาใช้กับธุรกิจเนี่ยคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรใหม่บ้างช่วงนี้เราจะเอามาใช้กับธุรกิจเราได้ยังไงคือบางทีเทคโนโลยีใหม่เนี่ยถ้าเราเอามาใช้ที่ถูกต้องเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากความภาคภูมิใจก็ภาคภูมิใจที่วันนี้ JB ก็เป็นที่รู้จักกับคนทั่วประเทศว่าเป็นร้านค้าไอทีอยู่ในระดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าค่อนข้างมากเป้าหมายของชีวิตผมอยากจะเกษียณอายุเร็วๆอยากจะโอเคให้บริษัทสามารถบริหารจัดการได้โดยพนักงานที่อยู่เราก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็อยากจะพาลูกไปเที่ยวไปพักผ่อนตามต่างจังหวัดอยากจะไม่มีกระท่อมเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดสักหนึ่งที่เป็นสวนเป็นป่าเป็นต้นไม้อะไรเงี้ยความสุขอยากจะเป็นแบบนั้นเป้าหมายอยากจะเป็นแบบนั้น

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยให้กับลูกๆรวมถึงพัฒนาการทางด้านสมองเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้ายังจำกันได้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่ชนะการประกวดโครงการประกวดคลิปสั้นโครงการของสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย0ถึง3ปีกันไปแล้วครั้งนี้ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่ชนะการประกวดนะคะในช่วงวัยระหว่าง3ถึง7ปีค่ะกับหัวข้อรู้จริงต้องลงมือทำนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะผู้ชนะการประกวดของเราทั้งนี้เป็นคุณพ่อค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อองค์อาจจิตพรหมนะคะหรือว่าคุณพ่อโอของน้องแบ่งปันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีน้องแบ่งปันด้วยนะคะแล้วก็อีก1ท่านค่ะเป็นนักวิชาการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆกับแล้วก็ให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้อบอุ่นเลยนะคะแล้วก็มีน้องน่ารักมาอยู่กับเราด้วยทีนี้ก่อนอื่นค่ะอยากถามคุณพ่อก่อนนะคะว่าตอนนี้น้องแบ่งปันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: ตอนนี้5ขวบกับ2เดือนครับ
0: 5ขวบ2เดือนคุณพ่อเลี้ยงเองเลยมั้ยคะหรือว่ามีพี่ผู้ช่วยมีพี่เลี้ยงคุณย่า
2: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพ่อกับแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงครับอยู่เขาทั้งวันนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วจริงๆคุณพ่อมีหลักการในการเลี้ยงดูหรือว่าที่ครอบครัวที่บ้านมีหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างที่ตามความคิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาเขาเต็มที่ครับอย่างผมเป็นในส่วนราชการครับแล้วก็แฟนก็ทำรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เราจะมีเวลาว่างก็วันทั้งวันจะต้องอยู่กับเขาครับมีกิจกรรมต่างๆหรือว่าช่วยกันทำโน่นทำนี่หรือเล่นสนุกอะไรด้วยกันตลอดเวลาครับ
0: ลงคลุกกันด้วยกันเลยนะคะทีนี้หัวข้อในการประกวดที่เลือกก็คือเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำทำไมคุณพ่อถึงสนใจในหัวข้อนี้คะ
2: ครับคือดูจากธรรมชาติของน้องแบ่งปันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ
0: จดจ่อมากเลยตอนนี้ก็สมองดีสร้างได้นะคะ
2: ถ้าอย่างตอนเขาเด็กๆเขาจะสนใจในเรื่องของพวกสีพวกรูปทรงนะครับก็จะพยายามหาอะไรที่มันที่เขาสนใจที่อยู่ในความใจเขามาให้เขาดูให้เขาเล่นนะครับพอถัดมาเขาจะสนใจเรื่องผลไม
0: ้
2: ก็คือจากประสบการณ์นะครับบางทีจะพาเขาไปโรตัสเขาก็จะไปถึงหยิบผลไม้มาหนึ่งลูกแล้วก็ใส่แล้วก็ชั่งกิโลคือเป็นความสุขของเขาครับว่าเขารู้จักผลไม้ชิ้นนี้เราก็หยิบไปเขาอย่างละลูกอย่างละลูกแล้วก็เอากลับไปที่บ้านทำอาจจะแช่หนังสือพิมพ์แล้วก็อธิบายเขาว่าวิธีการแช่หนังสือพิมพ์ทำไมอะไรอย่างนี้ครับแต่พอถัดมาในช่วงอายุประมาณ3ขวบเขาเริ่มจะสนใจเรื่องดวงดาวนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มแรกทีเดียวเขาสนใจมาจากอะไรแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตอนช่วงกลางคืนก่อนที่จะนอนเนี่ยครับหลังจากที่เขาเริ่มจะสนใจดวงดาวแล้วนะครับก็จะใช้วิธีเล่นไฟฉายก็คือเวลานอนก่อนที่จะนอนเขาจะ
0: ปิดไฟเลย
2: ใช่ครับคือเขาจะต้องขอให้เล่าเรื่องดวงดาวให้ฟังก็เป็นสมมติเอาก็คือว่าใช้ไฟฉายส่องบนเพดานนะครับแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์
2: อันนี้คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ไปเรื่อยจนจบในเรื่องของสื่อจักรวาลเขาก็จะยอมที่จะนอนนะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่าแบบนั้นเขาก็จะไม่นอน
0: ดีจังเลยนี่พี่นั่งอยู่ข้างๆนักดาราศาสตร์ตัวน้อยนะคะเนี่ยพบกับคุณพ่อซึ่งจริงๆดูเหมือนคุณพ่อก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้เก่งเป็นคนที่เล่านิทานให้กับลูกทุกครั้งก่อนนอนด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาล้วงเคล็ดลับจากคุณพ่อกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากเรียนถามคุณหนูค่ะถึงเรื่องของหลักการ BB เองที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะสำหรับแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในวัยที่เราเรียกว่าช่วงประถมวัยนะคะคือก่อนที่จะถึง7ขวบนะคะหรือก่อนที่จะเข้าป.1นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในวัยนี้เนี่ยค่ะจะมีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ด้วยผัสสะหรือว่าสัมผัสเนี่ยเยอะมากนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังเสียงการชิมรสการดมกลิ่นหรือว่าการสัมผัสด้วยกายสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเด็กเนี่ยพอเห็นอันนี้ได้ลองได้หยิบได้จับได้ต้องเขาก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่3ขวบแล้วสนใจเรื่องดวงดาวแต่พอสนใจเรื่องดวงดาวเนี่ยคุณพ่อเริ่มใช้สื่อบางอย่างซึ่งตอนนั้นคุณ

0: าจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเองกำลังใช้สื่อการเรียนรู้อยู่นะคะส่องไฟฉายไปสมมุติอันนี้คือดวงอาทิตย
1: ์
0: อันนี้ดวงจันทร์อันนี้ดวงดาวดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวอังคารนะคะแล้วเล่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรับสารเข้ามาสู่สมองของเขาแบ่งปันเริ่มเอ๊ะใช่หรือเปล่าคุณป้าพูดใช่นะ
1: คะ
0: ก็คือว่าในส่วนที่เขารับสารเข้ามาก็คือเรื่องที่คุณพ่อเล่าภาพแสงสว่างต่างๆที่ไฟฉายส่องไปแล้วเห็นการเรียงลำดับต่างๆของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พวกนี้เขารับหมดนะคะทุกอย่างรับเข้ามาหมดเลยรับเข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยแบ่งปันก็จะค่อยๆเริ่มมันน่าสนใจมันจำได้แล้วเขาก็จะค่อยๆขยับสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
2: รู้ลึกมากขึ้น
0: ใช่ใช่จากการที่เราเขาเรียนรู้ด้วยความไม่ตั้งใจคุณพ่อเล่านะคะจดจำได้จากสื่อที่คุณพ่อใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมมาถึงวันนี้เขาถึงได้สนใจเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้น
1: อย่างคุณพ่อเองก็เป็นเรียกว่าที่บ้านของน้องแบ่งปันก็สนใจเรื่องของหลักการ BBL ด้วยมีการนำหลักการนี้มาใช้กับน้องแบ่งปันหรือว่าเด็กๆในครอบครัวยังไงบ้างคะ
3: ก็คืออย่างสำคัญก็คือเรื่องของการให้เวลาของเขานะครับแล้วก็คือจะสังเกตความสนใจของลูกครับว่าเขาสนใจเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเขาสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาอาจจะเป็นสื
1: ่
3: อหรืออาจจะเป็นการพาไปที่ที่เขาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นต่อมความสนใจของเขาให้มันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเขาสามารถที่จดจำแล้วก็อาจจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังได้นะครับทีนี้พอจริงๆผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์อะไรนะครับแต่อาศัยว่าเราอยากที่จะสอนลูกอยากที่จะบอกลูกก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนเป็นการเรียนควบคู่ไปกับลูกครับทีนี้อันไหนที่เรายังไม่รู้ก็ต้องไปเปิดหนังสือหาอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาบอกเขาแล้วเขาฟังทีนี้พอเขาเริ่มจะฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดแล้วก็บางครั้งเขาก็ตัดสินใจบางทีอยู่ดีเขาอาจจะบอกว่าอยากจะวาดรูประบบสุริยะนะอยากจะผลิตดาวเสา
1: ขอคุณพ่อเองเลยนะคะ
3: ใช่ครับใช่ครับก็มีหลายครั้งที่เป็นอย่างนั้นครับ
1: โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากผัสสะหรือว่าการสัมผัสการได้ลงมือทำจริงๆแล้วของคุณพ่อกับน้องแหม่มปันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นออกมาสู่โลกความเป็นจริงได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันใน VTR ชุดนี้เลยค่ะ

0: คือถ้าเขาว่างเขาจะเอาพวกลูกบอลหรืออะไรมาเรียงเป็นดวงดาวต่างๆแล้วก็จะบอกว่านี่คือดาวอะไรดาวอะไรแต่ส่วนใหญ่ภาพประกอบที่ใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือปกติจะชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยครับแต่อันนี้ก็ลองเขียนเป็นสักแล้วก็ให้เข้าหัวข้อแล้วก็รูปที่พอจะมีเนี่ยครับมาแมทช์ให้เป็นเรื่องราวครับ
1: มันตื่นเต้นนะครับเวลาที่ได้เห็นกาแล็กซีรูปร่างต่างๆผมหาแผ่นการ์ตูนหรือสารคดีเรื่องระบบสุริยะบางทีก็เสิร์ชจาก YouTube แล้วมานั่งดูด้วยกันเลยแผนที่ดวงดาวแผ่นใหญ่ยักษ์กำลังลดราคาผมเลยซื้อกลับมาบ้านชวนเหมือนปันปูลงบนพื้นและนอนกลิ้งไปมาแล้วผมก็อ่านชื่อดาวให้ฟังได้ผลครับนานมันเข้าแกก็จำชื่อ
2: แล้วดาวดวงใหญ่ๆนั่นนะครับ
3: ดาวจูปิเตอร
0: ์ดาวอะไรนะครับ
3: ดาวจู
0: ปิเตอร์
2: ดาวพฤหัส
0: จูปิเตอร์
2: พฤหัสจูปิเตอร์อ๋อ
3: เป็นแสงไฟไว้ขึ้น
2: นั่นมูน
4: เขาเดี๋ยวมูนเหรอลูก
2: ม
4: ูนพระจันทร์ค่ะ
0: อันนี้ตอนไปท้องฟ้าจำลองครับ
2: ค่ะ
0: แต่ก็มีอยู่ครั้งนึงที่ไปสระบุรีพอดีลองค้นจากอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่ามีสวนดาราศาสตร์ที่สระบุรี
2: ค่ะ
1: ผมหาของเล่นที่เสริมความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะและมักจะมาเล่นด้วยกันเสมอครั้งหนึ่งคุณครูให้ทำงานประดิษฐ์ผมถามว่าอยากทำอะไรน้องบอกว่าอยากทำดาวเสาร์เราก็ช่วยกันทำจนสำเร็จจนได้ยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมแบ่งปันชวนผมสร้างระบบสุริยะซะงั้นผมเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์เน้นวัสดุเหลือใช
0: ้แต่นี่ช่วงปิดเทอมครับ
4: ใช้ลังของเหลือใช้มาสร้างระบบสุริยะ
0: ใช่
4: กันเองเลย
0: อันนี้คือเขาร้องขอที่จะทำเองครับคืออยู่ดีเขาแบบว่าอาจจะเล่นอย่างอื่นจนเบื่อแล้วมาทำระบบสุริยะขั้นเถ
1: ิดความรู้จักการเล่นสนุกไปโดยอัตโนมัติและอินจัดถึงขั้นอยากเป็นนักบินอวกาศโน่นเลย
4: โอ้โหก็จะเห็นว่าจริงๆในทุกกิจกรรมคุณพ่อก็จะคอยส่งเสริมนะคะ

0: ต่อยอดจากจุดที่ลูกสนใจจริงๆแล้วพี่หนูได้ชม VTR แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิทยาของน้องแบ่งปันของเราค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อนี่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนรู้สำหรับน้องแบ่งปันมากๆเลยนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะจะต้องสังเกตให้เห็นว่าเขาสนใจตรงนั้นแล้วเอื้อเขาท้าทายเขานะคะพาเขาไปสัมผัสสถานการณ์จริงพี่เข้าใจว่าน้องแบ่งปันเนี่ยจะชอบเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้พาเขาไปดูอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นได้สัมผัสอะไรมากขึ้นพาไปท้องฟ้าจำลองพาไปศูนย์ดาราศาสตร์นะคะพาไปหลายที่เลยอ่ะแล้วน้องก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้สัมผัสได้เห็นจริงมากขึ้นการที่เขาร้องขอว่าผมจะทำระบบสุริยะมันไม่ใช่แบบคือปกติแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นจดจ่อแต่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าน้องแบ่งปันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อนะคะเป็นคนที่โฟกัสเพราะฉะนั้นเขาร้องขอว่าเขาจะทำระบบสุริยะแสดงว่าเขาสนใจจริงๆแล้วเขาก็ลงมือทำแล้วทำได้ด้วยช่วยกันทำกับคุณพ่อใช่ไหมคะระบายสีเองนั่งระบายสีเองวางของวางตำแหน่งต่างๆเองตรงนี้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสั่งสมมาตลอดนะคะแล้วก็มาจากอารมณ์ที่ขับเคลื่อนให้เขาอยากจะเรียนรู้ตรงนี้อยากจะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบ่งปันพอทำระบบสุริยะแล้วชอบไหม
0: ได้ลงมือทำเองเลยอะค่ะ
2: ชอบไหมครับ
1: ชอบไหมคะ
2: ชอบไหมครับ
0: ชอบค่ะ
1: สุดยอดเลยใช่ไหม
0: ค่ะนี่ตอนนี้กำลังจินตนาการเดี๋ยวจะสร้างระบบสุริยะแล้วค่ะเห็นเล็งไว้อยู่นานแล้วด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะทุกๆการเรียนรู้นั้นสามารถต่อยอดแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกรักของเราด้วยนะคะช่วงหน้าเราจะมาดูนะคะว่าหลักการของ BBL นั้นช่วยเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงการต่อยอดต่างๆให้กับประสบการณ์ดีๆให้กับลูกรักของเราได้อย่างไรในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชมคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 3-6 ปีในเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำหรือว่า active learning นั่นเองนะคะช่วงนี้เจาะลึกแล้วก็พูดคุยรวมถึงล้วงเคล็ดลับจากวิทยากรและคุณพ่อของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการของ BBL ในการที่จะช่วยต่อยอดช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็เต็มที่นั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหูหนู
1: ในหัวข้อที่คุณพ่อส่งเข้าประกวดนี่นะคะก็คือรู้จริงต้องลงมือทำตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยมันเข้ากับหลักของการพัฒนาสมองยังไงกับการลงมือทำกับการไม่ได้ลงมือทำเรียนนั่งเรียนอยู่เฉยๆได้ไหมฟังคนบอกมาได้ไหมตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า passive learning นะคะ passive learning ก็คือการที่เรียนรู้ทางเดียวคือรับเข้าแต่ไม่ได้แสดงออกแต่ active learning เนี่ยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่า active learning เนี่ยมันดีกว่า passive แน่นอนนะคะคราวนี้ในส่วนของ active learning เนี่ยนอกจากการที่เราให้เด็กลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าอ่ะแบ่งปันวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบสุริยะเพราะฉะนั้นหนูมานั่งทำระบบสุริยะแบบนี้ไม่ active นะคะเพราะว่าแบ่งปันไม่ได้แบ่งปันเลยใช่
0: ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคะอารมณ์ที่จะร่วมกับกิจกรรมน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะ active learning กันจริงๆหรือว่าเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงๆสิ่งที่ทำนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเด็กเองเด็กสนใจเองนะคะ
0: ตอนนี้อยากลุกไปทำแล้ว
1: ถูกต้องค่ะ
0: ปกติน้อง active อย่างนี้ตลอดเวลาเลยไหมคะคุณพ่อ
2: จริงๆเยอะกว่านี้นะครับ
0: ค่ะ
2: เ
0: ด
2: ินทุ่งตื่น
0: ตอนนี้ป่วยอยู่เหมือนพี่นนท
2: ์
0: เนาะก็น้อยหน่อยนี่น้อยแล้วนะ
2: ครับน้อยหน่อยอย่างปกติเวลาที่คือธรรมชาติของเขาจะไม่ชอบให้ใครบังคับครับทีนี้มันค่อนข้างยากในการที่จะชักจูงเข้ามาให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นศิลปะนะครับอย่างเช่นทำกันบ้านง่ายๆนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเล่นกับเขาก่
0: อ
2: นเล่นอย่างเช่นเรากำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นก่อนเอาไปหยิบหัวหอมหรือผลไม้มานับให้เขาดูว่ามีกี่ผลกี่ผลนะครับมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วก็ค่อยๆพาเขาไปสู่กันบ้าน
0: ค่ะโอ้หนูเจอปัญหาเหมือนกันลูก4ขวบครึ่งเรียกทำกันบ้านเมื่อไหร่ลุกหนีเดินวนรอบห้องทำนู่นทำนี่ไม่สนใจเลยยืนร้องเพลงเฉยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะจูงลูกมาช่วยกันทำกันบ้านมาเล่นเกมกันดูเหมือนชอบจ่ายตลาดด้วยนะคะคุณพ่อก
2: ็
0: ออกจากเรื่องที่เขาชอบนำสู่การบ้านที่สอดคล้องกันแบบน
2: ี
0: ้ค่ะ
1: ว่าเราบอกแล้วว่าสมองเด็กเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอารมณ์นะคะการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยขึ้นอยู่

0: กับอารมณ์เป็นใหญ่เลยถ้าอยากเรียนลิมบิกเปิดสมองเบิกบานอะไรอะไรก็เรียนได้
1: นำด้วยความสนุกก่อนเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเราเรียกว่าเปิดสมองหรือที่คุณหมอประเสริฐชอบพูดว่าเราต้องเปิดสมองเด็กก่อนให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะให้เขาเรียนรู้ได้ถ้าเกิดสมองเขาปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฉันไม่ทำจบเลยไม่เรียนนะคะเพราะนั้นการที่คุณพ่อชักจูงหรือว่าโน้มน้าวให้เข้ามาสู่เรื่องที่มันสนุกก่อนที่เขาสนใจก่อนเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได
1: ้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงใน VTR ชัดเจนมากเลยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเล่าแค่เนื้อเรื่องใน VTR ไม่เกิน3นาทีฟังดูแล้วโน้ตเองเป็นผู้ใหญ่ยังฟังแล้วเคลิบเคลิ้มติดตามไปตลอดเรื่องเลยแสดงว่าคุณพ่อก็เหมือนได้เล่าเรื่องต่างๆให้กับน้องบ่อยๆหรือแม้แต่เรื่องนิทานเองยังไงบ้างไหมคะมีเคล็ดลับในเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
2: จริงๆแล้วมันจะเริ่มจากการที่เราต้องหาข้อมูลให้ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังบางทีเราอาจจะมีหนังสือนิทานหรือหนังสือตำราอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องอ่านให้เขาฟังทุกบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องทำความเข้าใจมันแล้วก็บอกให้เขาฟังเขาถึงจะแบบเข้าใจแล้วก็อาจจะไปพูดให้กับเพื่อนหรือคนอื่นได้นะครับ
1: อย่างแบ่งปันสนใจเองเรื่องดาราศาสตร์เน
2: ี้
1: ยคุณพ่อจริงๆตอนแรกอาจจะไม่รู้อะไรเยอะมากรู้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกแต่ว่าก็ไปเหมือนหาข้อมูลมาเองแล้วก็จะได้เล่าให้เขาฟังอย่างน้อยช่วงเวลาของช่วงเวลาเล่านิทานก่อนนอนอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเวลาคุณภาพมากเลยนะคะ
0: จะสังเกตนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบฟังซ้ำนะคะใช่ไหมคะคุณพ่อ
1: ยิ่งช่วง 2-3 ขวบนี้นิทานหนึ่งเรื่องเกินร้อยรอบนะคะ
0: ถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาสนใจสมมติแบ่งปันสนใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาจะรอเลยคุณพ่อเล่าเรื่องนี้คุณพ่อเล่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆชอบฟังซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าสมองเขาทำงานแบบนั้นนะคะในการที่สมองเนี่ยส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันจะไปหาเรื่องราวที่เขาสนใจหรือที่เขาได้รู้มาแต่ยังรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงรู้ไม่ลึกนะคะจะพยายามที่จะหาวงจรตรงนั้นมาเชื่อมต่อกันในสมองของเขาให้มันเป็นเรื่องราวที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเด็กจะชอบฟังซ้ำยิ่งซ้ำเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เรื่องราวที่ครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะแบ่งปันก็จะจดจำตอนนี้จดจำไปเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คุณยายฟังเล่าให้พี่ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอเล่าให้ฟังปุ๊บวงจรสมองจะทำงานอีกก็คือจะซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปเรื่อยๆจนเขาจำได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเอาไปเล่าซ้ำเล่าให้คนอื่นฟังได้เนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นวงจรของความจำทำงานละนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เล่าให้เขาฟังแล้วเขาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเราชักชวนเขาเนี่ยวงจรความจำทำงานละเขามีความจำอยู่ข้างในละเราเริ่มชักชวนเขามาทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อยอดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาต่อยอดขึ้นไปเขาก็จำอีกเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกตรงนี้ก็วงจรความจำก็จะหนาแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเราถึงได้บอกว่าทำไมการที่เราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเนี่ยมันสำคัญเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญมากกว่าแค่การฟังอย่างเดียว
1: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อจะมีคำถามถามวิทยากรของเราด้วยเชิญเลยนะคะ
2: คืออย่างที่บอกไปตะกี้นะครับเขาจะในแต่ละช่วงอายุเขาจะสนใจแตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยเขาจะพวกรูปร่างรูปทรงเนี่ยสนใจมากแล้วก็ผลไม้แล้วมาช็อตนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบสุริย
1: ะ
2: แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สนใจล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของผีเสื้อเรื่องของแมลงคือมันมีอยู่ครั้งที่คุณครูพาไปดูสวนผีเสื้อครับเขากลับมาเขาก็อยากจะไปอีกอยากจะไปอีกแล้วก็แต่ละครั้งก็จะวาดเป็นแบบวงจรชีวิตของผีเสื้อครับว่าจะเริ่มจากเป็นไข่เป็นไข่ลองวาดผีเสื้อให้พี่ก็ดูสิผีเสื้อจะวาดเป็นใบไม้แล้วก็มีไข่แล้วก็เป็น
1: นอน
2: เป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื
0: ้
2: อทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทำให้เขากระตุ้นเขาก็คือก็คงเป็นวิธีเดิมครับคือว่าพาไปดูที่สวนผีเสื้ออีกไปแล้วไปอีกนะครับหรือ
1: ล่าสุดเก็บหนอนมาเลี้ยงเองเลยค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ยังไม่ได้ขนาดไหนครับ
1: แล้วเด็กๆจะชอบมาก
2: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดเขาก็อยากจะไปในสวนยางซึ่งมันมีพวกผีเสื้ออะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็อย่างที่ไปสวนรถไฟก็จะไปดูที่ตรงพงหญ้าไปดูแมลงต่างๆผีเสื้อตั๊กแตนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะ

0: คอยบอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนี่คือเนี่ยนี่คืออะไรทีนี้พอเขาดูแล้วเขาเริ่มจะจดจำแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะกลับมาวาดแบบนี้ครับเวลาว่างเขาจะหดไปกับการวาดวัฏจักรชีวิตของผีเสื้ออะไรพวกนี้ครับ
1: ดีจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่โน้ตลองเล่าเพราะว่าอย่างที่บ้านเองลูกสนใจหนอนตัวไหนก็เก็บมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะเอาใบไม้ต้นที่เขาอยู่เนี่ยแหละค่ะมาเก็บไว้หน่อยเขากินค่อยกินก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเป็นดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแล้วก็ปล่อยเขาไปโอ้โหเด็กๆจะจำได้ดีแล้วก็ติดใจมากเลยค่ะ
0: ถ้าอย่างไปตอนนี้คือยังแค่ไปดูนะครับแล้วก็อาจจะไปธรรมชาติที่มันมีพวกเนี้ยเขาก็จะดูแต่ว่าถ้าเก็บมาเลี้ยงได้ยังอาจจะต้องกลับไปลองดู
1: ง่ายไม่ยาก
0: ครับแต่กลัวมันจะตายครับเดี๋ยวทรมานสัน
2: ก็อย่างที่คุณพ่อพูดนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวก่อนคือเขาเห็นอะไรที่มันรู้สึกแบบว่าเราสายตาเขาเราใจเขาก็สนใจเขาอยากจะเรียนรู้นะคะก็สิ่งที่ใกล้ตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มที่รูปทรงก่อนเริ่มที่ผลไม้ของที่ชอบทานตอนนี้พอไปเห็นอะไรสวยๆเป็นลวดลายนะคะก็อย่างผีเสื้อเนี่ยมีลวดลายมันมีความมหัศจรรย์ของมันอยู่เขาก็สนใจเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้คราวนี้จะเห็นได้ชัดว่าแบ่งปันเนี่ยจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มันเป็นวงจรที่ชัดเจนมากก็คือว่าพอฟังมาพอเห็นมาอยากจะเล่าต
1: ่ออ
2: ยากจะเล่าต่ออยากจะวาดออกอยากจะแสดงสิ่งที่เขารู้ออกมาให้คนอื่นเห็นตัวนี้คือการตอกย้ำวงจรของการเรียนรู้และความจำยิ่งเขาฟังมาเท่าไหร่เล่าไปเท่าไหร่เล่ามากเท่าไหร่เขาก็จำได้มากเท่านั้นจะเข้าไปสู่วงจรความจำระยะยาวมากขึ้นยิ่งเขาเห็นมาเท่าไหร่เขาวาดลงไปวาดด้วยความเข้าใจวาดด้วยสิ่งที่เขาจำได้ออกไปนะคะ
1: จำเป็นภาพอย่างนี้
2: ถูกเขาก็จะยิ่งจำได้มากขึ้นถ้าเขาวาดวงจรชีวิตของผีเสื้อจากไข่ไปเป็นหนอนไปเป็นดักแด้ไปเป็นผีเสื้อยิ่งเขาวาดออกมาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจำวงจรอันนี้ต่อไปแบ่งปันอาจจะเป็นกีตะนักกีตวิทยาก็ได้อาจจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงต่างๆก็ได้นะคะคนพบแมลงมากมายก็ได
1: ้
2: เพราะว่าเริ่มจากวงจรเล็กๆตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เองเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ลูกอยากจะถ่ายทอดจากที่เขาได้เรียนรู้มาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้นด้วย
2: เด็กบางคนเล่าไม่เป็นแต่เขาแสดงออกได้เขาชอบแสดงบทบาทสมมุติ
1: ค่ะ
2: ไปเห็นผีเสื้ออยากจะเป็นผีเสื้อ
1: บินใหญ่เลยที่บ้านเลย
2: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจรับรู้ว่าอ๋อลูกกำลังพยายามจะเล่าหรือว่าเรียนรู้อะไรหรือว่าบอกสิ่งที่เขาเรียนรู้กับเราไม่ใช่ว่าลูกทำไปไม่ได้มีเหตุผลอะไร
1: ค่ะจังเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหนูนะคะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ active learning การที่เราจะจุดประกายให้ลูกเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆเรื่องรอบตัวจากการลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
2: ค่ะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับการที่เราจะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องสังเกตให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่ลูกเราชอบเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่คุณพ่อโอคุณพ่อองอาจเนี่ยได้สังเกตเห็นจากแบ่งปันว่าเขาชอบอะไรจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอาจจะพาเขาไปสู่สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองสถานที่จริงไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่รู้เรื่องนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาได้แสดงออกการสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแสดงออกด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการลงมือทำลงมือปฏิบัติหรือว่าจะเป็นการบอกเล่าก็ได้หรือจะเป็นการแสดงท่าทางเด็กบางคนอาจจะชอบวาดภาพแบบแบ่งปันนี่ก็ชอบวาดภาพทำสถานการณ์จำลองทำโมเดลจำลองอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่สไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสนใจก็คือลูกเราชอบอะไรนะคะลูกเรามีความถนัดด้านไหนแสดงออกแบบไหนนะคะแล้วตามเขาให้ทันเอื้อต่อการเรียนรู้ของเขาเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่เอื้อเท่านั้นพอสนับสนุนเขาให้โอกาสเขาและที่สมองดีเนี่ยสร้างได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำ
1: เริ่มต้นที่ครอบครัวของเราจากตัวคุณพ่อคุณแม่เองเลยนี่เท่าที่เห็นนะคะก็ดูน้องแบ่งปันละเอียดมากอย่างดอกไม้เขาวาดจากดอกเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอย่างนี้ด้วยนะคะคุณพ่อฝากอะไรเล็กน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นเคล็ดลับดีๆด้วยนะคะ
0: ก็สิ่งที่อยากได้ฝากก็คือผมคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับคือพ่อแม่ค่อนข้างจะต้องมีจิตวิทยาในการดึงใจลูกนะครับแล้วก็เวลาเป็นสิ่งสำคัญครับคื

0: คนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วอย่างผมกับภรรยาเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็คือก็คุกคีกับเขาครับคือหากิจกรรมที่ต้องทำกับเขาแล้วก็บอกรักเขาบ่อยๆนะครับกอดเขาบ่อยๆตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังกอดยังหอมกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องความเอาใจใส่นะครับอันนี้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณพ่อโอของเรานะคะคุณองอาจจิตพรหมแล้วก็น้องแบ่งปันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแบ่งปันยังวาดดาวกระจายสุริยะกันอยู่เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของสมอดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมมาพบกับครอบครัวนะคะที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดแล้วก็เป็นผู้ชนะการประกวดในช่วงวัยที่โตกว่านี้นั่นก็คือ 7-9 ปีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็สนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับคุณหูหนูนะคะวิทยากรของเราแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องแบ่งปันแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
4: ่หนูดีทำได้
3: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได
3: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้
3: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได
3: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได
3: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
4: หนูดีทำได
3: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได้
3: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
4: หนูดีทำได
3: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
4: หนูดีทำได
3: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
4: หนูดีทำได้
3: หนูดีทำได้

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สิวเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวนะเป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนแล้วไขมันนั้นน่ะมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็น
1: ยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลามันโดนอากาศมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
0: โอเคพอไปได้
2: เข้าใจเลยนอนดึกอะไรเงี้ยทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
1: อย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
2: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
0: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆนี่ไม่จริงทั้งนั้นนะคะ
1: อย่างน้องเมย์ของเราเนี่ยค่ะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
2: โอ้ยค่ะ
1: อาถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายถาวรได้ไหมคะ
0: คำตอบคือต้องบอกว่า
3: สวยหล่อขอเสิร
1: ์ฟสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบกลับมาแล้วกับซาร่านะคะรายการนี้จะพาทุกคนนะคะไปสืบหาความจริงเกี่ยวกับความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจรดเท้าในสวยหล่อขอสืบทุกปัญหาความสวยหล่อที่เกิดขึ้นจะได้รับการไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยความสวยหล่อและใน EP นี้นะคะความสวยหล่อเราจะเข้าประเด็นกันที่ว่ารูขุมขนกว้างที่ทุกคนมองข้ามโอ้โหฟังแบบนี้แล้วนะคะรูขุมขนของเรามันกว้างขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการรักษายังไงวันนี้เราจะไปสืบหาข้อมูลต่างๆซึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีมากเลยทีเดียวนะคะที่มีคนสงสัยกันเข้ามาในเรื่องของรูขุมขนไม่ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ที่นอนดึกแล้วรูขุมขนกว้างรูขุมขนกว้างเนี่ยเพราะการกดสิวหรือเปล่าจริงหรือไม่รักษารูขุมขนด้วยการล้างน้ำเย็นการเอาน้ำแข็งประคบสามารถช่วยลดรูขุมขนได้หรือเปล่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้จริงหรือไม่โอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะบอกเลยว่าประเด็นรูขุมขนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจกันได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันมาติดตามกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลจากการสืบค้นของพวกเรานั้นจะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนและวันนี้ก็ยังมีแขกรับเชิญสวยหล่อและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยอธิบายข้อสงสัยนี้ให้กระจ่างกันอีกด้วยค่ะบทสรุปของข้อสงสัยนี้จะถูกไขออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
1: กลับเข้าสู่เบรก2นะคะเราจะมาไขคดีกันที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้หรือเปล่านะคะกับหลายๆประเด็นที่เราไปสืบหามาทางอินเทอร์เน็ตวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเป็นโจทย์ช่วยซาร่ามาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้ค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราค่ะน้องไมค์ธนพรรัตนสสิวิมลค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้น่ารักสดใสเหมือนเดิม
2: นะคะ
1: แน่นอนที่สุดรูขุมขนกว้างนี่หลายๆคนมองข้ามกันในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเห็นประจำอยู่แล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ปัจจุบันนี้พอเราอยู่ในประเทศไทยของเราอากาศมันร้อนทำไมมันถึงเกิดขึ้นคะรูขุมขนกว้างนะคะคุณหมอ
0: ก็คือรูขุมขนกว้างเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องซึ่งคนให้ความสนใจแต่ว่าเรายังไม่เคยมีงานวิจัยศึกษาชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พูดให้ฟังง่ายๆก็คือว่า1เกิดจากผิวของเราเกิดมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเช่นถ้าผลิตไขมันเยอะรูขุมขนมันก็ต้องมีทางระบายไขมันเนาะมันที่ระบายไขมันมันก็อาจจะต้องกว้างขึ้นอันที่2ก็คือที่ไม่ใช่เป็นแบบจากกําเนิดหมายความว่าจากผิวของเราเนี่ยก็คืออายุคอลลาเจนรอบๆรูขุมขนมันเสื่อมมันก็เหมือนกับห้อยตกลงมามันก็ถ่างรูขุมขนทําให้เรามองเห็นรูขุมขนมากขึ้นใหญ่ขึ้นก็คือเป็นตามอายุและเป็นตามธรรมชาติของผิว
1: กรรมพันธุ์แล้วก็อายุของผิวเพราะว่าอย่างน้องเมย์ของเราเนี่ยฮะเนียนกริบเลยแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยนะคะนอกจากรูจมูกอย่างเดียว
2: โอ้ยค่ะ
1: เราไปทำอะไรมาทำไมหน้าเนียนขนาดนี้
2: ความที่เราแบบเราเป็นอินฟูด้วยมันก็จะมีเทคนิคเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องสำอางอะไรพวกแบบเบอร์รูขุมขนเราก็บำรุงหนักเครื่องสำอางแล้วก็ต้องใช้เทคนิคเบอร์รูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดมันแค่เหมือนเฉพาะหน้าเราก็เคยได้ยินนะว่าแบบนอนดึกอะไรเงี้ย

0: ทำให้รูขุมขนกว้างด้วยคือไปเสิร์ชอะไรเยอะมาก
1: มัน
0: จริงหรือเปล่าอะคะ
1: ในอินเทอร์เน็ตก็บอกเยอะนะคะอย่างเฉพาะเรื่องครีมนิดนึงเข้าสู่เรื่องครีมก่อนเพราะว่ามันมีบางตัวที่เขาบอกว่าทาปุ๊บอีกวันนึงจะแบบกระชับ
0: กระชับปั๊บฟูปั๊บ
1: มีไหมคะคุณหมอ
2: ไม่มีค่ะไม่จริงค่ะตอบได้เลยอะไรที่เร็วๆนี้ไม่จริงทั้งนั้นนะคะค่ะ
1: แล้วมันมีส่วนช่วยไหมคะอย่างน้อยในเรื่องของการทาครีมบำรุงที่จะช่วยให้รูขุมขนกระชับอะไรอย่างเง
2: ี้ยจริงๆพูดง่ายๆก็คือ1ธรรมชาติผิวอันที่2คืออายุมากขึ้น
1: ค่ะ
2: ถ้าครีมนั้นมีส่วนช่วยชะลอวัยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยรูขุมขนได้ด้วยค่ะ
1: แต่ไม่มีแบบว่าทาวันนี้ปึ๊บพรุ่งนี้รูขุมขนกระชับ
2: อันนั้นอาจจะเหมือนแบบว่าซีลคือปิดรูขุมขนคืออารมณ์เสมือนเมคอัพมากกว่า
1: ใช่เพราะมันจะมีพวกเครื่องสำอางพวกพรามเมอร์ใช่ไหม
0: พรามเมอร์อะไรเงี้ย
1: ที่ทาก่อนแต่ง
0: ใช่
1: มันก็จะช่วยให้รองรองพื้นและหน้าเนียนขึ้นแต่พอล้างออกมาปุ๊บก็ฮัลโหล
0: ฮัลโหลเซย์ไฮกับรู
1: ใช่ครับโอ้นึกว่าอยู่ราชบุรี
0: อะไรที่เนี่ย
2: ราชบุรีมีรูเหรอ
0: ก็อยากจะตอบมุกแต่ว่าไปไม่ถูกเหมือนกัน
1: พี่ขอโทษไม่หาแล้วก็เสียเวลาด้วยมาถึงในเรื่องของสิวดีกว่าว่าอะไรที่เป็นเรื่องของการกดสิวหรือแม้แต่กระทั่งเคยลอกผิวเสี้ยนไหม
0: เคยบ่อยมากสนุก
1: ยังไง
0: เป็นคนโรคจิตชอบแบบลอกแล้วมานั่งดูแบบวิสิวชินเยอะ
1: ที่มันเป็นแบบว่าตัวดึงใช่ไหมคะหนูลอกส่วนไหนบ้างทั้งแค่จมูก
0: หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะเป็นคนที่จะมีแบบพวกสิวเซียนตรงจมูก
1: เพราะมันผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าสามารถลอกได้เลยหรือบางคนหนูเคยใช้แบบออร์แกนิกเลยนะใช้ไข่ขาวแล้วก็เอามาทาหน้าก่อนแล้วก็เอาสำลีอ่ะมาโปะๆๆลั่นแข็งพอแข็งสักพักนึงแล้วก็ดึงฟรีซออกมาไม่ใช่แค่สิวเซียนนะ
0: น้ำ
1: คล
0: ุ
1: ทั้งขนด้วยขนอ่อนเนี้ยออกมาหมดเลยเนี่ยคุณหมอถามคุณหมอเลยตรงนี้ว่าการกดสิวหรือว่าการลอกสิวเซียนเนี่ยมันทำให้รูขุมขนกว้างขึ้นจริงไหมคะ
2: จริงๆแล้วไม่ค่ะมันเป็นแค่ชั่วคราวมันก็เหมือนกับเราแค่เอาไข่สิวเซียนจริงๆเราตั้งชื่อว่าสิวเซียนเนาะแต่จริงสิวเซียนเนี่ยไม่ใช่สิวนะเป็นไขมันที่อยู่ในรูขุมขนเราตามธรรมชาติแต่ทำไมทำไมบางคนมองเห็นทำไมบางคนมองไม่เห็นก็ถ้ารูขุมขนมันมีขนาดใหญ่แล้วไขมันนั้นมันถูกออกซิเดชันกับออกซิเจนมันก็จะกลายเป็นสีดำๆมันก็จะมองเห็นแต่จริงมันไม่ใช่สิวพอเราไปลอกออกมันก็อาจจะเห็นอ้าวในเมื่อดึงออกมันก็เห็นรูธรรมชาติเนาะแต่ทีนี้ถามว่ามันจะทำให้เกิดการทำลายถาวรเลยไหมไม่มันไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้ทำให้แบบกว้างถาวรมันก็คือชั่วคราวอ่ะหลังลอกเสร็จมันก็มองเห็นเท่านั้นเอง
1: อันนี้คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือเราไม่รู้เลยนะว่าสิวที่มันดำขึ้นมามันเพราะอะไรเพิ่งจะรู้จากคุณหมอเลยว่ามันเกิดจากออกซิเดชันใช่ไหมก็คือเวลาโดนอากาศปุ๊บยกตัวอย่างแอปเปิ้ลเวลาเราผ่าเวลามันโดนอากาศปุ๊บมันจะเริ่มเป็นสีคล้ำขึ้นเช่นเดียวกับไขมันของเราเหมือนกัน
2: โอเคพอไปได
0: ้เข้าใจ
1: เลยไปแอปเปิ้ลได้
0: โอเค
1: งงไปหมดแล้วแหละ
2: คือหมอไม่แน่ใจนิดนึงแอปเปิ้ล
0: สู่แอปเปิ้ลสรุปแล้วเนี่ยคือการที่เราลอกสิวเซียนก็ไม่มีผลต่อรูขุมขนใดๆของเรา
2: ค่ะไม่มีผลถาวร
1: เราจะต้องทำยังไงให้มันกระชับขึ้นมาประคบน้ำแข็งได้มั้ย
2: จริงๆการประคบน้ำแข็งหรือล้างน้ำเย็นเนี่ยมันก็ทำแค่ให้เส้นเลือดมันหดตัวผิวหนังบริเวณนั้นหดตัวมันก็จะดูเล็กลงชั่วคราวเท่านั้นเองเหมือนกับคนในประเทศหนาวเนี่ยเกาหลีทำไมดูแบบรูไม่มีรูขุมขนเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นเมื่อเทียบกับบ้านเราหรือว่าประเทศที่ร้อนเนี่ยมันก็จะมีหรือเรามีการผลิตไขมันเยอะเราก็จะเห็นรูขุมขนมากกว่าความเย็นก็คือช่วยให้หดชั่วคราวแค่นั้นเอง
1: เฮ้ยมาย้ายประเทศดีกว่าไปเกาหลีไหม
0: ปักหมุดเลยค่ะ
1: เลยเจ้าหน้าไปหมุดมาเลยคอยดูในกรณีนี้ดีกว่าถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอยู่ในอากาศร้อนแบบนี้เราจะมีวิธีดูแลยังไงให้รูขุมขนเรากระชับคะ
2: ก็มันก็มีเบื้องต้นนะคะเช่นถ้าบางท่านเนี่ยรูขุมขนกว้างโดยที่อายุยังไม่ได้เยอะนะคะแบบคุณซาร่าเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนกับชายาที่มีผลิตภัณฑ์ของวิตามิน A ลดการทำงานของต่อมไขมันนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าหน้ามันแล้วมีปัญหาเรื่องสิวด้วยการกินยา
1: เป็นคนหน้ามัน
2: การกินยาที่มีส่วนผสมของวิตามิน A ไอโซเทตินอลีนนะคะหรือว่ายาสิวเนี่ยบางทีเนี่ยกินแล้วนอกจากไขมันผลิตน้อยลงสิวหายมันจะได้เรื่องรูขุมขนไปด้วยแต่ในกรณีที่มันไม่ได้เกิดจากความหน้ามันแล้วทำให้เห็นรูขุมขนเช่นอายุเพิ่มขึ้นแล้วรูขุมขนแบบมาตามอายุอันนี้ก็คือนอกจากทาวิตามิน A ช่วยแล้วมันก็จะต้องอาศัยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์เป็นยกกระชับคืออะไรก็ตามที่ทำแล้วมันทำให้แก่ช้าลงแก่น้อยลงชะลอวัยมันก็จะช่วยรูขุมขนไปในอัตโนมัติค่ะ

0: แล้วมันจะมีไซด์เอฟเฟกต์มั้ยคะสมมติเราทานยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีค่ะมีค่ะก็คือยากินมันก็จะทำให้หน้าแห้งปากแห้งแล้วก็ถ้าเป็นวัยเจริญพันธุ์เนี่ยสมมติกินยาอยู่แล้วตั้งครรภ์เนี่ยลูกก็จะพิการได้ซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นยากินจริงๆก็ไม่ได้แนะนำให้ไปซื้อกินเองมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์แล้วมันต้องมีการเซ็นว่าโอเคคุณจะไม่ตั้งครรภ์ในระยะเวลานี้หลังหยุดยาไปต้องคุมกำเนิดต่อไปอีก 1-3 เดือนอะไรเงี้ยนะคะกว่าที่จะปล่อยให้ตั้งครรภ์ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วในชีวิตจริงเราก็ไม่ได้อาศัยยากินมารักษาลูกขุมขนหรอกค่ะมันเป็นแค่ผลพลอยได้ว่าโอเครักษาสิวไปแล้วลูกขุมขนมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า
0: เรื่องของการจะรักษาที่ต้นเหตุเนี่ยค่ะเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้ลูกขุมขนกว้างหรือว่าลดความเสี่ยงในการเกิดสิวด้วยใช่ไหม
1: ก็สมมติว่าถ้าเรายังอายุน้อยอยู่แล้วเราแบบตอนอายุมากขึ้นเราไม่อยากให้ลูกขุมขนกว้างนะเราก็ต้องดูแลทำยังไงให้ผิวเรามีความเสื่อมช้าการเสื่อมช้าของผิวจริงๆมันก็เบสิกเลยเนาะเช่นหลบแดดเพราะแดดทำให้ผิวเสื่อมเร็วนะคะการนอนดึกนะคะการสูบบุหรี่หรือว่าโดนแสงแดดอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าขนาดพวกพอลูชันหรือฝุ่นหรืออะไรเงี้ยมันก็มีส่วนที่ทำให้ผิวมันเสื่อมเหมือนกัน
0: น้องไม่นอนดึกไหมคะ
2: ดึกมาก
0: เฮ้ยแต่ทำไมลูกขุมขนไม่กว้าง
2: ก็จริงๆเราเป็นคนนอนดึกแหละแต่เราอาศัยว่ายึดทำโซนยุโรปเนี่ยก็คิดว่าอยู่ไทยเราก็เหมือนอยู่ยุโรปขอให้นอนพอแค่นั้นแหละจำนวนชั่วโมง
0: นอนพอ
2: แต่เราก็ได้ยินมาเยอะว่านอนดึกเนี่ยลูกขุมขนกว้างนะ
1: เอาเป็นว่านอนดึกเกิดไหมเนี่ยมันตอบยากแต่นอนเร็วเนี่ยช่วยแน่นอนเพราะว่าฮอร์โมนที่เป็นโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันก็จะหลั่งซ่อมแซมผิวในช่วงเร็วหน่อยเช่น 4:00 น. ถึงเที่ยงคืนถ้าคุณหลับแล้วเนี่ยคุณก็จะได้ผลในตรงนี
2: ้
1: แต่ถ้านอนดึกมันก็จะมีสเตรสฮอร์โมนหลั่งออกมาซึ่งสเตรสฮอร์โมนในทางตรงข้ามเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวมันเสื่อมใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบวันนอนดึกวันเดียวมันก็จะกว้างเลยนะมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ต้องเป็นอะไรซึ่งต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: แต่เห็นด้วยนะคะเวลาแบบนอนดึกปุ๊บมันจะรู้สึกแบบไม่สดชื่นอ่ะแต่งหน้าก็ไม่ติดเลยเหมือนแบบอีกวันนึงแล้วรู้สึกแบบหน้าก็มันง่ายด้วยมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของความเครียดด้วยที่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูอยากให้คุณหมอลองอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของวิตามินที่สามารถแบบหามาเสริมให้กับผิวของเราได้มีวิตามินอะไรบ้าง
1: ค่ะจริงๆวิตามินทุกตัวมันก็สำคัญหมดนะเนาะแต่ว่าที่ถ้าสำคัญแล้วก็จะช่วยในการที่จะชะลอวัยก็อาจจะมีเรื่องของวิตามิน A นะคะแล้วก็วิตามิน C วิตามิน E เนี่ยนะคะวิตามิน A เนี่ยก็จะต้องเป็นในรูปแบบทาอันนี้มีงานวิจัยแน่นอนว่าทาเนี่ยมันก็จะช่วยมันช่วยในแง่ทั้งลดการผลิตของไขมันลดไขมันเนี่ยอาจจะทาแบบอาทิตย์หรือเดือนก็โอเคละแต่ถ้าเราทาเพื่อชะลอวัยทาเพื่อลดริ้วรอยหรือทาเพื่อรักษาความเสื่อมของผิวเนี่ยต้องทากันเป็นปีใช่วิตามินซีก็ช่วยแต่ว่าช่วยไม่มากคือขอให้ไม่ขาด
0: ทุกวัน
1: ทาหรือกินใช่ทั้งทาทั้งกินซีเนี่ยคือทั้งทาทั้งกินส่วน E เนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ของบำรุงทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นก็เช่นกันทั้งทาทั้งกินก็ช่วยแต่ว่ายังไม่มีงานวิจัยที่เปรียบเทียบว่าตกลงเราจะทาหรือเราจะกินอันไหนมันดีกว่ากันยกเว้นวิตามิน A ซึ่งทาเนี่ยได้ประโยชน์แน่นอนงานวิจัยรับรองแน่นอนแต่ต้องนานพอ
0: เราจะหาวิตามิน A ได้จากทางไหนได้บ
1: ้
0: าง
1: ผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่ซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน A อยู่นะคะแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เขียนวิตามิน A ตรงๆเขาอาจจะเขียนเรตินอลอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาเป็นยาเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในตระกูลคล้ายๆยารักษาสิวไอโซเททิโนอินอะไรเงี้ยนะคะที่แบบว่าเขาทารักษาสิวนั่นแหละเพียงแต่ว่าการมาทาริ้วรอยหรือทาป้องกันความเสื่อมเนี่ยมันจะทาในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ทาไปนานมากกว่า
0: น่าสนใจมากประเด็นนี้น่าสนใจการแบบป้องกันแล้วก็ดูแลรักษาเพราะว่าแน่นอนรูขุมขนมันเป็นอะไรที่ต้องมันไปตามอายุไปตามกาลเวลาแต่เรามีวิธีที่จะชะลอได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะหายกิ้งตลอดชีวิตไปเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากในเรื่องของอาหารการกินวิธีการบำรุงแล้วเรื่องของเซรั่มบ้างดีกว่าที่เราเห็นกันตามท้องตลาดที่ออกมาโฆษณาแบบว่าเนี่ยทาปุ๊บรูขุมขนกระชับลดลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีความคิดเห็นยังไงคะว่าเซรั่มช่วยให้รูขุมขนเล็กลงได้หรือไม่ภายใน1คืน
1: จริงๆแล้วถ้าบอกอย่างที่บอกอะไรที่เร็วมักจะไม่จริงเนาะก็ทาปุ๊บลดปั๊บเนี่ยมันก็จะทำแค่มีเอฟเฟคแค่ทำให้รูขุมขนมันหดก็อารมณ์เหมือนประคบน้ำแข็งล้างหน้าน้ำเย็นอะไรเงี้ยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเซรั่มนั้นน่ะมันมีส่วนผสมของวิตามิน A ซึ่งตะกี้คุยไปแล้วว่าต้องทานานกว่า

0: จะเวิร์กเพราะว่าคอลลาเจนเรากว่าจะซ่อมแซมกว่าจะสร้างเนี่ยต่อให้ไปทำเลเซอร์ทำอะไรใดๆก็ตามมันไม่ใช่แบบโหทำปุ๊บคอลลาเจนแบบฟูฟูขึ้นมาเลยมันไม่ใช่นะมันก็ต้องอาศัยเวลาพูดคำว่าเซรั่มมันบอกแค่ว่ามันคือน้ำใสๆแต่ถ้าเซรั่มมันต้องลงไปดูในรายละเอียดว่ามันประกอบด้วยอะไรมันถึงจะบอกได้
1: ใช่อันนี้คือความรู้อันนี้ชอบมากอันนี้หลายๆคนน่าจะสนใจเวลาที่จะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าเราควรจะดูยังไงหลีกเลี่ยงแบบไหนหรือว่าการใช้มันจะต้องมีการใช้แบบสม่ำเสมอเช้ากลางวันเย็นบ่อยแค่ไหน
0: ขออนุญาตพูดตัวพระเอกก่อนแล้วกันเนาะอย่างวิตามิน A ที่เราบอกว่าโอเคมันมีงานวิจัยมากมายทั่วโลกรับว่ามันจะช่วยทุกคนก็โหยพุ่งตรงไปซื้อเลยวิตามิน A อะไรเงี้ยทาเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นถ้ามันง่ายอย่างนั้นชีวิตมันก็คงง่ายขึ้นใช่มั้ยทุกคนโอ้ดีงามอะไรเงี้ยเอาแจกไป1หลอดทุกคนดีคือมันมีข้อควรระวังเหมือนกันเช่นตอนเริ่มต้นเนี่ยก็เนื่องจากมันมีผลข้างเคียงมันทําให้หน้าแห้งอย่างที่บอกผลิตไขมันน้อยลงรักษาสิวได้ด้วยมันก็จะต้องเริ่มช้าช้าน้อยน้อยบางทีคือทาก่อนนอนเนี่ยอาจจะวันเว้นวันวันเว้นสองวันก่อนเพราะว่าถ้าทาหนาหรือทาแบบว่าเรียกว่าไงหน้าแห้งอยู่แล้วแล้วไม่ทามอยเจอร์ก่อนแล้วไปทาวิตามินเอเนี่ยหน้าก็จะแบบแห้งแดงลอกกรอบได้เช้ามาเราจะทาก่อนนอนครั้งเดียวนะคะพอตอนเช้ามาเนี่ยก็ต้องทากันแดดนะคะเพราะถ้าไม่ทากันแดดวิตามินเอจะทำให้หน้าเรามีความเซนซิทีฟต่อแดดเล็กน้อยในตอนกลางวันเราทากลางคืนก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเราอาจจะหน้าดำง่ายถ้าเราไม่ทากันแดดเพราะนั้นจริงๆเราก็คือเราก็ต้องทากันแดดแต่จริงๆมันก็คือกลับมาเรื่องเดิมนะเพราะเราไม่ต้องการให้ผิวเสื่อมมันก็คือต้องทากันแดดเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องแบบจะทาวิตามินเอแต่ก็ต้องทากันแดดนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องทามอยเจอร์ก่อนนะก่อนทาวิตามินเอแล้วก็อดทนรอไปอะไรเงี้ยค่ะว่ากว่ามันจะเห็นผล
1: ประเด็นรูขุมขนนี่เป็นประเด็นที่ต้องพูดกันยาว
2: ใช่
1: เพราะว่าไม่ใช่แค่ทาวิตามินแล้วจบมันต้องมีอะไรควบคู่กันไปอีกนะคะคดีของเรานะคะก็ขายกันมาเกือบหมดประเด็นแล้วนะคะในเรื่องของรูขุมขนกว้างที่ใครๆก็มองข้ามมีหลายวิธีเลยค่ะที่สามารถช่วยรักษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทาการกินหรือการดูแลตัวเองแต่ยังมีอีกวิธีนึงค่ะที่ไม่ต้องทาไม่ต้องกินแต่จะเป็นวิธีใดนั้นที่ช่วยรักษารูขุมขนกว้างได้ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
1: หลังจากที่เราสืบหลักฐานกันมาได้นะคะกับคดีที่ว่ารูขุมขนกว้างเนี่ยหลายๆคนมองข้ามหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่ามันมีวิธีที่จะรักษาวิธีไหนอื่นอีกบ้างใช่ไหมคะน้องไม
2: ้ค่ะคือนอกจากวิธีทาวิธีกินแล้วเนี่ยเราไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นมากมีวิธีทางลัดแบบด่วนๆไหมคะ
0: มีค่ะคือปัจจุบันมันก็มีเทคโนโลยีนะคะที่มันจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนนะคะเอาที่แบบว่ามีงานวิจัยจริงจังนะคะก็อย่างเช่นการทำเลเซอร์นะคะเลเซอร์ก็มีหลายตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นเลเซอร์ในตระกูลเทคโนโลยีที่เรียกว่าแฟกเซลนะคะก็คือการเอาเลเซอร์เนี่ยส่งพลังงานผ่านผิวลงไปกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนเกิดขึ้นหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่นพิโคนะคะพิโคก็คือเช่นเดียวกันแต่ว่าพิโคเนี่ยจะผ่านผิวลงไปแบบฟึบเร็วมากโดยที่ไม่เป็นแผลถ้าเป็นแฟกเซลเนี่ยจะมีแผลก็ต้องดูแลแผลกันไป5วัน7วันส่วนพิโคคือไม่มีแผลแล้วก็รอเวลาให้มีการสร้างคอลลาเจนให้มันดูดีขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งยกกระชับที่ตะกี้คุณสาระถามเอายกกระชับมันช่วยได้ยังไงเอาช่วยเพราะว่ามันไม่ได้ยกอย่างเดียวมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเหมือนหมอนน่ะมันแฟบใช่ไหมเราทำให้มันฟูขึ้นมันก็รูขุมขนมันก็จะดูเหมือนตื้นขึ้นหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นมีงานวิจัยใหม่บอกว่าอาชีพโบท็อก
4: ฉีดเลย
0: ที่หน้าอาจจะช่วยรูขุมขนแต่ว่าอันเนี้ยโบท็อกเนี่ยก็ยังต้องติดตามตอนต่อไปว่าเพราะว่ามันเพิ่งมีงานวิจัยว่าช่วยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็ยังไม่ได้ผลแน่นอนจริงจังค่ะ
2: หนูแอบขอมีคำถามนิดนึงอย่างแฟกเซลเนี่ยหนูก็เคยทำนะคะแต่ว่าอันนี้ที่ทำอ่ะเพราะว่านึกว่ามันเป็นความเชื่อที่แบบว่ามันช่วยเรื่องหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยให้หน้ามันสมูทด้วยกับเคยได้ยินตัวพิโก้ที่คุณหมอพูดอะค่ะเขาเอามาใช้ลดพวกรอยแผลเต็มด้วยทั้ง2ตัวนี้คือใช้ได้เหมือนกันใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเลเซอร์เนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะยิงเทคนิคอะไรเทคนิคยิงแรงเพื่อลดหลุมสิวนะคะหรือว่าจะเอาแค่เบาๆทำให้หน้ากระชับรูขุมขนกระชับอะไรเงี้ย
2: คือพลัง
0: ถูกต้องใช่พลังงานหรือเทคนิคการยิงก็จะมีความแตกต่างกันค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่าการใช้ตัวช่วยพวกนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีก็สามารถที่จะช่วยฟื้นฟูอย่างน้อยก็เพิ่มคอลลาเจนและมันจะส่งผลให้กับผิวของเรากระชับขึ้นรูขุมขนก็จะกระชับโดยธรรมชาติ
0: ใช่
1: อาถามตรงๆเลยนะคุณหมอว่ารูขุมขนเนี่ยสามารถหายทัน

0: ถาวรได้ไหมคะ
1: คำตอบคือต้องบอกว่าไม่ถาวรนะคะไม่ถาวรใช่ส่วนใหญ่ก็ได้แต่ให้กำลังใจคนไข้ว่าโอเคเราทำมาเต็มที่ละทามาเต็มที่ละกินมาเต็มที่แล้วเลเซอร์แล้วมันดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าใดๆมันก็ไม่ถาวรเพราะว่าเรากำลังต่อสู้กับอายุอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้คนไข้เราก็บอกว่าโอเคหมอก็เป็นลูกคุ้มคนแล้วก็เป็นทุกคนก็แก่ไปด้วยกัน
0: ค่ะ
1: อาจจะสะเทือนใจสาวๆนิดนึง
0: เราก็ได้ความรู้นะเราก็ได้รู้แล้วเราต้องทำใจกับมันยังไงแต่ไม่ใช่แค่ทำใจแล้วปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองนะคะงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอฝากหน่อยละกันสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องลูกคุ้มคนแล้วหนักอกหนักใจเหลือเกินแบบมันไม่หายสักทีโอเคคุณก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่สามารถหายถาวรได้แต่มันมีวิธีดูแลตัวเองอยู่เชิญคุณหมอแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจ
1: ได้ค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องลูกขุมขนกว้างเนี่ยนะคะน่าจะเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเราชาวเอเชียหรือประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในสภาวะอากาศร้อนแล้วก็มีการผลิตไขมันที่หน้าเนาะเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลูกขุมขนกว้างเป็นธรรมชาติเรามีเพื่อนเยอะนะคะแล้วก็ทีนี้การดูแลรักษาเนี่ยจริงๆต้องตั้งต้นตั้งแต่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนผิวเราได้คือพ่อแม่ให้ผิวเรามายังไงเราก็เป็นอย่างนั้นแต่เราสามารถดูแลให้ดีขึ้นได้ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะหลีกเลี่ยงแสงแดดหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสื่อมของผิวอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดบุหรี่นะคะหรือว่าการนอนดึกความเครียดหรือว่าฝุ่นควันใดๆก็ตามอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันยังเยอะอยู่จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ให้แพทย์ช่วยเลือกว่าเราจะควรทำเลเซอร์ไหมอะไรเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรู้ว่ามันจะไม่ถาวรนะคะอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ช่วยได
0: ้
1: ช่วยได
0: ้โอเคได้ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเชื่อได้เลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเรื่องความสวยความหล่อคุณต้องดูแลตั้งแต่ภายในและการดูแลภายในมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอย่างที่คุณหมอบอกเลยพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะถ้าจะดูแลที่แบบเป็นการรักษาอย่างใครที่เจอปัญหาหนักๆก็สามารถมาปรึกษาอาจารย์หมอได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรค่ะสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์นักแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ได้ข้อมูลกันเยอะแล้วก็สนุกสนานมากเลยรวมถึงน้องไมล์ด้วยแขกรับเชิญนะคะเนาะไมล์ธนพรรัตนสสิวิมลค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจมากๆนะคะที่ได้ทั้ง2ท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆกันแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีความสวยความหล่ออะไรที่น่าสนใจเราจะไขข้อสงสัยไปพร้อมๆกันกับรายการสวยหล่อขอซื้ออ้าวลืมบรีฟหมอลืมเลยกับรายการสวยหล่อขอซื้อวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ฝันว่าตัวเองย้อนกลับไปทำข้อสอบเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอีกรอบนึงแสดงว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะอบันด้วยการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในบ้านเรานะคะนับวันเนี่ยยิ่งโหดขึ้นโหดขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นทุกปีเลยแต่ว่าไอ้เรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มันโหดขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่านะอบันก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอบันเลยไปทำการบ้านมาค่ะก็เลยลองไปหาข้อมูลมาว่าแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆเขาก็ถือว่าโหดไม่แพ้เราหรือเปล่านะเรามาดูที่แรกกันเลยค่ะนั่นก็คือประเทศจีนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขานะคะก็จะเรียกกันว่าการสอบเกาเข่าอัตราการแข่งขันเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะถ้าสอบ 50,000 คนเนี่ยใน 50,000 คนเนี่ยจะสอบติดแค่คนเดียวค่ะโหโหดไหมคะการสอบเนี่ยถือว่าเป็นระบบสอบ entrance ของจีนที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติก่อนสอบนะคะนักเรียนจะต้องกวดวิชากันอย่างเข้มข้นพ่อแม่ของเด็กๆถึงกับย้ายไปเช่าหอกับลูกใกล้ที่กวดวิชาจะได้ดูแลลูกๆได้ค่ะเราจะเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของปรากฏการณ์สอบเลยนะคะว่าคาราวานรถบัสคันใหญ่เนี่ยจะขนเด็กๆนักเรียนทั้งหลายไปสู่สนามสอบโดยที่มีผู้ปกครองคอยยืนโบกมือให้กำลังใจอยู่ข้างถนนเต็มไปหมดเลยค่ะในภาพที่เราเห็นอยู่นี่นะคะก็คือเป็นภาพที่เขาถ่ายในวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2557ค่ะเห็นไหมคะว่าบนโต๊ะมีอะไรเป็นของที่มีลักษณะคล้ายๆกับระเบิดมือวางไว้อยู่บนหนังสือนะคะอันนี้คือเด็กๆ เนี่ยเอามาวางไว้เพราะเขาอยากจะสื่อว่าการสอบเอนทรานเนี่ยเหมือนกับไปรบอยู่ในสนามรบเลยค่ะเหมือนกับเป็นสงครามเลยมาดูประเทศที่2กันค่ะก็คือประเทศเกาหลีใต้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเขาที่เรียกกันว่าซูนึงเนี่ยนะคะถือว่าโหดเป็นอันดับต้นๆไม่แพ้เกาเข่าของประเทศจีนเลยค่ะในแต่ละปีจะมีเด็กเข้าสอบประมาณ 650,000 คนเพื่อที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะคะในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 1% เท่านั้นที่จะบรรลุความฝันของตัวเองในวันสอบเนี่ยค่ะที่เกาหลีใต้เขาจะมีข้อบังคับเลยนะคะว่าให้ตลาดหลักทรัพย์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเปิดช้ากว่าเดิม1 ชั่วโมงในระหว่างที่สอบการฟังวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเครื่องบินห้ามขึ้นหรือว่าห้ามลงจอดในช่วงเวลาประมาณ30 นาทีจะได้ไม่รบกวนการสอบส่วนเรื่องของการเดินทางของเด็กๆที่จะไปยังสถานที่สอบกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถบัสรถไฟฟ้าการขนส่งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยเขาจะพร้อมเตรียมพร้อมเลยเพื่อที่จะให้บริการนักเรียนทุกคนแถมยังขอความช่วยเหลือจากตำรวจเพื่อที่จะให้ช่วยอำนวยความสะดวกให้เด็กๆเนี่ยไปถึงสถานที่สอบได้ทันเวลาด้วยเรื่องของการติวเรื่องของกวดวิชาเนี่ยโหดมากๆเลยนะคะคือตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเริ่มเรียนพิเศษกันตั้งแต่7 โมงเช้านะคะกว่าจะเลิกก็คือ4 ทุ่มพอเลิกเสร็จเนี่ยตามแคนทีนของมหาวิทยาลัยหรือของห้องสมุดหรือของที่ไหนก็ตามเด็กเกาหลีเนี่ยจะไปนั่งติวไปอ่านกันต่อไปพูดง่ายๆคือแทบจะ24ชั่วโมงเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจูเกนจิโกกุหรือว่านรกสอบที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะเด็กญี่ปุ่นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับการเรียนพิเศษถึงดึกดื่นเพราะว่าการแข่งขันนั้นสูงมากค่ะแถมการสอบเนี่ยยังชี้ชะตาชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งด้วยเวลาสอบเพียงแค่2 วันเท่านั้นจนชาวญี่ปุ่นเรียกการสอบระดับชาตินี้ว่านรกแห่งการสอบเด็กที่สอบไม่ได้ในปีนั้นนะคะหากพวกเขามีเงินพวกเขาก็จะไปกวดวิชาเพิ่มเติมใช้เวลาอีก1 ปีเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้ได้ในปีหน้าพวกเขาจะถูกเรียกว่าโรนินซึ่งแปลว่าซามูไรไรอาจารย์ค่ะการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับดีๆเนี่ยถือว่าเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งสำหรับชีวิตคนญี่ปุ่นจำนวนมากและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยก็แทบจะกำหนดชีวิตการทำงานคนญี่ปุ่นไปทั้งชีวิตแต่เราก็ยังปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเด็กในประเทศไทยของเราก็เรียนหนักไม่แพ้ใครในโลกเช่นกันค่ะพอพูดถึงเรื่องของความเครียดของเด็กๆในการเข้าสอบทั้งหมดนี้อบันเลยสงสัยว่าความเครียดนี้มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขามากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะดังนั้นเราไปคุยกันค่ะกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: เมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะ
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะในตอนที่คุณหมอจะต้องสอบเข้าเป็นสอบเรียกว่าสอบหมอด้วยเนี่ยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณหมอนี่มันหลายปีมากแล้วนะคะก็เป็นการสอบที่ดุเดือด
0: คือ
1: ทุกอย่างก็อยู่ที่3-4 วันเท่านั้นเองแล้วก็ตัดสินชะตาชีวิต

0: ทั้งหมดมารวมทั้งอดีตที่เราสะสมมาและรวมทั้งอนาคตข้างหน้าเพื่อที่เราจะเข้าไปครอบครองพื้นที่การเรียนแพทย
1: ์ค่ะฟังอย่างนี้นี่มันเครียดและกดดันมากเหมือนกันนะคะ
0: มันก็คือถ้าเรามีความตั้งใจจริงที่อยากจะเป็นแพทย์เราก็รู้สึกว่าสู้สักตั้งนึงเพื่อได้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เท่าที่ทราบก็ดุเดือดไม่แพ้กันมีทางเลือกหลากหลายมากแต่ว่าก็ต้องคิดเยอะมากก็ต้องแข่งขันเยอะมากเหมือนกันค่ะ
1: ในสมัยนี้ที่อาบันสังเกตนะคะเด็กๆ เขาก็ยังจะต้องเข้มข้นมากๆเลยกับเรื่องของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเห็นเครียดมากจะต้องไปแบบเรียนพิเศษจะต้องไปกวดวิชาต่างๆนานา คุณหมอคิดว่าการพยายามที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะทำให้เด็กๆเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงบ้างอะคะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเลี้ยวไปเป็นปัญหาเนาะคือเด็กทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือนะคะเราก็ต้องมีปูพื้นฐานเพราะการเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงแค่เราจะปูความรู้เนาะแต่การเรียนหนังสือเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราฝึกตัวเราให้อดทนนะคะให้มานะบากบั่นให้มีความรับผิดชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนหนังสือเป็นเรื่องปกติเนา
1: ะ
0: แต่ว่าพอจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีปัญหาอีกเรื่องนึงคือพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เขาต้องการที่ดีๆคณะดีๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่คนแย่งกันเมื่อไหร่ที่เข้าสนามแข่งขันเมื่อนั้นก็เครียดมันก็เหมือนกับลงสนามรบเลยเนาะมันอาจจะไม่แรงเท่านั้นนะคะแต่เปรียบเทียบก็ประมาณแบบนั้นว่าเข้าไปแข่งเพื่อที่จะแย่งพื้นที่กันเหมือนกับเราจะหาเมืองนึงเนาะแล้วเราจะไปหาพื้นที่เมืองใหม่เนี่ยเราก็ต้องหาที่ที่อุดมสมบูรณ
1: ์เด็กๆเครียดมากไหมคะ
0: มากเพราะว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นอย่างเงี้ยนะคะคนไข้ที่มาส่วนใหญ่ของหมอก็จะเป็นช่วงสักเล็กๆจนถึง18ปีนะคนไข้ที่มาเนี่ยตั้งแต่เล็กถึง18ปีเนี่ยมาด้วยปัญหาการเรียนเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะมีปัญหาพฤติกรรมนิดหน่อยนะคะแต่จำนวนมากเลยมาด้วยปัญหาการเรียนถึงแม้ว่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แตกต่างกันนะคะเช่นบางคนสมาธิสั้นบางคนเรียนก็เรียนใช้ได้แต่พ่อแม่หวังเยอะไปแล้วก็แบบเด็กก็แบบไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็มาด้วยเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มีเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนจำนวนหนึ่ง
1: คุณหมอคะพอคุณหมอบอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอะค่
0: ะ
1: จริงๆก็คือเหมือนกับว่าเป็นสงครามชนิดหนึ่งเลยที่จะเข้าไปแย่งชิงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้เท่ากับว่าเด็กๆก็เหมือนกับเป็นทหาร
0: มันก็ดูใหญ่นะคะแต่ว่าในชีวิตเด็กจริงๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็ประมาณนั้นน่ะนะคะคือเขาจะต้องเข้าไปในสนามผู้ใหญ่ชอบบอกว่าแข่งกับตัวเองแต่ในความเป็นจริงพอมันมีพื้นที่จำกัดในมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่ดีๆที่เขาอยากได้เนี่ยคณะดีๆเนี่ยก็เหมือนกับการแข่งขันกับเพื่อนทางอ้อมเหมือนกันฉะนั้นเขาก็ต้องเข้าไปลงในศึกนั้นด้วยตัวเขาเองเขาก็เหมือนทหารนะคะเป็นทหารที่มีคนคอยบงการ
1: คนคอยบงการนั่นคือใครคะ
0: ก็แม่ทัพทั้งหลายนะคะ
1: แม่
0: ทัพที่อยู่เบื้องหลังทั้งหลายก็แล้วแต่ว่าทัพของใครส่วนใหญ่แม่ทัพก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะวางแผนแล้วก็ลูกต้องทำอะไรลูกต้องทำอันนั้นลูกต้องทำนี้แต่พ่อแม่ไปสอบไม่ซึ่งพ่อแม่ไม่ใช่ทหารแน่นอนพ่อแม่เป็นแม่ทัพที่คอยสั่ง
1: เห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเป็นสงครามจริงๆเนี่ยแม่ทัพเขาก็จะต้องวางแผนเรื่องของการสร้างศักยภาพให้กับทหารของเขาวางยุทธศาสตร์ในการรบเพิ่มศักยภาพก็ต้องไปเรียนพิเศษสิไม่งั้นเดี๋ยวจะสู้กับทหารคนอื่นไม่ได
0: ้สมมติว่าหมอเป็นแม่ทัพเนี่ยหมอก็ต้องเริ่มวางแผนแล้วว่าทำยังไงให้ทหารของหมอเก่งใช่ไหมคะ
1: เก่งที่สุดด้วย
0: เพราะใช่อย่างที่ไอ้บอลบอกว่าเก่งธรรมดาไม่ได้เก่งที่สุดเพราะว่าจะได้ชนะเรียนพิเศษเยอะๆเหมือนซ้อมดาบเยอะๆทำเยอะๆแต่ว่าจริงๆบางทีทหารก็ไม่ไหวเหมือนกันทหารก็เหนื่อยเหมือนกันถ้าเปรียบกับเด็กก็คือว่าเขาก็ไม่ถนัดเรื่องการเรียนมากเท่าไหร่แล้วเราไปเข้มกับเขามากๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งเด็กบางคนเนี่ยถนัดทางด้านศิลปะมากแต่ความรู้พื้นฐานเขาไม่ค่อยเก่งเขาก็ต้องฝึกตัวเองตรงนี้หนักมากแต่อันนั้นก็คงไม่เป็นไรถ้าพ่อแม่เข้าใจว่าลูกมีศักยภาพทางด้านดนตรีทางด้านการแสดงทางด้านศิลปะพ่อแม่ก็จะไม่กดดันเรื่องของวิชาพื้นฐานหนักมากแต่ถ้าพ่อแม่ที่ไม่เข้าใจแล้วเชื่อว่าการเรียนแพทย์อย่างเดียวเป็นสิ่งที่ดีการเรียนวิศวะเป็นสิ่งที่ดี พ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะกดดันลูกนะคะที่ลูกไม่มีความพร้อมมันก็เหมือนกับว่าเราผลักคนเนี้ยที่ผลักทหารคนนี้ออกไปรบเขาไม่เก่งปืนอ่ะเขาเก่งดาบอ่ะ แต่เราก็จะให้ปืนเขาไปสู้อ่ะ เขาก็สู้กี่ครั้งก็ไม่ค่อยชนะ นะคะบังคับให้ไปในทางเลือกทางเดียวที่ไม่ใช่เขา ที่ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับเขามันก็เหมือนกับเราบังคับคนคนหนึ่งให้ไปสู้รบตกมือแล้วก็สุดท้ายคนคนนั้นก็หนีเถลิดไปเหมือนคนที่จะหนีทหารแต่เด็กที่ต้องถูกบังคับให้ไปเรียนนี้กลับบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ทัพอยู่ที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเขาต้องหนีไปที่ที่อื่นที่ไม่มีแม่ทัพอ๋อ
1: นี่คือเนี่ยก็คือกำลังจะพูดถึงว่ามันก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กใช่ไหมคะ
0: ถ้าเด็กไม่พร้อมถ้าเรากดดันเด็กมากเกินไปตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ไปตามเก็บพวกคนที่หนีทหารของเราได้ตามร้านเกมตามที่ต่างๆที่เด็กไปทำแล้วมีความสุขแล้วไม่ต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะซึ่งบางครั้งที่เขาหนีไปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับเขาด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะว่ามาจากการตัดสินใจของคนอายุไม่ถึง18
1: คุณหมอคะแล้วเด็กๆที่ถูกบีบคั้นอย่างเงี้ยค่ะเกิดผลกระทบกับเขายังไงได้บ้างอะคะ
0: คือเวลาเด็กบางคนที่เข้าไปสอบแข่งขันเนี่ยค่ะบางคนเขาพร้อมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบคั้นเขาเนี่ยเขาก็ทำได้เพราะตรงกับเขาแต่บางคนเขาไม่ได้พร้อมมากแต่ว่าเขามีศักยภาพทางอื่นคือใจเขาอดทนกับความตึงเครียดได
1: ้
0: คล้ายๆใจเขายืดหยุ่นได้บีบเขาเขาก็ยุบปล่อยเขาก็ฟูเหมือนเดิมเหมือนฟองน้ำยุบได้ฟูได้พวกนี้ก็จะอยู่ได
1: ้
0: อาจจะเรียนไม่ค่อยได้ดีมากแต่ก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนมากแต่คนบางคนเนี่ยแข็งข้างนอกแต่จริงเปรา
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นบีบแรงๆก็เหมือนไข่อย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: เขาเอาของแข็งๆมาบีบไม่ใช่ใช้มือบีบนะคะมือบีบนี่มือเมียงนุ่มใช้ของแข็งๆมาบีบไปไข่ก็แตกนะฉันก็เหมือนกันฉันคนที่เขายืดหยุ่นไม่ได้เช่นคนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะอดทนไม่ได้คนคนนี้มีความเสี่ยงที่จะไม่เห็นคุณค่าตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าอาจจะปรับตัวไม่ได้มีภาวะเศร้าบ้างบางครั้งก็อาจจะมีภาวะซึ่งภาวะเหล่านี้ค่ะเขาก็จะพามาหาหม
1: อ
0: หมอก็จะต้องมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหมาะกับลูกไหมแล้วก็คุยกับเด็กว่าหนูสามารถมีอะไรที่มันลำบากใจที่หนูจะสื่อสารได้ไหมถ้าหนูสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่ฟังได้ทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายปรับกันอาจจะได้คำตอบที่กำลังพอดีคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต คนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไร
1: มีเพื่อนนะคะคนนึงที่เขามีลูกแล้วพอมีลูกปุ๊บเขาหวังดีกับลูกมากก็เลยจัดการวางตารางชีวิตไว้ให้ค่ะว่าต้องตื่นกี่โมงเรียนหนังสือถึงเท่าไหร่ได้พัก15นาทีดื่มนมหลังจากนั้นต้องเรียนหนังสือต่อเท่านี้หลังจากนั้นไปเรียนเปียโนไปเรียนเท่านี้อย่างเงี้ยต่างๆนานาค่ะแล้วเคยลองถามเพื่อนว่าทำไมถึงคาดหวังและเข้มงวดกับเด็กซึ่งอายุยังไม่ถึง10ขวบเลยนะ
0: คะ
1: แล้วสุดท้ายเพื่อนก็บอกมาว่าเป็นเพราะเขารู้สึกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาขาดโอกาสเหล่านี้แล้วเขามองว่าในสังคมเนี่ยเพื่อนๆของเขาที่ได้มีโอกาสเหล่านี้ไปได้ไกลกว่าเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หากย้อนกลับมาได้เขาก็อยากจะกลับมาช่วยแก้ไขและป้องกันให้กับลูกเขาตั้งแต่เนิ่น
0: ๆ
1: ก็เลยทำการจัดการวางแผนอย่างเข้มข้นกับชีวิตต่างๆให้กับลูกแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยลูกของเขากลายเป็นว่าอยู่ดีไม่พูดกับพ่อแม่อีกเลยคือเป็นคนที่ไม่พูดเลยค่ะจนกระทั่งต้องพาไปหาคุณหมอก็เลยเป็นจุดแรกที่พบสังเกตอาการว่าเอ๊ะหรือว่าเรามาผิดทางจึงพาไปปรึกษาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างไหมคะ
0: ก็เจอนะคะคือคุณพ่อคุณแม่มักจะทำในสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยได้รับแล้วก็มาชดเชยที่ลูกนะคะจริงๆถ้ากรณีเพื่อนของอบันเนี่ยหมอคิดว่าจริงๆแล้วก็การจัดตารางก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่การจัดตารางถี่ยิบแบบนี้มันคือการควบคุ
1: ม
0: จริงๆเด็กพอเล็กๆเนี่ยเด็กยังต้องการควบคุมจากภายนอกเช่นพ่อแม่มากำหนดตารางให้แต่พอเด็กใกล้ๆจะ10ขวบแล้วเนี่ยเขาใกล้ๆวัยรุ่นแล้วเนาะเขาไม่ต้องการควบคุมจากภายนอกเขาอยากจะเป็นคนควบคุมตัวเขาเองในบางเรื่องได้ฉะนั้นเพื่อนอบันก็อาจจะจัดตารางให้ห่างๆแต่ว่าถ้าเพื่อนของอบันมองว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาขาดโอกาสเช่นเขาเพื่อนของเขาได้มีโอกาสเรียนนู่นเรียนนี่แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆการที่คนบางคนที่มีตารางทุกอย่างเนี่ยเขาก็ขาดโอกาสที่เพื่อนอบันเคยได้ในวัยเด็กเหมือนกันโอกาสที่จะคิดเองโอกาสที่จะตัดสินใจรับผิดชอบอะไรเองอยากให้อบันกลับไปบอกเพื่อนเนอะว่าจริงๆเนี่ยลองมองย้อนกลับไปในวัยตัวเองเนอะว่าโอกาสที่พ่อแม่ให้เนี่ยคืออะไรอย่าทำลายโอกาสนั้นกับลูกนะคะ
1: พอ พูดไปถึงเรื่องของการรักษาค่ะหรือของการช่วยเหลือเขาเนี่ยเท่าที่อาบันฟังเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะ

0: พอเด็กเท่านั้นที่จะต้องเข้ามารักษาแต่ว่าจะต้องมีผู้ปกครองด้วยไหมคะเพราะว่าเขาก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบีบคั้นเด็ก
1: อ๋อเวลาพ่อแม่พาลูกมาเรื่องปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วหมอใช้คำว่าเป็นบุคคลสำคัญเลยคือคุณพ่อคุณแม่แต่หมอไม่ได้คิดว่าหมอจะรักษาคุณพ่อคุณแม่นะคะหมอรู้สึกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกำลังสำคัญเลยที่จะช่วยลูกกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่การลดความกดดันล้วนแต่ช่วยเด็กทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นถ้ามาหมอจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาพอสมควรเลยส่วนใหญ่หมอจะทำความเข้าใจเด็กแล้วสื่อสารให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและทำความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่แล้วสื่อสารให้เด็กเข้าใจนั้นทำไปทำมาในที่สุดก็จะลงตัวกันพอดีเลยนะคะ
0: ส่วนมากเวลาคุยกับเด็กๆอะค่ะอันนี้อาจารย์สงสัยว่าถ้าแบบผู้ปกครองมานั่งด้วยอยู่ในห้องเนี่ยเด็กจะยิ่งไม่กล้าพูดหรือเปล่าคะ
1: อ๋อถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยเขามักจะขอไม่ให้พ่อแม่ออก
0: อ๋อกลัว
1: รู้ครับเพราะหมอเป็นคนแปลกหน้ามากนะคะก็เด็กเล็กอยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยแล้วก็คุยกับเด็กแต่ว่าเราก็จะขอพ่อแม่ว่าอย่าตอบแทนนะคะก็ให้ลูกได้ตอบเองแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยหมอจะขออนุญาตแยกคุยเลยเพราะมีเรื่องบางเรื่องที่วัยรุ่นอยากเล่าให้หมอฟังเยอะแยะเลยเรื่องการเรียนเรื่องความลำบากใจเรื่องการอยากไปทำอย่างอื่นเรื่องไม่อยากเรียนอย่างเดียว 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้ากับคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะเกรงใจไม่กล้าพูดให้เราฟังเช่นเดียวกันบางทีหมอก็ไม่ให้พ่อแม่นั่งคุยตอนเด็กอยู่นะคะเพราะว่าบางทีเพราะความกังวลใจแต่ว่าลูกได้ยินแล้วเหมือนกับลูกถูกตำหนิต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะฉะนั้นหมอก็บางทีก็ถ้าเป็นวัยรุ่นก็จะขออนุญาตแยกคุยแต่ไม่ได้เป็นความลับนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางเรื่องนั่งฟังอยู่อาจจะไม่สบายใจ
0: ในฐานะที่คุณหมอเป็นสื่อกลางค่ะในเรื่องของการสื่อสารความรู้สึกความต้องการมองของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเคยมีโมเมนต์ไหนที่คุณหมอรู้สึกกินใจไหมคะว่าแบบพ่อแม่ได้ปรับกับลูกนี่ได้ปรับความเข้าใจกันมันมีบางเรื่องที่เขาอาจจะไม่เข้าใจกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกรณีนี้บ่อยไหมคะ
1: ถ้าถึงว่ากินใจก็ถูกกินใจอยู่เกือบทุกวันเลยนะคะพอเมื่อเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยถ้าแค่บอกว่าให้เด็กขอพรพระสามข้อจะมีบางโมเมนต์ที่เราทำแบบนี้โดยที่พ่อแม่ไม่อยู่เด็กถูกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ตั้งใจเรียนแต่ขอพรพ่อข้อแรกคือขอให้เรียนเก่งแปลว่าจริงๆเขาตระหนักเรื่องนี้อยู่แล้วขอให้คุณแม่แข็งแรงขอให้บ้านรวย
0: นี่คือสะท้อนสิ่งที่คิดว่าดีต่อพ่อแม
1: ่โดยที
0: ่พ่อแม่
1: โดยที่พ่อแม่ไม่เคยรู้เลย
0: โอ้ฟังขนาดไม่มีลูกฟังลูกตาจะไหล
1: พอไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเหมือนกับพ่อแม่ก็มีรีแอคชั่นแต่มากกว่าอาบันพ่อแม่ร้องไห้ส่วนใหญ
0: ่
1: คือไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วลูกเขามีความคิดเรื่องนี้อยู่ในใจของเขาเหมือนกันแต่พ่อแม่ไม่ได้เห็นนะคะห่วงกลัวมีความกลัวเป็นพื้นฐานกลัวจะไม่ชนะกลัวจะลูกไม่ประสบความสำเร็จ
0: คุณหมอคะแล้วในฐานะที่คุณหมอเนี่ยเป็นทั้งจิตแพทย์ด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยคุณหมอมีข้อเสนอแนะในทางออกให้กับเด็กๆและครอบครัวต่างๆในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง
1: ก่อนอื่นเราต้องคุยกันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาเนอะเรื่องนี้เป็นภาวะปกติฉันก็หนทางที่จะนำไปสู่ให้เรื่องนี้ไปได้อย่างราบรื่นนะก็คือว่าการที่คนเราจะต้องเรียนหนังสือจะต้องสอบแข่งขันกันเนี่ยเหมือนการทำงานเนาะการทำงานมีต้นทุนทั้งสิ้นเลยต้นทุนในการทำงานของเราทุกคนปัจจุบันมันเหมือนกันเลยมีกำลังสมองมีกำลังกายมีกำลังใจกำลังสมองบางทีเลือกไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ละคน
0: บางคนอาจจะ
1: ได้มาเยอะหรือบางทีบางคนถนัดคนละเรื่องเพราะฉะนั้นกำลังสมองก็จะแล้วแต่ว่าเขาจะถนัดเรื่องไหนแต่ในส่วนหนึ่งของกำลังสมองคือแรงจูงใจคือถ้าพ่อแม่สามารถทำให้ลูกมีแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นเช่นพาลูกไปเจออะไรเยอะๆให้โอกาสลูกได้ไปสำรวจอะไรบางอย่างเยอะๆเช่นไปอย่างมากองถ่ายถ
0: ้
1: าสามารถพาลูกมากองถ่ายได้ลูกก็เห็นว่างานนี้มันดูสนุกจังเลยคราวนี้เขาจะไม่ดูว่าการเลี้ยงสื่อเป็นงานละเพราะว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้ไปทำสิ่งสนุกข้างหน้าฉันแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะเพิ่มกำลังสมองให้ทำได้เต็มที่คราวนี้แหละไม่ต้องเคี่ยวเข็นละกำลังใจกำลังปัญญามาเต็มที่ใช้อย่างเต็มที่
0: เขาจะอยากเต็มที่
1: เขาจะอยากเต็มที่พอเขาอยากเต็มที่เราจะเหนื่อยน้อยลงฉันลงทุนสร้างแรงบันดาลใจนี่เป็นเรื่องสำคัญ
0: อย่างนี้จริงๆก็คือรวมถึงการพาไปเที่ยวพาไปพิพิธภัณฑ์พาไปดูอควาเรียม
1: ก็ได้ที่ไปแล้วพ่อแม่รู้สึกว่าพ่อแม่ก็สนุกลูกก็สนุกนะคะแล้วลูกก็จะอยากความอยากเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผลักดันเราอยู่ทุกวันนี้อันที่สองกำลังกายกำลังกายก็สำคัญเพราะว่าเวลาจะทำงานเนี่ยร่างกายก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมาจากเราอดทนกับนั่งทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้คือเรามีวินัย คือถ้าเรามีวินัยเราก็จะมีร่างกายแข็งแรงเรานอนตรงเวลาเรากินตรงเวลานะคะจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมเราอดทนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากเนี่ยฉันพ่อแม่สอนวินัยลูกตั้งแต่เล็กก็จะช่วยทำให้ลูกเรียนหนังสือได้ดีเพราะการเรียนหนังสือกับวินัยเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลยต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
0: แล้วแต่พอพูดถึงคำว่าวินัยอะค่ะหลายคนมักจะนึกถึงคำที่มันเทียบคู่กันมาก็คือว่าเคร่งขรึมการลงโทษการบังคับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสำหรับพ่อแม่ที่อยากจะสร้างวินัยให้กับลูกอะค่ะจะมีวิธีการสร้างวินัยอย่างไรที่จะอยู่ในกลาง
1: โอ้มันถามได้ตรงใจกับที่หมออยากพูดเลยคือพื้นฐานของวินัยเนี่ยไม่ใช่มาจากความเคร่งขรึมเคร่งเครียดพื้นฐานของวินัยมาจากความรักเราไม่สร้างวินัยให้ใครถ้าเราไม่รักคนนั้นก็กลับมาสู่เรื่องสุดท้ายเลยคือกำลังใจต้นทุนของกำลังใจเนี่ยสำคัญมากเพราะต้นทุนกำลังใจจะช่วยสร้างวินัยได้ด้วยนั่นก็คือความรักและความผูกพันที่พ่อแม่มีกับลูกนะคะคือถ้าพ่อลูกเห็นว่าแม่รักแล้วก็แม่ก็เคารพในความเป็นตัวลูกลูกตัดสินใจอะไรแม่ก็ให้เกียรติลูกแล้วก็ทุกอย่างที่แม่พูดภาษาที่แม่พูดออกไปเป็นภาษาของความรักทั้งสิ้นแต่แม่อาจจะเข้มงวดนะคะเช่นแม่จะว่าถึงเวลานอนต้องนอนแต่นอนเถอะค่ะจะได้สดชื่นพรุ่งนี้
0: จะไม่ได้แบบว่านอนได้แล้ว
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้แกตื่นสายนะ
0: แกเป็นลูกแบบนี้อย่างน
1: ี้ก็
0: จะรู้ส
1: ึ
0: กต่อให้ได้วินัยก็ไม่ได้ความรักกำลังใจไม่มี
1: ลูกต้องการความรักเป็นอาหารสำคัญของชีวิตของลูกนะฉะนั้นการส่งความรักให้ลูกเนี่ยมันจะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างแม่กับลูกเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีคราวนี้พอมีสายสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเวลาลูกจะไปทำงานหนักเช่นไปเรียนหนังสือเนี่ยสายสัมพันธ์อันนี้มันก็จะช่วยดึงลูกเอาไว้ว่าอย่างนี้ไปไหนเนี่ยเพราะว่าแม่เราทำแล้วแม่รักเราอีกเรื่องนึงที่หมอคิดว่าเป็นต้นทุนสำคัญในการที่จะช่วยลูกเราให้ผ่านการเรียนโดยที่ไม่ต้องรู้สึกเหนื่อยมากเกินไปนั่นคือความสุขความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่พ่อแม่ให้ลูกได้มีโอกาสทำโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆเนี่ยถ้าชีวิตเด็กๆเราไม่ไปกวดขันเขามากไม่ต้องจับเรียนพิเศษตั้งแต่เล็กเลยเด็กมีเวลาไปเล่นเด็กมีเวลาไปตกปลาซื้อปลากัดมันเลี้ยงจิ้งหรีดให้ดูจิ้งหรีดกัดกันอาจจะแบบรุนแรงหน่อยแต่ก็เป็นชีวิตของเด็กนะคะมีเวลาปลูกต้นไม้มีเวลาทำบ่อปลาเองความสุขเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นแล้วเขาเหนื่อยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาว่าแบบเขาเคยมีความสุขนั้นมันดีจังเลยแล้วก็พ่อแม่รักเขาเพื่อสู้ต่อ
0: โอ้ยมันเป็นต้นทุนที่ติดตัวไปเลย
1: ติดตัวไปจนถึงเราอายุจนป่านนี้ต้นทุนในวัยเด็กก็ยังมีผลกับเราอยู
0: ่ย้อนกลับมานึกถึงความทรงจำวัยเด็กมันก็จะเป็นความสุขอบอุ่นในใจแล้วก็ความเข้มแข็งของเรา
1: ใช่ค่ะจริงการเรียนไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตการเรียนในชีวิตของเด็กคนนึงที่เติบโตมาเนี่ยมีมากมายหลายเรื่องการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าเราจับชีวิตให้เกิดความสมดุลได้การเรียนพอไปได้แล้วก็ได้มีโอกาสสำรวจสิ่งที่เป็นความชอบได้มีโอกาสใช้ชีวิตให้มีความสุขพ่อแม่ลูกผูกพันที่ดีสร้างวินัยให้ลูกทุกอย่างก็จะผสมกันได้ลงตัวแล้วเส้นทางอนาคตคนที่จะตัดสินใจเลือกคือลูกว่าเลือกจะเลือกอะไรส่วนพ่อแม่ไม่ใช่แม่ทัพแล้วนะคะพ่อแม่เป็นพี่เลี้ยงเป็นคนที่คอยอยู่ใกล้ๆคอยช่วยเหลือเป็นเพื่อนคู่ใจเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ
0: วันนี้ฟังแล้วอาบันรู้สึกว่าได้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: พบกับรายการปลดชนวนป่วนใจได้ใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนเงงเงงชะเงงชะเงง
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แปรงฟันอ่ะ

0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้
0: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วย
1: โอ้ยอะไรวะเนี่ย
2: อุ้ยอุ้ยบอกอย่าบัง
1: อุ้ยพี่ตุ๊กไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าจะใช้พื้นที่ขนาดนี้นะเนี่ยไปสวนลุมเลยไป
2: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวสวนมันรุมเจ็บแย่เลย
1: เฮ้ยคนละลุมกัน
2: เหร
1: อรอเรือรอลิงตุ๊กยี่สิบนั่งเถอะ
3: นี่พี่ป้องสารภาพมาสักทีเถอะว่าจริงๆเนี่ยพี่ชอบยิงเขา
4: แกพูดอะไรของแกเนี่ยฮะป้อง
3: ก็ถ้าพี่ไม่ได้ชอบเนี่ยแล้วทำไมเมื่อคืนเนี่ยพี่จะต้องละเมอถึงพี่อิงเขาด้วยคุณอิงครับผมรักคุณอิงมากนะครับผมรักคุณสุดหัวใจนะครับคุณอิง
4: จริงเหรอ
3: จริง
4: พี่พูดอะไรคุณอิงแบบนั้นไปเลยเหรอโอ้ย
3: แน่แค่หยอกเล่นแค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
4: ไม่ได้เผยไตหรอกน้องเอ้ยจะเผยแหลกแหลกมากกว่า
3: แหลกผมมีอะไรจะบอกพี่โป้งชอบพี่อิง
2: จริง
1: เฮ้ย
2: จริงแม่
1: เฮ้ยเฮ้ยโป้งชอบอิงโป้งชอบอิงโป้งชอบอิง
4: เจ๊เจ๊จะไปฟังไอ้ป้องมากเลยไอ้ป้องก็พูดเพ้อเจ้อกุเรื่องไปเรื่อย
2: ป้องพูดจริง
1: พี่หลี
2: แมน
4: ผู้หญิงนั้นเคยไปชอบเจ
5: ๊กูเรื่องอะไรกันเหรอคะสวัสดีค่ะคุณป้า
2: สวัสดีจ้า
5: สวัสดีค่ะน้าแอม
2: พี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเรื่องอะไรเหรอกูเรื่องอะไรเหรออ
2: ๋อก็เรื่อง
4: ไอ้ป้องหยุดเลยไม่ต้องพูดนั่งๆคือไม่ต้องไปสนใจมันหรอกครับ
5: คุณป้าคะเรียกอิงมามีอะไรหรือเปล่าคะ
2: อ๋อก็วันก่อนนะอิงเอาขนมมาให้ป้าวันนี้ป้าทำของอร่อยอร่อยอะไรมาฝากอิงจ้าแอมหยิบให้น้อง
1: ได้เลยจ้านี่จ้าน้องอิงของว่างพี่ตุ๊กแล้วไหนแล้วนะพี่ปทูไปอยู่ไหนเนี่ย
2: ปทูมันรอนานมันไหว้กับแม่กองไปแล้วนี่
1: ตลกนะเราเนี่ย
5: ช่วยอิงเหรอคะ
2: ค่ะ
5: คุณ
2: ยกให้หมดเลย
5: ผิวดี
3: อากาศดีแล้วเดินไปส่งพี่อิงที่บ้านแล้วก็ชวนเขาไปเดทด้วย
4: ไม่กล้าว่ะ
3: งั้นเดี๋ยวป้องจัดให
2: ้พี่อิงครับ
5: อะไรเหรอ
2: คือพี่ป้องเขาอยากชวนพี่อิงไปกินข้าว2ต่อ2อะครับ
4: คุณอิงคือจริงๆแล้วเนี่ยผมได้ยินมาว่าคุณกินเก่งมากๆก็อยากรู้ว่ากินเก่งแค่ไหนก็เลยจะท้าคุณมาแข่งกินกัน2ต่อ2นั่นเองไม่มีอะไรมาก
5: โอ้โหป้าฝากค่ะนี่คุณนี่พูดกับใครไม่พูดมาพูดกับฉันใช่มั้ยคุณกล้าท้าคนผิดแล้วนะคุณรู้มั้ยว่าฉันเนี่ยเป็นแชมป์กินวิบากแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนจ้ะ
1: ใครมันช่างจัดแข่งวะเนี่ยอยากเห็นหน้าผู้จัดจังเลยอะ
5: ในเมื่อคุณกล้าท้าฉันก็กล้าแข่งแต่ว่าเราต้องเพิ่มเดิมพันกันนิดนึงนะว่าถ้าเกิดว่าคนแพ้ก็ต้องทำตามที่คนชนะสั่งทั้งหมดจ้ะ
4: ไม่มีปัญหาครับงั้นเดี๋ยวเย็นนี้เรามาเจอกันที่นี่แล้วก็เราจะแข่งกินหมูกระทะกันครับผมได้ลูกเสือมาผมขอไปซ้ายลูกเสือเขาไม่จับผมขวา
5: ได้จ้ะเช็ดมือแป๊บนึง
4: ครับแค่กินหมูกระทะกันครับ
5: ได้คุณพลาดแล้วล่ะที่มาท้าฉันแข่งกินในครั้งนี้คุณรู้ไหมว่าที่บ้านฉันเนี่ยมีรางวัลกระทะทองคำเลยนะแข่งกินชนะเลิศมาแล้ว3ใบจ้ะแข่งประเทศไทยด้วยไม่อยากจะปวด
1: ผู้จัดนี่ใครวะเนี่ยใช่ผู้จัดเดียวกับที่แข่งกินวิบากหรือเปล่า
5: แล้วที่ร้านต่างๆก็มีรูปพี่แปะไว้ทุกร้านเลยแหละ
2: โอ้โหนี่แปะเพื่อเป็นเกียรติที่ไปกินที่ร้านนะครับ
5: แต่ทำเข้าจ้ะก็พี่กินเก่งไงก็คือไปร้านไหนก็เจ๊งหมด

0: เดี๋ยวขอวอร์มกันกินก่อนนะ
1: โอ้โหนี่ขนาดนี้นี่ติโต
2: ้ยอมแพ้ยังทันนะดูเชิงเขาก่อน
3: คือยังไงพี่ก็ไม่แพ้พี่มีไม้เด็ด
0: วอร์มเสร็จแล้วพร้อมจ้ะหมายความว่าไงเนี่ย
3: คือในกติกาเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะให้ใครกินผมก็เลยมีตัวแทนของผมให้เพื่อนผมเนี่ยมากินแทนเพื่อนผมนี่เป็นแชมป์กินหมูกระทะแห่งเอเชียแปซิฟิกเลยนะครับผมถ้าหมูตัวไหนได้เห็นเพื่อนผมเนี่ยก็จะต้องวิ่งหนีหางจุกตูดเพราะว่าจะกลัวโดนกินงั้นก็มาพบกันเลยดีกว่าขอเชิญคุณปิงปองสยองหมูเสียงตบมือครับเสียงตบมือ
1: นี่เห็นไหมล่ะ
4: ปิงปองสยองหมูค่ะราชินีแห่งหมูกระทะค่ะ
5: นี่จะกินฉันด้วยป่ะเนี่ย
4: อุ๊ยไม่หรอกค่ะหนูกินแต่หมูค่ะ
3: เป็นไงกลัวสินี่ถ้าเกิดมีกลัวเนี่ยนะก็ยอมแพ้ได้เลยนะก็แค่แบบว่าทำตามที่ผมสั่งนั่นเอง
0: ไม่อย่าเสียเวลาเลยมาแข่งกินดีกว่าว่าใครชนะมาเลย
4: ได้เลยค่ะ
1: โอเคครับผมถ้างั้นเนี่ยผมขอเริ่มการแข่งขันณบัดนี้เลย5 4 3 2เริ่มครับ
3: ปิงปองสู้
4: น้ำเอ็งสู้
3: ปิงปองสู้
4: น้ำเอ็งสู้
3: โอ้โหยอดเลย
4: สู้
3: โอ้โหเป็นไงล่ะ
1: เป็นอย่างนี้ค่ะ
3: นั้นด้วย
1: เลยเหรอ
4: เอ้ยไม่เขียนน้ำเอ็งสิน้ำเอ็ง
6: กินกระทะได้ไหม
5: ถ้ายังไงนะคะให้ผู้ชนะได้กล่าวอะไรนิดนึงดีกว่านะคะ
6: อยากจะบอก
1: ว่า
6: อยากจะบอกอยากจะบอกว่า
5: บอกบอยอุ้ยจะบอกก็บอกสิมูแต่ดังดึงอยู่ได้แหมทำเป็นจะยอดเยอะแท้เขาแม่
6: ขออ
5: ะไรขาหมูอีกเหรอ
6: ขอหมอค่ะเล่นหมู
5: หนูแม่นอะไรเงี้ยหรอ
6: หมู
5: อ๋อหมูแม่
6: ดีขึ้นแล้วค่ะแหมนึกว่าตื่นขึ้นมาจะไม่เจอหน้าสามีซะแล้ว
5: หลานฉันหลานฉัน
0: แล้วเมื่อกี้เป็นอะไรอะคะ
6: เป็นคนสวยค่ะ
3: โอ้ยเป็นคนอ้วนมากกว่าเป็นโรคอ้วนอะนะก็บอกกี่ครั้งแล้วว่าเวลากินเยอะๆแบบนี้ก็ต้องออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์หรือเปล่าเพื่อนเตือนกี่ครั้งไม่ฟังเลย
7: คุณคะถ้าเพื่อนเตือนไม่ฟังเนี่ยงั้นให้หนูเตือนแทนนะคะ
5: เฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณเป็นใครอ่ะไม่ได้เดินเข้ามาในบ้านนี่ได้ยังไงคุณเป็นใครจะมาแล้วคุณเดินเข้ามาในรองเท้าต่อหรือเปล่า
3: เจ๊อันนี้คือเพื่อนผมเองเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
7: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อฟอยค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะ

0: รู้ไหมว่าโรคอ้วนเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนแล้วส่งผลทำให้เกิดโรคต่างๆได้ยังไงบ้างเนี่ย
1: มีโรคอะไรบ้างล่ะคะ
0: โหไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะเต้นรวมไปถึงข้อเข่าเสื่อมก็เป็นได้ค่ะ
1: โอ้แล้วถ้าจะรักษาโรคอ้วนเนี่ยนะคะต้องทำยังไงล่ะคะ
0: เอาง่ายๆคะอย่างแรกเนี่ยก็ต้องลดน้ำหนักเนาะแต่ถ้าการลดน้ำหนักเนี่ยง่ายสุดเลยคือตัดขาค่ะ
2: ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเล่นไพ่ลำบาก
3: มันคนละขากันนะแอม
0: ก็คือออกกำลังกายเนาะเป็นพวกวิ่งปั่นจักรยานหรือว่าว่ายน้ำรวมไปถึงการแกว่งแขนก็ได้เช่นกันค่ะก็คือสมอาทิตย์ละ150นาทีหรือว่าจะแบ่งเป็นวันก็ได้เป็นวันละ30นาทีหรือถ้าไม่ว่างจริงๆแบ่งเป็นวันละ10นาที10นาที10นาทีครบไป3รอบเช้ากลางวันเย็นได้เลยจะบอกว่าไม่มีข้ออ้างก็ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่น้ำหนักตัวเยอะเนี่ยการแกว่งแขนหรือว่าการว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นผลดีเหมือนกันช่วยลดแรงกระแทกได้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะยังไงเดี๋ยวขอไลน์ไว้หน่อยนะคะ
0: ไลน์เยอะยังไม่พออีกเหรอคะเนี่ย
4: ขอลากันแล้วเนาะงั้นสรุปว่าฉันแพ้เนาะ
1: ถูก
4: แพ้แล้วก็ยังไงก็อ่ะคุณสั่งอยากให้ฉันทำอะไรก็ทำเลย
5: จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นคนสั่งผมมากกว่าครับเพราะว่าครั้งเนี้ยผมโกงคุณเองผมยอมแพ้ครับ
4: ขอเสียงปรบมือค่ะ
1: ในตู้เย็นน่ะเมื่อกี้อ้วกออกไปหมดแล้วท้องวิวไปหมดเลย
6: โอ้โหพี่ปิงปองใจเย็นก่อนนะครับพี
1: ่ถ้าปองห้ามพี่เนี่ยนะพี่จะกินปองแทนแล้วนะจ๊ะ
6: ถ้างั้นเชิญพี่กินทั้งตู้เย็นได้เลยครับกินตู้เย็นไปเลยก็ได้ครับ
7: สบายสบาย
2: แล้วพูดตายแล้วผม
6: น่าจะหิวมากแล้วหิวมากแล้ว
0: โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาออกกำลังกายที่ลดความอ้วนกันเนาะ
5: ครับแล้วทั้งหมดมันมีกี่ท่าครับน้องพลอย
0: วันนี้จะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันเน
5: า
0: ะเด
5: ี๋
0: ยวให้พี่หนุ่มทำด้วย
5: ครับ
0: ค่ะ
5: งั้นเริ่มท่าแรกก่อน
0: เดี๋ยวท่าแรกเนาะจะเป็นท่ากางขาแยกชิดนะคะอ่ะเดี๋ยวกางขาก่อนอ่ะไปทางซ้ายอ
5: ่
0: ะไปทางขวาไปทางซ้
5: าย
0: ไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาเนาะค่อยๆช้าๆนะคราวนี้พอขาได้แล้วนะคะอ
5: ่
0: ะเป็นมือต่ออ่ะยกขึ้นเหมือนกระโดดตบใช่ค่ะเอามือลงวาดมือลงแล้ววาดมือขึ้นวาดมือลง
5: โอเคว
0: าดมือขึ้นตอนแตะออกฮึบวาดมือขึ้นตอนแตะออกเอาลงมาขึ้นแตะออกเก่งมากเก่งมากทำสองข้างซ้ายขวานะคะนับเป็นหนึ่งครั้ง
5: หนึ่งครั้ง
0: โอเคเอาไปฮึบหนึ่ง
5: สองสาม
0: ต่อไปสองค่อยๆทำเรื่อยสามช้านิดนึงช้านิดนึงช้านิดนึง
5: โอเค
0: สี่ใช่ไหมเอ่ยห้า
5: โอเค
0: หกเจ็ด
5: เดี๋ยวนะหนึ่งสองสาม
0: หนึ่งสอง
5: ปั๊บ
0: ฮึบ
5: ปั๊บ
0: ฮึบ
5: ปั๊บปั๊บโอ้โห
0: แปดแล้วไม่เอ่ยกางออกกางออกให้สเต็ปมันเท่ากัน
5: ให้สเต็ป
0: โอเคฮึบพอกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบกางขาออกยกมือขึ้นฮุบท่านี้จะได้ประสาทสัมผัสด้วยเนาะฮึบฮุบ
5: ตัวนี้มันช่วยขยายปอดไหมครับเนี่ย
0: นิดนึงค่ะอันนี้เป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจนะคะแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตรวมไปถึงปอดด้วยเหมือนกันค่ะก็จะลดน้ำหนักได้ทั้งส่วนกระชับได้ทั้งส่วนถ้าทำเป็นประจำนะคะ
5: คร
0: ับ สิบห้าครั้งสามรอบนะคะ
5: มันมีสเต็ปอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ9ชิด9ชิดอันนี้มือเพื่อเพิ่มความหนักเฉยๆถ้าใครอยากได้ความหนักเพิ่มยกมือเพิ่มขึ้นได
5: ้
0: ทำช้าๆได้เลยโอเคค่ะมาเดี๋ยวต่อไปเราไปท่าที่2กันดีกว่า
5: ท่าที่2เลยนะครับ
0: ท่าที่2จะเป็นยกขาขวาก่อนยกขาอ่ะยกซ้ายฮึบแทงเข่าก่อนช้าๆช้าๆ
5: ซ้าย
0: ใช่อ่ะ
5: ซ้าย
0: แล้วเดี๋ยวใช้มือแตะที่ศีรษะจากนั้น อ่ะยกขวาขึ้นมายกซ้ายยกขวาแล้วบิดศอกแทงเข่าถูกต้องค่ะแล้วลงอ่ะยกอีกข้างขึ้นมาเก่งมากค่ะถูกต้องซ้ายขวารับหนึ่งเหมือนเดิม
8: แล้วท่านี้ต้องเก่งตรงไหนส่วนไหนไหม
0: ท่านี้ต้องเกรงหน้าท้องค่ะแล้วก็พยุงตัวให้มันคงนะคะพยายามให้ตัวนิ่งๆไว้จะได้แกนกลางลำตัวด้วยเนาะซ้ายขวารับหนึ่งเหมือนเดิม15ครั้งกระชับหน้าท้องได้เหมือนกันต้นขาด้วยซ้ำโอเคไหมคะเหนื่อยไหมคะพี่หนุ่ม
8: ก็พอได้อยู่ครับ
0: อันนี้ให้ครบ15ครั้งเนาะซ้ายขวานับ1หายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคขออีก2รอบ1
8: 1
0: 2
8: 3 1
0: 2โอเคค่ะต่อไปเดี๋ยวเป็นท่าที่3เน
8: าะขึ้นนะเนี่ย
0: เดี๋ยวท่าที่3กันเลยดีกว่าโอเคนะคะท่าที่3เป็นเรียกว่าสควอทค่ะ
8: สควอ
0: ทเรานั่งที่เก้าอี้เนาะแต่ขยับออกมานิดนึงค่อยๆทิ้งก้นออกไปแล้วลุกขึ้นมาค่อยๆทิ้งก้นลงไปแล้วลุกขึ้นมายืนแยกขาช่วงความกว้างระหว่างปลายเท้านะคะให้ช่วงสะโพกนะ
8: แล้วระบบหายใจเราต้องหายใจเข้าหายใจออกระหว่างลุกและนั่ง
0: หายใจเข้าหายใจออกปกติให้เป็นธรรมชาติเลย
8: อ๋อครับ
0: ค่อยๆลงก่อนลงปุ๊บหายใจเข้าธรรมดาหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าค่อยๆผ่อนลงหายใจออกดันขึ้นหายใจเข้าลงหายใจออกดันขึ้นเก่งมากค่ะเข่าจะไม่ค่อยเลยปลายเท้านะคะหรือเลยได้เล็กน้อยนะ
8: อ๋อต้องเอียงอย่างนี้
0: ใช่ถูกต้องค่ะถูกต้อง
8: ทิ้งน้ำหนักไปตรงบั้นท้ายใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
8: ใช่ใช่ใช่
0: เยี่ยมมาก
8: พอมาบั้นท้ายแล้วขาเริ่มตึง
0: ใช่ท่านี้จะได้ต้นขาด้านหน้าด้วยเนาะแล้วก็ก้นรวมไปถึงต้นขาด้านหลังด้วยเหมือนกัน
8: ใช่ใ
0: ช่ฮ
8: ึบ
0: เหยียดขึ้นมาให้สุดเหยียดขึ้นมาตัวตรงดันขึ้นตัวตรงเก่งมากค่ะตัวตรงฮึบถ้าใครทำได้แล้วเดินขยับห่างมาจากเก้าอี้ได้เลยนะคะ
8: ครับโ
0: อ้15ครั้งเหมือนกัน3รอบขออีก2ที1
8: 1
0: มาอีกที1
8: 1
0: โอเคค่ะ
8: 2แถมแล้วกันแถม
0: ๆสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเป็นท่าสุดท้ายเบาๆแล้วกันเน
8: า
0: ะ
8: ได้
0: ท่าสุดท้ายจะเป็นเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ความยืดหยุ่นของบริเวณหัวข้อไหล่แล้วก็ช่วงตัวเนาะการแขนออกมาแล้วก็ค่อยหมุนท่านี้เกรงแกนกลางลำตัวด้วยนะคะเกรงหน้าท้องนะ
8: ทำท่านี้มันได้ส่วนไหนครับเนี่ย
0: ท่านี้จะได้กล้ามเนื้อช่วงบนหัวไหล่รวมไปถึงหน้าอกส่วนบนค่ะให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ผ่อนคลายไปในตัวด้วย
8: ต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายมือไหมครับ
0: ใช่ค่ะเหมือนเวียงไปเลยแต่ถ้าใครอยากเพิ่มน้ำหนักให้น้ำหนักที่หัวไหล่นะคะใช้มือถือขวดน้ำหรือถือลูกบอลที่มีน้ำหนักได้เลยค่ะจะเพิ่มความหนักให้หัวไหล่มากยิ่งขึ้นใช่ให้เหนื่อยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะท่านี้ทำ15ครั้งได้หรือ20ครั้งได้เลย
8: ทุกสเต็ปส่วนใหญ่ใช้15เป็นหลักใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ15ถึง20ครั้งเนาะ
8: ครับ
0: เพื่อที่จะให้ไม่เหนื่อยเกินไปนะคะแต่ว่าเราจะเน้นหลายๆรอบเอา3ถึง4รอบ
8: ทำวนไปวนมา
0: ใช่ถูกต้องค่ะโอเคค่ะอันนี้เหนื่อยหรือยังเลย
8: กำลังได้ที่เลยเนี่ย
0: หรือทวนอีกรอบนึง
8: รู้สึกสดชื่น
0: ในทวนท่าแรกอีกรอบนึง
8: ช่วยกันเยอะ
0: ท่าแรกนะคะแยกขาเหมือนเดิมเนาะแยกฮึบกับแยกกับแยกยกมือฮึบเก่งมากค่ะมาอีกทีนึงฮึบฮึบฮึบฮึบโอเคแล้วต่อไปเป็นท่าที่2นะคะยกเข่าขึ้นมายกเข่าขึ้นมาฮึบฮึบยกมือด้วยฮึบแทงศอกมาแทงศอกเข่าฮึบเก่งหน้าท้องด้วยนะมาฮึบฮึบมาฮึบ
8: ฮึบ
0: โอเคไหวไหมไหวไหม
8: ไหว
0: โอเคค่ะท่าอีกท่านึงท่าที่3ท่าที่3โอเคนั่งที่เก้าอี้ฮึบยกขึ้นหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยิ่งลุกขึ้นเก่งมากค่ะ
8: เริ่มคล่องแล้ว
0: ฮึบเก่งมากถ้าใครคล่องแล้วทำได้เรื่อยๆเลยนะคะไม่ต้องรีบนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ทำยังไม่เคยฝึกนะคะค่อยๆทำช้าๆได้เลยไม่ต้องรีบเน
8: า
0: ะ
8: มันเหมือนคลายเส้นไปแล้วมันรู้สึกโอเค
0: เมื่อกี้ที่สอนคือแค่วอร์มอัพไงอันนี้ออกกำลังกายจริง
8: รู้สึกมันมีความสุขแบบเพิ่มขึ้นเลยนะเขาเรียกอะไรนะอะดรีนาลีนอะไรนะ
0: ใช่ค่ะอะดรีนาลีนหลั่งเป็นสารแห่งความสุขโอเคท่าสุดท้ายแกว่งแขนหมุนไปข้างหน้าหมุนช้าๆเกรงหน้าท้องด้วยค่ะเกรงหน้าท้องด้วยหายใจเข้าออกปกตินะคะ
8: แต แต่ตอนนี้หายใจเข้าปกติหอบแค่น้องพลอยเก่งจริงเลยเนี่ย
0: เนี่ยถ้าทำแบบนี้เป็นประจำนะคะ15-20ครั้ง3รอบเนาะแต่ละท่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำบ่อยๆจะทำให้แข็งแรงมาก
8: ขึ้นส่วนใหญ่พวกนี้ต้องออกเวลากี่โมงครับ
0: อันนี้ออกได้ตลอดเลยค่ะทุกวันทุกเวลาเวลาที่ว่างเอาเวลาที่สะดวกดีกว่าใช่ค่ะเป็นไงคะพี่หนุ่ม
8: กระชุ่มกระชวยรู้สึกมันสดชื่นขึ้นแต่เส้นมันที่มันตึงๆรู้สึกมันผ่อนคลาย
0: อย่าลืมกลับไปทำบ่อยๆนะคะ
8: แต่ถ้าทำบ่อยๆคงไม่หอบขนาดนี้
0: ใช่ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยน้ำหนักก็จะลดทำให้ร่างกายเนี่ยกระชับไปได้เลยเหมือนกัน
8: ต้องชื่นชมน้องพลอยด้วยว่าสุดยอดจริง
0: ๆขอบคุณค่ะ
9: พร้อมครับไปครับผมสวยมากๆหมุนหน่อยโอ้โหสวยจริงๆสวยสุดๆครับหมุนขอหมุน2รอบครับโอ้นางฟ้าชัดๆโอ้โหดีมากครับสุดยอดหมุนอีกทีนึง

0: เอา
1: โอ๊ย
0: โอ๊ยคุณลิง
1: เป็นไงอ่ะโอ๊ยโอ๊ยหลังยอกหลังยอก
0: ยอกตรงไหนครับมาเดี๋ยวผมดูให
1: ้หลังยอกที่หลังแต่หลังยอกที่ไหนล่ะโอ๊ยปวดหลังอ่ะสงสัยเมื่อกี้ล้มผิดท่าเลยอ่ะอุ๊ยตรงนี้ตรง
0: ไหนครับเดี๋ยวค่อยๆครับอย่าเพิ่งขยับเยอะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องดาวเทียม186ถึง200
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้างมือกิน

0: ู่บ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: ม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้รอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: เ
4: ฮ
3: ้ยเฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
4: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
3: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
4: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้ว
4: สิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
3: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
4: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบแบนสติแล้วหนีเถอะ
3: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
1: ย้อนแต่ว่ามันสู้กลับ
4: หนีกันเถอะ
3: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามันทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
4: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะจงหวังจะวะ
5: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
3: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
4: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
4: กันเข็มทอง
6: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
7: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
4: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
6: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
3: ไปเร็วไปเร็วทุกปัน
7: อย่าหนีนะ
6: เฮ้ย
7: นี่แน่น้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
3: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
4: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
6: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
7: เรื่องความไวขอให้บอก
3: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
6: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
7: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
6: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
7: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเถอะเธอ
6: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
8: เราใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
3: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ากันเข็มทอง
4: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
5: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
5: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไป

0: ¡Yo!
1: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
2: ่จริงๆด้วย
3: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
1: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
4: ของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
0: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
5: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
1: ฮะ
6: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
1: อ๋อฮะจริงเหรออ๋อเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
7: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
8: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
7: เข็มทอง
5: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
6: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
7: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
1: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
7: อ๋อลิฟต์กลับมาแล้ว
6: เฮ้ย
7: โอ้ย
6: โอ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
1: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
4: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
1: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
6: ฮะเกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
4: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
4: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
1: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
5: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

์และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น

0: กาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียนะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้

0: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
2: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี
0: ้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
0: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
4: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
3: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
5: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
2: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
2: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
5: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
3: ในข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
2: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
6: เยี่ยมเลยครับปู
2: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
2: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะ
4: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
6: สงพระเจริญ
2: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
6: ครับคุณปู
4: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
3: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
7: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
2: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
6: ้ครับพูดถึงคุณครู
7: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
6: รับทราบครับ
5: ไว้พบกันใหม่นะ
6: ขอบคุณ
7: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
8: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
5: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
7: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
8: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
7: อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียม

0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
1: ๆหนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบ็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในกิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยสนทนาข่าวกันนะคะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยกันค่ะเราจะต้องมาทำอะไรกันก่อนคะกิจกรรมแรกของเราเมื่อเราเจอกันเราก็จะร้องเพลงสวัสดีนั่นเองเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆช่วยคุณครูพัชร้องเพลงได้ไหมลูก
1: ได
0: ้น่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทาง

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางนะคะประกอบเพลงได้อย่างน่ารักเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางด้วยนะคะที่เด็กๆค่ะทำท่าทางแล้วก็ร้องเพลงไปกับคุณครูพัฒน์แล้วก็เพื่อนๆนะคะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยสนทนากันค่ะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆนะคะทำก่อนที่จะมาโรงเรียนนั่นเองกิจวัตรประจำวันก็คือสิ่งที่เด็กๆทำทุกๆวันนั่นเองเด็กๆจะทำอะไรบ้างนะก่อนที่จะมาโรงเรียนเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาพูดคุยสนทนานะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆทำก่อนที่จะมาโรงเรียนนะคะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนหัวข้อนะคะในการพูดคุยสนทนากับเด็กๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะน้องเกรซค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องเกด
0: น้องเกดค่ะ
1: น้องเกดค่ะ
0: น้องเกดค่ะกิจวัตรประจำวันหรือว่าอะไรที่หนูทำทุกวันเลยก่อนที่จะมาโรงเรียนคะทำอะไรคะ
1: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารใช่ไหมคะวันนี้น้องเกดก็รับประทานอาหารเช้ามาแล้วใช่ไหมคะหนูรับประทานข้าวกับอะไรมาลูก
1: ไข่เจียว
0: ไข่เจียวใครเป็นคนทำให้หนูคะ
1: ยาย
0: ยายอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: แล้วหนูรับประทานได้หมดจานเลยไหมคะหมดจานเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องเกรซนะคะบอกว่ากิจวัตรประจำวันของน้องเกรซในวันนี้ค่ะนั่นก็คือการอะไรคะกินข้าวหรือว่าการรับประทานอาหารเช้านั่นเองวันนี้น้องเกรซก็รับประทานข้าวไข่เจียวมานะคะปรบมือให้น้องเกรซด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะใครจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกัน
0: น้องกันค่ะ
2: กันค่ะ
0: น้องกันค่ะกิจวัตรประจำวันอะไรที่น้องกันทำก่อนที่จะมาโรงเรียนคะ
2: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารนั่นเองนอกจากจะรับประทานอาหารแล้วทำอะไรอีกด้วยคะ
2: กินไข่เจียว
0: อ๋อกินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารมากับไข่เจียวใช่ไหมเอ่ยแล้วทำอะไรอีกคะนอกจากรับประทานอาหารแล้วทำอะไรอีกลูก
2: อาบน้ำ
0: อาบน้ำยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วใครช่วยน้องกันอาบน้ำคะ
2: แม่
0: คุณแม่แล้วน้องกันเช็ดตัวหรือว่าแต่งตัวเองได้ด้วยไหมคะ
2: ได
0: ้ใครช่วยหนูคะ
2: แม่
0: คุณแม่เด็กๆนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะในการช่วยเด็กๆนะคะในการอาบน้ำเช็ดตัวหรือว่าแต่งตัวนะคะแต่ว่าเด็กๆค่ะสามารถฝึกได้นะเด็กๆค่อยๆฝึกค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็จะสามารถทำได้เด็กๆปรบมือให้น้องกันหน่อยค่ะน้องกันนะคะบอกว่านอกจากจะรับประทานอาหารแล้วค่ะกิจวัตรประจำวันอีกหนึ่งอย่างที่น้องกันจะทำก่อนที่จะมาโรงเรียนนะคะนั่นก็คือการอาบน้ำนั่นเองเพราะว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนเราจะต้องทำอะไรคะอาบน้ำใช่ไหมคะไหนวันนี้ก่อนที่จะมาโรงเรียนใครอาบน้ำบ้างคะโอ้โหเด็กๆอาบน้ำกันทุกคนเลยน่ารักมากเลยค่ะร่างกายของเด็กๆนะคะจะได้สดชื่นแล้วก็สะอาดนั่นเองเวลาที่

0: เด็กๆมาโรงเรียนนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะว่าใครน่าจะออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนาข่าวเหตุการณ์กันค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องไม้ค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องไม
0: ้น้องไม้ค่ะ
2: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะน้องไม้มีกิจวัตรประจำวันหรืออะไรที่น้องไม้ทำทุกวันเลยก่อนที่จะมาโรงเรียนลูก
2: แปรงฟัน
0: แปรงฟันน้องไม้แปรงฟันเองได้ใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยแล้วนอกจากแปรงฟันแล้วทำอะไรอีกลูก
2: อาบน้ำ
0: อาบน้ำน่ารักมากเลยค่ะแสดงว่าก่อนที่น้องไม้จะมาโรงเรียนน้องไม้ก็ทำอะไรคะแปรงฟันแล้วก็อาบน้ำก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยน่ารักมากเลยค่ะแล้ววันนี้น้องไม้รับประทานอาหารเช้ามาแล้วหรือยังคะ
2: ยังเพราะกินแล้วว
0: ันนี้น้องไม้กินอาหารหรือว่ารับประทานอาหารอะไรมาลูก
2: กินเต๋าย่านกับข้าวเหนียว
0: หมูย่างกับข้าวเหนียวอร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: อร่อยค่ะ
2: อร่อยค่ะ
0: ใครทำให้น้องมายกินลูกหรือว่าใครทำให้น้องมายรับประทานคะ
2: คุณพ่อ
0: คุณแม่คุณพ่อน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องมายด้วยค่ะน้องมายนะคะบอกว่าวันนี้น้องมายทำอะไรคะลูกแปรงฟันแล้วก็ทำอะไรอีกอาบน้ำแล้วก็อะไรด้วยคะรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนใช่ไหมคะวันนี้ใครรับประทานอาหารเช้ามาแล้วบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่รับประทานอาหารเช้ากันมาแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าก่อนที่จะมาโรงเรียนค่ะเด็กๆนะคะก็ควรที่จะรับประทานอาหารเช้าก่อนมาด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะไม่รับประทานอาหารเช้าจะเป็นยังไงลูกปวดท้องถ้าเด็กๆนะคะไม่อยากปวดท้องอยากมีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆกับคุณครูพัชแล้วก็เพื่อนๆนะคะเด็กๆก็จะต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะที่จะออกมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันที่เด็กๆทำก่อนที่จะมาโรงเรียนค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินคะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: น้องมาติน
0: น้องมาตินครับ
3: น้องมาตินครับ
0: น้องมาตินครับน้องมาตินมีกิจวัตรประจำวันอะไรที่น้องมาตินทำทุกๆวันเลยก่อนที่จะมาโรงเรียนลูก
3: กินข้าวแปรงฟัน
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารนั่นเองแล้วก็แปรงฟันด้วยใช่ไหมคะแล้ววันนี้น้องมาตินรับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาคะ
3: กับหมู
0: กับอะไรนะลูก
3: กับหมู
0: กับหมูแล้วอะไรอีกคะ
3: ข้าวเหนียว
0: ข้าวเหนียวน้องมาตินรับประทานหมูกับข้าวเหนียวเป็นหมูทอดหรือว่าหมูย่างลูก
3: หมูทอด
0: หมูทอดอร่อยไหมคะ
3: อร่อย
0: อร่อยครับ
3: อร่อยครับ
0: แล้วนอกจากที่น้องมาตินจะแปรงฟันกับรับประทานอาหารมาแล้วทำอะไรอีกบ้างลูก
3: แปรงฟันอาบน้ำ
0: แปรงฟันอาบน้ำน้องมาตินแปรงฟันเองได้ใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่น่ารักมากเลยครับปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะเด็กๆของคุณครูพัชนะคะก็สามารถแปรงฟันกันเองได้ทุกคนเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่เด็กๆนะคะรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่คุณครูพัชนะคะจะพาเด็กๆมานอนพักผ่อนตอนกลางวันคุณครูก็จะให้เด็กๆแปรงฟันก่อนใช่ไหมคะคุณครูพัชสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะสามารถแปรงฟันของตนเองนะคะได้อย่างถูกต้องเลยค่ะคุณครูพัชก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถช่วยเหลือตนเองในการแปรงฟันได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปนะคะคุณครูพัชจะให้เป็นกล่องนมค่ะกล่องนมกล่องเล็กค่ะกล่องนมกล่องใหญ่คุณครูพัชขอมอบให้น้องอะไรดีนะ

0: น้องอองฟองค่ะมาด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะวันนี้ก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องอองฟองทำกิจวัตรประจำวันอะไรมาบ้างคะ
2: แปรงฟัน
0: แปรงฟันน้องอองฟองแปรงฟันเองได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ใช่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะแล้วนอกจากแปรงฟันแล้วน้องอองฟองทำอะไรก่อนที่จะมาโรงเรียนอีกคะ
2: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารนั่นเองวันนี้น้องอองฟองรับประทานอาหารมากับอะไรคะ
2: กับบะหมี่สีเหลือง
0: กับบะหมี่สีเหลืองใช่ไหมคะโอ้โหน้องอองฟองนะคะบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะน้องอองฟองรับประทานบะหมี่สีเหลืองมานี่ยอดเยี่ยมเลยค่ะใครทำให้น้องอองฟองรับประทานคะ
2: คุณแม่
0: คุณแม่อร่อยไหมคะ
2: อร่อยมาก
0: อร่อยมากเลยปรบมือให้น้องอองฟองหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะใครดีนะเอามือไว้บนตักก่อนค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะสแตมป์ครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องสแตมป์ครับ
0: น้องสแตมป์ครับน้องสแตมป์ครับวันนี้ก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องสแตมป์ทำอะไรบ้างลูก
2: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องสแตมป์เล่นของเล่นด้วยใช่ไหมครับแล้วเวลาที่คุณแม่บอกให้เก็บของเล่นน้องสแตมป์ทำยังไงลูก
2: เก็บของเล่น
0: ก็เก็บของเล่นเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะนอกจากจะเล่นของเล่นก่อนที่จะมาโรงเรียนแล้วน้องสแตมป์ทำอะไรอีกคะ
2: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารน้องสแตมป์กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารมากับอะไรลูก
2: หมูย่าง
0: หมูย่างอร่อยไหมครับ
2: อร่อย
0: อร่อยครับยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องสแตมป์หน่อยค่ะคุณครูพัดนะคะต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถออกมาพูดคุยสนทนากันนะคะเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันต่างๆค่ะที่เด็กๆนะคะทำก่อนที่จะมาโรงเรียนค่ะแล้วคุณครูพัดนะคะก็อยากจะฝากเด็กๆเลยว่าเวลาก่อนที่จะมาโรงเรียนนะคะเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนด้วยนะคะเหมือนกับเพื่อนๆที่ออกมาพูดคุยให้กับเราฟังเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะหรือว่าเพื่อนๆที่ออกมานะคะบอกว่ารับประทานอาหารเช้าก่อนที่จะมาโรงเรียนแล้วยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะจะได้มีแรงหรือว่ามีพลังนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆและคุณครูปลายทางนะคะเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีเครื่องให้จังหวะนะคะมาให้เด็กๆได้ดูแล้วก็สังเกตกันด้วยค่ะเด็กๆลองดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูพัดถืออยู่นะคะคืออะไรคะลูกกลองถูกต้องเลยค่ะเครื่องให้จังหวะที่คุณครูพัดถืออยู่นี้นะคะนั่นก็คือกลองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดก็จะใช้กลองเป็นเครื่องให้จังหวะของเรานะคะเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังแล้วบอกคุณครูนะคะว่าจังหวะที่เด็กๆจะได้ยินคือจังหวะอะไรพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังนะคะ

เด็กๆค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องทำยังไงลูกเคลื่อนไหวแบบช้าช้าถูกต้องเลยครับแล้วถ้าคุณครูพัดให้จังหวะนี้ค่ะคือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วเด็กๆต้องทำยังไงลูกเคลื่อนไหวแบบไหนคะถูกต้องเลยถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วเราก็จะเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัดให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะไหนคะจังหวะหยุดถ้าเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็ต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะหาพื้นที่ของตนเองพื้นที่ของเด็กๆต้องไม่ชนกับอะไรลูกไม่ชนกับเพื่อนๆไม่ชนกับใครคะไม่ชนกับโต๊ะกับเก้าอี้พร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนับ1ถึง5นะ1 2 3 4 5อุ๊ยหยุดหาพื้นที่ของตนเองก่อนนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้พื้นที่ของตนเองกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนเลยเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

อุ๊ยจังหวะหยุดแล้วค่ะใครทำท่าอะไรบ้างนะโอ้โหเห็นน้องขนมหวานหยุดนิ่งเลยค่ะน้องขนมหวานทำท่าอะไรคะทำท่าแข็งแรงน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะจังหวะหยุดแล้วใครหยุดนิ่งแล้วบ้างนะโอ้โหน้องข้าวหอมหยุดนิ่งเลยน้องข้าวหอมทำท่าอะไรคะทำท่ากระต่ายน่ารักมากค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เอ๊เด็กๆคะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆทำอะไรได้บ้างลูกเดินทำอะไรได้อีกคะท่านทำอะไรได้อีกลูกกระโดดก็ได้ถูกต้องเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันนะเด็กๆเคลื่อนไหวได้รอบๆห้องเรียนเลยนะคะแต่ว่าต้องระวังเพื่อนๆด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะ

แสดงว่าหยุดแล้วค่ะครูพัดหยุดนิ่งแล้วนะเด็กๆหยุดนิ่งกันหรือยังเอ่ยหยุดนิ่งกันแล้วน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะเด็กๆสามารถทำท่าทางต่างๆตามความคิดของเด็กๆได้เลยนะลูกนะ

0: น้องสแตมน้องสแตมทำท่าอะไรลูกอ๋อทำท่ากำลังคานใช่ไหมครับยอดเยี่ยมเลยเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันค่ะวันนี้นะคะเราจะเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณครูพัฒน์จะมีข้อตกลงอะไรมาฝากเด็กๆบ้างตอนนี้ให้เด็กๆยืนขึ้นแล้วฟังคุณครูก่อนค่ะยืนขึ้นก่อนนะข้อตกลงของคุณครูพัฒน์ก็คือถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะหยุดให้เด็กๆตั้งใจฟังคุณครูพัฒน์ถ้าคุณครูพัฒน์พูดว่าข้าวให้เด็กๆทำท่ารับประทานอาหารถ้าคุณครูพัฒน์พูดว่าข้าวให้เด็กๆทำท่าอะไรคะรับประทานอาหารหรือว่ากินอาหารแต่ถ้าคุณครูพัฒน์พูดว่านมให้เด็กๆทำท่าอะไรคะ
1: นม
0: ให้เด็กๆทำท่าดื่มนมเด็กๆสามารถทำท่าตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยเด็กๆพร้อมไหมคะมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะถ้าคุณครูพัฒน์พูดว่าข้าวให้เด็กๆทำท่าอะไรคะ
1: ข้าว
0: ทำท่ารับประทานอาหารถ้าคุณครูพัฒน์พูดว่านมให้เด็กๆทำท่า
1: ด
0: ื่
1: มนม
0: ถูกต้องเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวตามข้อตกลงกันค่ะ

ฟังว่าหยุดแล้วค่ะเอ๊คุณครูพัชจะพูดว่าอะไรนะตั้งใจฟังนะข้าวให้ทำท่าอะไรคะไหนดูซิมีใครทำถูกบ้างนะทำท่ารับประทานอาหารถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะนมให้ทำท่าอะไรนะท่าครูพันพูดว่านมยอดเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

แสดงว่าหยุดแล้วค่ะข้าวทำท่าอะไรนะมีใครจำได้บ้างทำท่ารับประทานอาหารน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเคลื่อนไหวกันอีกหนึ่งรอบค่ะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะนมทำท่าอะไรนะดื่มนมน่ารักมากเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าเด็กๆนะคะจำข้อตกลงของเราได้เดี๋ยวให้เด็กๆนั่งลงในที่ของตนเองเลยค่ะถ้าเด็กๆนะคะได้ท่านั่งที่สบายแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

เดี๋ยวให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิเลยค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้าง

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งที่เก้าอี้ให้เรียบร้อยเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับน่ารักมากค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆก็นั่งที่กันทุกคนแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสดชื่นไหมคะ
1: สด
0: ชื่นน่ารักมากเลยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถเคลื่อนไหวนะคะตามข้อตกลงของเราได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจำกันได้แล้วหรือยังคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะ
1: หน่วยกินอาหารที่แข็งแรง
0: อ๋อน้องหมุยหมุยบอกว่าเป็นหน่วยอาหารที่แข็งแรงใช่ไหมคะแต่ว่าสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์อีกหนึ่งรอบค่ะหน่วยอาหารดีมีประโยชน์ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเวลาในการรับประทานอาหารและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยว

0: จะฟังนิทานข้อตกลงของเราค่ะถ้าคุณครูพัฒน์เล่านิทานเด็กๆจะพูดคุยกันได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะพูดคุยกันระหว่างที่คุณครูพัฒน์เล่านิทานเด็กๆจะได้ยินเสียงครูพัฒน์ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ยินใช่ไหมคะดังนั้นเด็กๆ ก็ต้องนั่งจุเลยแล้วก็ตั้งใจฟังคุณครูพัฒน์ได้ไหมคะได้ไหมคะลูก
1: น่
0: ารักมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันค่ะเด็กๆนิทานเรื่องทุกมื้ออร่อยจังเขาโครงเรื่องอมราเรืองศิริภาพลำพูแสงลบเช้าวันนี้แม่ลวกผักชามใหญ่หนูช่วยปอกไข่นั่งอยู่ใกล้ๆร้องงื้อฮึฮึอำอำอำน้องหม่ำคำไม่โตหนูกินข้าวผักไข่ก่อนไปโรงเรียนอร่อยจัง10โมงเช้าเข้าแถวแล้วรับนมฟูดฟูดฟูดดูดนมจืดอร่อยจังกลิ่นหอมฉุยจากโรงครัวหนูเตรียมตัวกินอร่อยมื้อกลางวันอร่อยจังอ้ำอ้ำอ้ำเติมได้อีกใครไม่อิ่มเติมอีกเติมอีกอร่อยจังอาหารว่างบ่ายนี้มีตะโก้ขนมตาลชิ้นโตๆมาแบ่งกันอร่อยจังหลังเลิกเรียนช่วยพ่อเก็บตำลึงขย่งเอื้อมจนถึงดึงยอดอ่อนมาผักมีคุณค่าน่ากินจังอาหารมื้อเย็นเห็นแล้วน่าอร่อยพ่อบอกไวๆหน่อยมาล้อมวงพร้อมหน้าอ้ำอ้ำอ้ำมีความสุขจังเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนิทานที่คุณครูพัฒน์นำมาฝากค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะเด็กๆค่ะนิทานที่คุณครูนำมาฝากเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารหรือว่าการกินข้าวใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะแล้วในนิทานของคุณครูพัฒน์ค่ะมีอาหารอะไรหรือว่ามีขนมอะไรที่เด็กๆรู้จักบ้างคะมีอะไรบ้างนะมีอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะน้องมีอาหรือว่าน้องยาดินดานะคะบอกว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ที่เด็กๆรับประทานกันใช่ไหมคะร่างกายจะได้แข็งแรงถูกต้องเลยครับน้องวาซีดเด็กๆคะในนิทานที่คุณครูนำมาฝากค่ะมีอาหารอะไรบ้างคะที่เด็กๆรู้จักลูกอ๋อมีอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะในนิทานที่คุณครูนำมาฝากค่ะจะมีอาหารนะคะนั่นก็คือขนมไทยต่างๆค่ะที่เด็กๆนะคะรับประทานเวลาอยู่ที่โรงเรียนนั่นเองเอแล้วเด็กๆของเราล่ะคะเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆเคยรับประทานอาหารอะไรกันบ้างเดี๋ยวคุณครูพัฒน์จะขอตัวแทนเด็กๆออกมาลองบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆเคยรับประทานอาหารอะไรบ้างได้ไหมคะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะน้องมุ้ยมุ้ยค่ะน้องมุ้ยมุ้ยหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องมุ้ยมุ้ยค่ะ
0: น้องมุ้ยมุ้ยค่ะเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนน้องมุ้ยมุ้ยเคยรับประทานอาหารอะไรบ้างคะ
2: ผักค่ะ
0: เคยรับประทานผักเคยรับประทานอะไรอีกลูกเวลาอยู่ที่โรงเรียน
2: หมูค่ะ
0: หมูเป็นเมนูอะไรจำได้ไหมคะ
2: จำได้ค่ะ
0: คือเมนูอะไรลูก
2: คือเมนู
0: ชื่ออาหารว่าอะไรนะเป็นอยู่ในข้าวหรือว่าอยู่ในก๋วยเตี๋ยวคะ
2: อยู่ในก๋วยเตี๋ยวค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออยู่ในก๋วยเตี๋ยวน้องหมุยหมุยบอกว่าเคยรับประทานก๋วยเตี๋ยวที่มี

0: แล้วก็มีผักใช่ไหมคะอร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: อร่อยค่ะปรบมือให้น้องหมุยหมุยหน่อยค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะอยู่ที่โรงเรียนค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนั่นเองค่ะนั่นก็คืออะไรนะคะเหมือนที่น้องหมุยหมุยบอกก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะหรือว่าที่โรงเรียนของเราค่ะก็จะมีเมนูอาหารนะคะหรือว่ารายการอาหารที่หลากหลายเลยที่ให้เด็กๆนะคะได้รับประทานกันนั่นเองค่ะก็จะเป็นอาหารนะคะที่มีประโยชน์กับร่างกายของเด็กๆค่ะเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมเลยว่าเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนเด็กๆนะคะก็จะต้องรับประทานอาหารค่ะเอแล้วเด็กๆค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่านอกจากในนิทานนะคะที่เด็กๆค่ะจะได้รับประทานอาหารเวลาอยู่ที่โรงเรียนแล้วค่ะเวลาที่เด็กๆกลับไปที่บ้านนะคะเด็กๆก็จะช่วยคุณพ่อเก็บผักเอเด็กๆของเราค่ะเวลากลับบ้านมีเด็กๆคนไหนคะที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะในการทำอาหารบ้างคะไหนลองยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองเรียกเด็กๆมาพูดคุยกันนะคะว่าเด็กๆค่ะเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะในการทำอาหารหรือว่าเตรียมอาหารอะไรกันค่ะน้องออโต้ครับเชิญเลยครับด้านนี้เลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องออโต้ครับ
0: น้องออโต้ครับน้องออโต้ครับเวลาอยู่ที่บ้านน้องออโต้เคยช่วยผู้ปกครองหรือว่าคุณยายของน้องออโต้ทำอะไรบ้างลูก
2: เก็บผัก
0: เก็บผักเอ๊ะแล้วเวลาที่เก็บผักเสร็จแล้วต้องทำยังไงด้วยครับต้องไปอะไรนะลูก
2: ต้องไปล้าง
0: ต้องเอาไปล้างยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆเก็บผักเสร็จแล้วก็จะต้องมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปทำอาหารนั่นเองค่ะเอ๊ะแล้วคุณยายชอบทำอะไรให้น้องออโต้รับประทานคะ
2: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดอร่อยไหมครับอร่อยแสดงว่าเป็นอาหารที่น้องออโต้ชอบใช่ไหมครับข้าวผัดยอดเยี่ยมเลยครับปรบมือให้น้องออโต้หน่อยค่ะน่ารักมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆค่ะในการเตรียมอาหารนะคะด้วยการเก็บผักหรือว่าล้างผักนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆนะคะก็สามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเด็กๆนะคะในการทำอาหารได้แต่ว่าจะต้องอยู่ในความดูแลของใครลูกของผู้ปกครองหรือว่าของคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าใน1วันค่ะที่เด็กๆนะคะมาโรงเรียนหรือว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่บ้านเราจะต้องรับประทานอาหารกี่มื้อคะเราจะมีเวลารับประทานอาหารกี่มื้อกี่มื้อคะ3มื้อเหมือนที่คุณครูพัชเคยบอกเด็กๆไปเลยใช่ไหมคะว่าเรานะคะจะรับประทานอาหารกันวันละ3มื้อนั่นก็คือตอนเช้าตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นถ้าเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนมื้อกลางวันของเด็กๆเด็กๆก็จะต้องรับประทานอาหารที่โรงเรียนใช่ไหมคะไหนมีใครชอบรับประทานอาหารที่โรงเรียนบ้างคะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถรับประทานอาหารกลางวันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะก็ต้องอย่าลืมเลยค่ะว่าอาหารทั้ง3มื้อนะคะเป็นอาหารนะคะที่ความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะเด็กๆนะคะจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อเลยนั่นก็คือมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นวันนี้น้องแก้มใสกับน้องขนุนรับประทานอาหารมาหรือยังคะรับประทานมาแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคะนอกจากที่เด็กๆนะคะจะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อแล้วค่ะสิ่งที่สำคัญเลยค่ะเด็กๆนะคะจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ด้วยค่ะเพราะว่าอาหารของเรานะคะมีทั้งหมด5หมู่เด็กๆจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เลยเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูที่บนโต๊ะของคุณครูกันค่ะว่าเอ๊บนโต๊ะของคุณครูนะคะมีอาหาร5หมู่อะไรอยู่บ้างเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
3: พร
0: ้
3: อมแล
0: ้
3: ว
0: พร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆลองดูที่หมู่แรกของเราเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่ามีอะไรอยู่บ้างคะ

0: นมมีอะไรอีกคะมีไข่แล้วก็มีอะไรอยู่ด้วยลูกที่คุณครูพัดใส่ไว้ในถุงคืออะไรนะคือเนื้อหมูถูกต้องเลยค่ะที่คุณครูใส่ไว้ในถุงนะคะในหมู่แรกของเรานะคะนั่นก็คือเนื้อหมูนั่นเองค่ะซึ่งอาหารหมู่แรกของเรานะคะหรือว่าหมู่ที่1ค่ะก็คือโปรตีนนั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะหมู่ที่1โปรตีนถูกต้องเลยค่ะอาหารหมู่ที่1ของเรานะคะนั่นก็คือโปรตีนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หมู่ที่2ของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าอาหารหมู่ที่2ของเรามีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะที่อยู่ในถ้วยของคุณครูอ๋อที่คล้ายๆขนมเหมือนที่เด็กๆบอกนะคะอันนี้คือมักกะโรนีนั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะจะทำจากแป้งค่ะนอกจากนั้นนะคะอาหารหมู่ที่2ของเราค่ะก็จะมีข้าวมีอะไรอีกคะขนมปังมีอะไรอีกลูกที่คุณครูใส่ไว้ในถุงอันนี้เป็นรสชาติหวานๆค่ะเอ๊คืออะไรนะที่เวลาเราจะใส่ในก๋วยเตี๋ยวหรือว่าใส่ในอาหารเราจะใส่ลงไปมีรสชาติหวานๆคืออะไรคะน้ำตาลนั่นเองนี่นะคะก็คือน้ำตาลแล้วอาหารหมู่ที่2ของเราค่ะก็จะมีเผือกด้วยนะคะเพราะว่าอาหารหมู่ที่2ของเราค่ะนั่นก็คือคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามนะคะหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารหมู่ที่3ของเราเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: บรอกโคลี
0: เป็นผักต่างๆนั่นเองถูกต้องเลยเด็กๆบอกว่าเด็กๆสังเกตเห็นบรอกโคลีเห็นอะไรคะเห็นอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะกระหล่ำปีมีอะไรอีกคะลูกคะน้าสีส้มๆอันนี้ล่ะคะแครอทอันนี้ล่ะคะแตงกวาแล้วอันนี้ล่ะคะคืออะไรลูกคืออะไรคะกระหล่ำม่วงนั่นเองกระหล่ำม่วงถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผักนั่นเองค่ะที่คุณครูนะคะนำมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูค่ะซึ่งหมู่ที่3ของเรานี้นะคะก็คืออะไรรู้หรือเปล่าเอ่ยหมู่ที่3เราก็คือเกลือแร่นั่นเองเด็กๆพูดตามค่ะหมู่ที่3เกลือแร่อีกรอบนึงนะคะหมู่ที่3เกลือแร่ถูกต้องเลยค่ะต่อมาค่ะหมู่ที่4ของเราค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะมีอะไรอยู่บ้างคะมีอะไรอยู่ลูกมีกล้วยมีอะไรอีกคะมีแอปเปิ้ลส้มอะไรอีกคะมีกีวีนี่คือกีวีนะคะแล้วก็มีมะม่วงด้วยซึ่งหมู่ที่4ของเรานะคะก็คือผลไม้ต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งผลไม้เหล่านี้นะคะก็จะให้วิตามินกับร่างกายของเราค่ะเด็กๆพูดตามนะคะหมู่ที่4วิตามินถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อาหารหมู่ที่5ของเรากันค่ะว่าคืออะไรนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะมีใครรู้จักบ้างเอ่ยว่าคืออะไรคือน้ำมันนั่นเองน้ำมันของคุณครูสีอะไรคะสีเหลืองถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือน้ำมันแล้วก็เนยนั่นเองนี่นะคะก็คือเนยค่ะซึ่งอาหารหมู่ที่5ของเรานะคะนั่นก็คือไขมันนั่นเองเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะหมู่ที่5ไขมันอีก1รอบค่ะหมู่ที่5ไขมันนี่นะคะก็คืออาหาร5หมู่ของเราค่ะเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะลองออกมาบอกคุณครูสิคะว่าอาหาร5หมู่ของคุณครูผัดมีเด็กๆรู้จักอาหารอะไรบ้างที่คุณครูนำมาเป็นตัว

0: ตัวอย่างให้กับเด็กๆได้ดูค่ะเอไหนใครจะออกมาพูดหรือว่าบอกเพื่อนๆให้คุณครูพัดฟังได้บ้างคะเอามือไว้บนตักค่ะใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่หันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องอะไรลูก
1: เดมี
0: ่น้องเดมี่ค่ะ
1: น้องเดมี่ค่ะ
0: น้องเดมี่ค่ะอาหาร5หมู่ที่คุณครูพัดนำมาน้องเดมี่รู้จักอะไรบ้างคะ
1: รู้จักแอปเปิ้ล
0: รู้จักแอปเปิ้ลยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องเดมี่นะคะบอกว่ารู้จักแอปเปิ้ลใช่ไหมเอ่ยไหนคะแอปเปิ้ลอยู่ตรงไหนคะไหนลองหยิบให้คุณครูดูหน่อยได้ไหมคะหยิบให้เพื่อนๆดูด้วยเด็กๆลองดูค่ะที่น้องเดมี่ถือคืออะไรคะคือแอปเปิ้ลถูกต้องไหมคะซึ่งแอปเปิ้ลนะคะก็เป็นผลไม้นั่นเองซึ่งอยู่ในหมู่ที่4ของเราค่ะนั่นก็คือวิตามินนั่นเองปรบมือให้น้องเดมี่หน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะใครดีนะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องบาสครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องครับ
0: น้องบาสครับน้องบาสครับอาหาร5หมู่ที่คุณครูพัดนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันน้องบาสรู้จักอะไรบ้างลูก
3: ชม
0: รู้จักส้มรู้จักอะไรอีกครับ
3: บรอกโคลี
0: บรอกโคลีรู้จักอะไรอีกลูก
3: แครอท
0: แครอทมีอะไรคะไหนลองดูซิ
3: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าน้องบาสนะคะก็รู้จักอาหารที่หลากหลายเลยค่ะสามารถบอกคุณครูได้นะคะว่าน้องบาสรู้จักอาหารอะไรบ้างปรบมือให้น้องบาสหน่อยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทบทวนกันค่ะเด็กๆว่าอาหาร5หมู่ของเรานะคะมีอะไรบ้างแต่ว่ารอบนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะชี้แล้วให้เด็กๆอ่านตามคุณครูได้ไหมคะได้เดี๋ยวเราจะมาอ่านกันให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะอาหาร5หมู
4: ่
0: หมู่ที่1
4: โป
0: รตี
4: น
0: หมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตหมู่ที่3เกลือแร่หมู่ที่4
4: ว
0: ิ
4: ตาม
0: ิน หมู่ที่5ไขมันยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่นะคะก็คืออาหาร5หมู่ของเรานั่นเองค่ะแต่ว่านอกจากเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเวลาในการรับประทานอาหาร5หมู่แล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะมาสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้สังเกตนี่เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตบนโต๊ะของคุณครูพัดนะคะว่าคุณครูพัดมีอะไรวางอยู่คะคืออะไรคะลูกถาดอาหารถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือถาดอาหารของคุณครูพัดค่ะแล้วที่ถาดของคุณครูมีอะไรวางอยู่ด้วยคะมีอะไรวางอยู่เดี๋ยวคุณครูหยิบให้เด็กๆดูนะคะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรลูกช้อนนี่นะคะก็คือช้อนนั่นเองเราจะใช้ทำอะไรคะใช้ในการตักอาหารของเราค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่านอกจากช้อนแล้วคุณครูมีอะไรอีกค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรลูกซ่อมถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือซ่อมนั่นเองเราจะใช้ซ่อมนะคะในการเคี่ยอาหาร

ะคะใส่เข้าไปในช้อนนั่นเองนี่ก็คือซ่อมนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเรานะคะจะจับซ่อมที่มือด้านไหนคะมือข้างขวาเด็กๆลองสังเกตดูค่ะมือข้างขวาคือมือข้างที่เด็กๆปักชื่อของเด็กๆมือที่มีชื่อของเด็กๆปักอยู่นะคะเราจะเรียกว่ามือขวามือข้างนั้นนะคะเราจะจับช้อนและมืออีกข้างนึงเราจะจับอะไรคะจับซ่อมนั่นเองถูกต้องเลยเพราะว่าช้อนกับซ่อมนะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่เด็กๆค่ะใช้ในการรับประทานอาหารนั่นเองค่ะคุณครูพัดสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะสามารถรับประทานอาหารนะคะด้วยอุปกรณ์นั่นก็คือช้อนกับซ่อมได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเวลาอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆนะคะก็จะใช้ช้อนกับซ่อมในการรับประทานอาหารค่ะนอกจากนั้นนะคะเวลาที่เด็กๆรับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเก็บช้อนซ่อมแล้วก็ถาดอาหารนะคะเข้าที่ให้คุณครูได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะก็สามารถเก็บถาดอาหารแล้วก็ช้อนซ่อมให้กับคุณครูได้ค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับเวลาในการรับประทานอาหารและอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูค่ะยังมีตัวอย่างนะคะของอาหาร5หมู่มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันด้วยค่ะเพราะว่านอกจากการที่เด็กๆนะคะจะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อแล้วเด็กๆนะคะยังจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่อีกด้วยค่ะเพราะว่าอาหาร5หมู่ของเรานะคะก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์ค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปเตรียมตัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมต่อไปแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็จะให้เด็กๆนะคะได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทราบกันค่ะว่าคุณครูพัดนะคะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องมาขยับมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางเพลงแมงมุมร้ายค่ะให้เด็กๆนะคะเอาแมงมุมเกาะไว้ที่หลังมือของเด็กๆเลยค่ะแมงมุมของเด็กๆเกาะไว้ที่หลังมือกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันค่ะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทน

ำแพงเหือดไปรับตามันลีไตขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลูกวาวอีกรอบหนึ่งนะคะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเหลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปรับตามันลีบไตขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราในวันนี้นะคะคุณครูค่ะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆนะคะทั้งหมด3กิจกรรมค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมปั้น

0: ค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเล่นนะคะกิจกรรมนี้ได้ค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะจะเลือกทำกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องหยิบอะไรคะหยิบแผ่นรองปั้นกับอะไรลูกกับกระปุกดินน้ำมันถูกต้องเลยค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะก็จะต้องหยิบกระดาษแล้วก็ปั๊มอะไรคะปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะไปนั่งที่โต๊ะสำหรับวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเมื่อเด็กๆวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆค่ะอย่าลืมนำผลงานมาให้คุณครูนะคะเพื่อให้คุณครูค่ะฟังเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆนั่นเองคุณครูก็จะได้จดบันทึกนะคะเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆค่ะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมใหม่ค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะฉีกปะตามจินตนาการค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะแต่ว่าก่อนที่คุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปทำกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณครูนะคะมีอุปกรณ์อะไรมาฝากเด็กๆบ้างค่ะเริ่มจากอุปกรณ์แรกของเราเลยค่ะนี่นะคะคืออะไรคะ
1: กระดาษ
0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสีที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ใช้ในการทำกิจกรรมค่ะคุณครูปลายทางนะคะถ้าหากไม่มีกระดาษสีค่ะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นกระดาษเหลือใช้หรือว่ากระดาษนิตยสารต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษสีนั่นเองค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคุณครูค่ะเตรียมกระดาษสีนะคะหลากหลายสีไว้ให้เด็กๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันค่ะคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือกระดาษนั่นเองค่ะซึ่งกระดาษนี้นะคะก็เป็นกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานของเด็กๆเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เป็นกระดาษเหลือใช้ต่างๆนะคะมาให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรลูกกาวถูกต้องเลยแต่ว่านอกจากจะมีกาวแล้วคุณครูมีอะไรด้วยคะมีไม้ทากาวด้วยคุณครูนะคะก็มีไม้ทากาวเตรียมไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะนี่ก็คือกาวและไม้ทากาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเราเลยค่ะคืออะไรคะผ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะถ้าหากมือของเด็กๆนะคะเลอะหรือว่าเปื้อนกาวค่ะเด็กๆก็สามารถใช้ผ้าเช็ดมือนะคะในการเช็ดทำความสะอาดได้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันค่ะคืออะไรคะ
1: ตะกร
0: ้
1: า
0: ถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือตะกร้านั่นเองค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะใช้ในการใส่กระดาษที่เด็กๆฉีกนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือตะกร้าของคุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการนะคะฉีกปะตามจินตนาการค่ะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆค่ะสามารถเลือกกระดาษสีนะคะที่คุณครูเตรียมมาค่ะตามสีที่เด็กๆชื่นชอบหรือว่าสีที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะเอ๊คุณครูพัชจะเอาสีอะไรดีนะสีอะไรคะสีแดงได้เลยค่ะคุณครูพัชก็จะหยิบสีแดงขึ้นมาเลยนี่นะคะก็คือกระดาษสีแดงของคุณครูค่ะสีแดงถูกต้องไหมคะถูกต้องนี่นะคะก็คือกระดาษสีแดงของคุณครูค่ะคุณครูนะคะก็จะฉีกกระดาษตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเรานั่นเองค่ะเด็กๆนะคะใช้มือทั้งสองข้างของเด็กๆเลยค่ะในการจับกระดาษไว้นะคะแล้วเราก็จะฉีกกระดาษให้ขาดออกจากกันค่ะเด็กๆนะคะใช้มือหนึ่งข้างค่ะในการบิดกระดาษนะคะหรือว่าฉีกกระดาษเข้าหาตัวของเด็กๆเห็นไหมคะกระดาษของเราก็จะขาดออกจากกันแบบนี้ค่ะเด็กๆค่อยๆขยับมือนะคะในการฉีกกระดาษเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถฉีกนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะฉีกแบบนี้นะคะค่อยๆขยับมือเห็นไหมคะเด็กๆเดี๋ยวดูนะว่าคุณครูจะฉีกเป็นอะไร